0: It's the last lesson of this semester. นะครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อ healthy lifestyle แปลว่าอะไรฮะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพอีกแล้วนะครับแต่เด็กๆลองบอกขวัญครับว่าก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไปมีใครบอกขวัญได้บ้างสุขภาพร่างกายนะครับการดูแลร่างกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะครับแต่วันนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าอีกสุขภาพหนึ่งที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยคือสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายไปแล้วนะครับเด็กๆคิดว่าวันนี้เราน่าจะเรียนเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเอ่ยอะไรนะสุขภาพจิต very good เก่งมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของเราเด็กๆคิดว่าสุขภาพจิตของเราเนี่ยสำคัญไหม
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: อย่างไรมีใครอธิบายให้ขวัญฟังได้บ้างว่าสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องเรียนสุขภาพจิตเพราะว่าเก่งมากเลยก็คือทำให้เราเป็นไงฮะสมาธิดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตได้นะครับ2นักเรียนเข้าใจนะครับวิธีการดูแลสุขภาพจิตนะครับและ3เลยนักเรียนสามารถตอบคำถามและก็เขียนแนะนำการดูแลสุขภาพจิตได้นะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับโอเค now นะครับ I would like นะครับ to present about the activities for mental health นะครับซึ่งคำว่าสุขภาพจิตนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า mental health เด็กๆเคยได้ยินคำว่า mental ไหมไม่เคยใช่ไหม mental เคยได้ยินไหมลูก mental ได้ยินจากไหน mental นะครับทีนี้เดี๋ยวนะฮะคำว่าสุขภาพจิตนะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือ mental health นะครับ mental health แปลว่าสุขภาพจิตนั่นเองทีนี้เด็กๆลองบอกก่อนหน่อยสิว่า activities หรือกิจกรรมนะครับที่เหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเด็กๆคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: น
0: ั่
1: งสมาธ
0: ินั่งสมาธิมีอย่างอื่นอีกไหมอ่านหนังสือนอนฟังเพลงออกกำลังกายเล่นโยคะโอเคได้อะไรอีกปลูกต้นไม้ได้ไหมได้ไปไหนอีกไปเที่ยวนะครับเหล่านี้นะครับคือวิธีการดูแลสุขภาพจิตอย่างหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูอั๋นจะนำนะครับกิจกรรมที่พอที่จะเป็นไปได้ว่าเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพจิตได้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนแนะนำใบความรู้ที่13ขึ้นมาก่อนอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะ129นั่นเองนะครับเอาล่ะ now let's have a look at the first activity that we can do for our mental health เดี๋ยวดูซิว่ากิจกรรมแรกที่มันจะทำให้สุขภาพเราสุขภาพจิตเรานี่ดีคือกิจกรรมอะไรดูนะนี่ทำอะไรลูกนั่งสมาธินะครับในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าMeditate. Repeat after me. Meditate.
1: Meditate.
0: Meditate.
1: Meditate.
0: Meditate. แปลว่านั่งสมาธินั่นเองเอาล่ะทีนี้โอเคเดี๋ยวคุณครูอันเนี้ยจะให้นักเรียนลองนั่งสมาธิดูวันนี้เราเรียนการดูแลสุขภาพจิตดังนั้นกิจกรรมแรกคือการนั่งสมาธิครูอันจะให้นักเรียนเนี้ยลองนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งโดยการ close your eyes ฟังคำสั่งนะ close your eyes แปลว่าอะไรฮะหลับตาลงโอเค 1 2 3 go

0: Okay, open your eyes right now. How do you feel after meditation? นั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างฮะง่วงนอนกว่าเดิมรู้สึกเป็นไง You feel better? Do you feel better? Yes นะฮะก็คือรู้สึกเป็นไงผ่อนคลาย relax and feel better after meditation okay เอาละทีนี้นะครับคำว่า meditate นะครับแปลว่านั่งสมาธินั่นเองนะครับนี่คือวิธีอย่างหนึ่งที่มันสามารถดูแลสุขภาพจิตเราได้นะครับ next กิจกรรมต่อมากิจกรรมอะไรลูกร้องเพลงก็คือ sing songs นะฮะ sing songs นะฮะ sing songs แปลว่าร้องเพลงนะครับมันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผ่อนคลายนะครับคลายเครียดได้นักเรียนเคยร้องเพลงไหมลูกโอเคนะครับ next กิจกรรมนี้คือทำอะไรลูกฟังเพลงนะครับ listen to music ก็คือร้องเพลงนั่นเองเมื่อสักครู่ฟังเพลงนี้มาฟังเพลงนะครับsing songs ก็คือร้องเพลง listen to music ฟังเพลงนั่นเองนะครับ nextภาพนี้คืออะไรครับกิจกรรมนี้คืออะไรเต้นนะครับคือ dance นะครับก็คือเต้นนั่นเองนะครับต่อไป next กิจกรรมอะไรลูกกิจกรรมอะไรฮะ Perth กิจกรรมอะไรลูก
1: Watch movies
0: very good นั่งลงครับก็คือกิจกรรมดูหนังนั่นเองนะครับต่อไปGo shopping ก็คือไปซื้อของครับในห้างสรรพสินค้าอะไรก็ว่ากันไปครับ Go shopping next ไปไหนฮะไปเที่ยวนะครับก็คือ take a trip repeat after me take a trip ก็คือไปเที่ยวนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มันสามารถที่จะเยียวยาจิตใจเราได้นั่นเองนะครับโอเค next play sports ก็คือเล่นกีฬานั่นเองนะครับมีใครชอบเล่นกีฬาบ้างมีไหมเยอะเลยนะครับโอเคดีมากนะครับnext ภาพนี้คืออะไรลูกโยคะนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า do yoga แปลว่าเล่นโยคะนั่นเองนะครับมีใครเล่นโยคะบ้างห้องนี้หรือว่ามีไหมไม่มีนะครับหรือว่าเทควันโดมีป่ะมีไหมเทควันโดมีไหมไม่มีโอเค no worry now let's do an activity นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนะครับคืออะไรเอาดูนะให้นักเรียนนำไปงานที่21ขึ้นมาก่อนลูก

0: กิจกรรมหน้าที่อะไรฮะ130นะครับมันจะมี2พาร์ทพาร์ทแรกนะครับให้นักเรียนนะฮะจับคู่กันนะครับถามตอบเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพจิตของเพื่อนนะครับว่าเพื่อนได้ทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับทีนี้ดูนะครับพาร์ทที่1พาร์ทแรกนะฮะให้นักเรียนนะฮะจับคู่กันนะครับกับเพื่อนนะฮะแล้วก็ถามด้วยคำถามเหล่านี้ว่าเพื่อนได้ทำหรือเปล่าเอาดูคำถามแรกเขาถามว่า do you take a trip do you take a trip แปลว่าคุณอะไรฮะเคยไปเที่ยวหรือเปล่าได้ไปเที่ยวบ้างไหมอะไรเงี้ยถ้าไปเราต้องตอบว่าอะไรลูก
1: yes
0: ถ้าไม่เคยถ้าไม่ได้ไป no นะครับถ้าเพื่อนตอบ yes นะฮะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกตรง yes แต่ถ้าเกิดเพื่อนตอบ no ให้นักเรียนเครื่องหมายถูกลง no นะครับต่อไป number two do you dance do you danceแปลว่าอะไรฮะนะครับเต้นหรือเปล่า Number 3 Do you go shopping? Do you go shopping? มาไหนฮะเคยไปเดินห้างอย่างนี้หรือเปล่านะครับ Number 4 Do you listen to music? Do you listen to music? แปลว่าอะไรฮะเคยฟังเพลงหรือเปล่า Number 5Do you watch movies? Do you watch movies? ดูหนังหรือเปล่า Number 6 Do you exercise? Do you exercise? แปลว่าอะไรฮะออกกำลังกายหรือเปล่านะฮะ And number 7 Do you sing songs? Do you sing songs? ร้องเพลงนั่นเองครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนwork in pairs นะฮะจับคู่กันได้หรือยังได้ยังลูกได้ยังครับ Perth do you take trip where
1: Japan Poland
0: and
1: Hong Kong China That's all
0: okay very good thank you เอาประมาณเพิร์ทหน่อยทีนี้เพิร์ทบอกว่าเพิร์ทชอบเที่ยวไปเที่ยวบ่อยนะครับคุณถวันก็ใส่ตรงเครื่องหมายถูกตรง yes นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวครูให้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับในการถามตอบเดี๋ยวกลับมาครับ

Okay, everybody please come back. Have you finished? All right. ทีนี้หลังจากที่นักเรียนเสร็จแล้วมันจะมีอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่สองนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนนะครับ3ประโยคนะครับเพื่อแนะนำเพื่อนนะครับในการดูแลสุขภาพจิตนะครับให้ดีขึ้นทีนี้เดี๋ยวมาดูของครูอั๋นตัวอย่างนะครับข้อที่1ครูอั๋นบอกว่า you should sing songs นะครับหัวร้องเพลง number 2 you should listen to music ควรทำอะไรฮะฟังเพลง you should do yoga นะครับคือควรเล่นอะไรเล่นโยคะ and number 4 you should meditate every day meditate แปลว่าอะไรฮะนั่งสมาธิทุกวันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแนะนำเพื่อนให้ดูแลสุขภาพจิตเราจะแนะนำว่าอย่างไรดีเด็กๆลองเขียนไม้ขวัญดูสัก3ประโยคนะครับที่แตกต่างจากของขวัญดูซิAre you ready? Okay, let's go.

0: ทีนี้ครับ Have you finished?
1: Yes.
0: All right. So I would like you to show your answer. What did you write on your paper? นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองอ่านนะครับคำแนะนำที่นักเรียนได้เขียนลงไปในแบบฝึกของนักเรียนดูว่านักเรียนได้แนะนำเพื่อนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตอย่างไรบ้าง Now I'm looking for volunteers. มีจิตอาสาไหม Okay, first, okay, go on.
2: You should always brush your teeth.
0: Mm-hmm.
2: You should take a trip to Japan.
0: Mm-hmm.
2: You should eat healthy food.
0: Mm-hmm.What else?
2: That's all.
0: That's all. Okay. From the first nine, first บอกว่า you should take trip to Japan นะครับก็ควรที่จะไปเที่ยวประเทศอะไร Japan ญี่ปุ่นนะครับ Okay, good. And next, who wants to show your answer? มีไหม Okay, Belle.
3: You should take a trip. You should watch movie. You should do exercise.
0: Okay, very good. ประเมินเป็นเล่หน่อยเป็นเล่บอกว่า you should take a trip ออกไปเที่ยวบ้าง and then you should exercise or play any sports นะฮะก็เล่นกีฬาครับออกกำลังกายโอเค next JasmineDo you want to share? Okay, Jasmine.
4: You should listen. You should go shopping. You should watch movie. You should sing song.
0: โอเคปรบมือให้เบนนี่หน่อยลูกเบนนี่บอกว่า you should watch movies sing songs and go shopping นะครับโอเค who else want to show your answer มีไหม how about copter do you want to show your answer no โอเคไม่เป็นไร I think this is enough answers okay ทีนี้เอาละเดี๋ยวนะครับเรามาถึงช่วง wrap up ละนะฮะเด็กๆลองบอกก่อนหน่อยสิครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปอะไรลูกการดูแลสุขภาพจิตเด็กๆลองบอกก่อนหน่อยสิครับว่าเราควรจะมีวิธีการดูแลสุขภาพจิตของเราอย่างไรบ้างโอเคเบลเล่
2: Meditate
0: ก็คือนั่งสมาธิเองนะครับ Very good ปรบมือให้เบลเล่หน่อยนะครับนี่คือการนั่งสมาธินะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราเป็นไงฮะจิตใจเราดีขึ้นนั่นเองนะครับสภาพจิตดีขึ้นมีไหมมีคนอื่นอีกไหมโอเคเพิร์ท
2: Take a trip
0: นะเก่งมากปรบมือเพิร์ทหน่อยลูกที่ทริปก็คือออกไปเที่ยวบ้างนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนไปมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรฮะภาษาอังกฤษไหน Very good meditate repeat after me
1: meditate
0: แปลว่านั่งสมาธินั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าการทำสมาธิหรือการนั่งสมาธิเราสามารถพูดได้ว่า meditation นะครับใส่ชั่นเข้าไปนั่นเองนะครับ next กิจกรรมอะไรเอ่ยยังจำได้ไหม
1: sing songs
0: ร้องเพลง

งนะครับ and listen to music นะครับฟังเพลงนะฮะทั้งคู่ก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับเยียวยาจิตใจเราได้นั่นเองนะครับซึ่งทำให้จิตใจเราเป็นไงขึ้นสง

แล้วก็ watch movies นะครับการดูหนังนั่นเองนะฮะต่อไป go shopping นะครับ go shopping ก็คือออกไปซื้อของอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาไปเที่ยวนะครับก็คือ take a trip นะครับ take a trip play sports ก็คือเล่นกีฬาบ้างนะครับ do yoga นะครับก็เล่นโยคะนั่นเองนะครับทีนี้เอาล่ะก่อนที่เราจะจบลงนะครับกิจกรรมนี้คุณขวัญมีแบบประเมินตนเองนะครับให้นักเรียนได้ทำทีนี้นักเรียนลองทำแบบประเมินตนเองดูนะครับดูในหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่อะไรฮะ131เดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนทำแบบประเมินเสร็จปุ๊บมันก็จะมีนะครับแบบบันทึกการเรียนรู้หรือ learning log นั่นเองนะครับ learning log นะครับแบบบันทึกการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนทำทั้งแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้เลยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่ครับ

โอเค everybody please time's up นะครับ come back หมดเวลาแล้วนะครับอย่างที่ขวัญบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนรู้ในเทอมที่1ในรายวิชาภาษา

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ขั้นต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
0: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
1: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: แล้วเป็นผู้เบิดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมของเรากันเลยนะครับกิจกรรมแรกที่ครูจะนำเสนอให้พวกเราได้ทำกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรไหนลองพูดดังๆให้เพื่อนๆใบพางได้ฟังหน่อยสิครับ
1: ค
2: ้นหาคนรู้ใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรู้ใจของเราคือใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนเห็นไหมมีตารางกี่ช่องเอ่ย6ช่องด้วยกันดังนั้นนักเรียนเอากระดาษ6ช่องขึ้นมานะครับเอากระดาษ6ช่องขึ้นมาทีนี้จะมีการให้นักเรียนเคลื่อนไหวโดยฟังกติกานักเรียนนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับและให้นักเรียนเขียนชื่อลงไปนะครับว่าหมายเลขที่1เนี่ยน่าจะเป็นใครนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนถ้าครูพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเรามาดูคำถามข้อที่1ให้เขียนชื่อเพื่อนที่คิดว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในสายตาของนักเรียนลงในช่องที่1ตอนนี้ให้เขียนแค่กี่คน1คนเท่านั้นตอนนี้เริ่มเขียนได้เลยลองดูซิว่าเพื่อนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในสายตาของเราน่าจะเป็นใครนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยไม่เป็นไรเรารอกันได้นะครับในสายตาของเราแสดงว่าเป็นลอกของเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับเอาตามความคิดของตนเองต่อไปเราก็สู่ช่องที่2ข้อที่2คือให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่คิดว่าเป็นคนที่มีน้ำใจในสายตาของนักเรียนลงในช่องที่2เริ่มได้เลยใครเอ่ยที่มีน้ำใจเขียนซ้ำไม่ได้เขียนซ้ำไม่ได้ครูให้เวลานักเรียนคิดนะนักเรียนดูคำถามดีๆในสายตาของนักเรียนไม่ใช่ในสายตาของกลุ่มไม่ใช่ในสายตาของเพื่อนแสดงว่าเราปรึกษากับเพื่อนไหมไม่เราจะต้องเขียนเองคิดเองเขียนเองนะครับเอาล่ะข้อที่3เรามาดูนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่คิดว่าเป็นคนที่มีวินัยในสายตาของนักเรียนลองดูซิว่าใครมีวินัยในสายตาของนักเรียนลองดูลองเฟ้นหาคนรู้ใจของเราดูนะครับ

สร็จหรือยังเอ่ยโอ้โหเงียบมากเลยแสดงว่ายังไม่เสร็จกันนะครับไม่เป็นไรครูให้เวลานักเรียนเต็มที่ใครยังไม่เสร็จ

ยกมือเอารีบรีบเร่งเร่งเร่งต่อไปเรามาดูเขียนชื่อเพื่อนที่คิดว่าเป็นคนที่มีจิตสาธารณะในสายตาของเกรียนลงในช่องที่4จิตสาธารณะก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมเป็นคนที่มีจิตอาสานั่นเองนะครับช่วยเหลือเพื่อนช่วยถือของช่วยทำความสะอาดลองเฟ้นหาดูนะใครเอ่ยคือคนรู้ใจของเราในช่องที่4กติกาเดิมคือห้ามซ้ำนะชื่อห้ามซ้ำทั้ง6ช่องนี้ใครยังไม่เสร็จยกมือต่อไปข้อที่5ให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่คิดว่าเป็นคนที่มีความประหยัดในสายตาของนักเรียนลงในช่องที่5ใครนะประหยัดที่สุดเลยในสายตาของเราประหยัดเงินประหยัดสิ่งของเป็นคนประหยัดลองดูซิใครเอ่ยและสุดท้ายให้เขียนชื่อเพื่อนที่คิดว่าเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นในสายตาของนักเรียนลงในช่องที่6เขียนได้เลยครับใครไม่เอาเปรียบผู้อื่นในสายตานักเรียนเพื่อนคนไหนเอ่ยเสร็จหรือยังเอ่ยมีบางส่วนยังไม่เสร็จครูยังให้เวลานะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ทั้งหมดวางดินสอลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครูบอกเท่าไหร่ให้บวกไป1ปรบมือ1ครั้งครูบอกเท่าไหร่ให้บวกไป2ปรบมือ2ครั้งโอ้โหเก่งยอดเยี่ยมมากนะครับมีสติมีสมาธิมากทีนี้เรามาดูกิจกรรมต่อไปของเรากิจกรรมนี้มีชื่อว่าจดจำความดีของคนรู้ใจโดยครูจะให้พวกเราได้เดินไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์อย่างไรเดี๋ยวเราไปทีละสเต็ปนะครับสไลด์นี้ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์เพื่อนในช่องหมายเลข1ว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตได้ทำความดีเนี่ยในชีวิตเนี่ยได้ทำความดีเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องใดให้เล่าให้ฟัง1เรื่องคนที่เราเขียนไปนะเราไปสัมภาษณ์เขาว่าเขามีความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องใดเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเดินไปหาเพื่อนไปสัมภาษณ์เพื่อนได้เลย

0: ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนมองหน้ามาที่ครูเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับว่าไปสัมภาษณ์เพื่อนมาเนี่ยเพื่อนเล่าอะไรให้เราฟังบ้างนะครับขอสุ่มกลุ่มที่5ละกันกลุ่มที่5ตัวแทน1คนใครเอ่ยไหนลองดูซิว่าจากที่เราไปสัมภาษณ์เพื่อนมาเพื่อนชื่ออะไรก่อนรับใหม่เลยครับเพื่อนชื่ออะไรครับ
1: เพื่อนชื่อเฟมัสค่ะ
0: เฟมัสเฟมัสได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ไม่เคยทิ้งเพื่อนกันและกันค่ะ
0: ไม่เคยทิ้งเพื่อนกันและกันนักเรียนคำว่าซื่อสัตย์สุจริตแปลว่าอะไรเอ่ยตัวอย่างเช่นไม่โกหกไม่ลักขโมยของไม่พูดจาปดนี่คือคำว่าซื่อสัตย์สุจริตนะครับประพฤติตนในทางที่ถูกต้องถามว่าใครมีได้เล่าเรื่องราวแบบนี้กับเพื่อนบ้างมีไหมขอเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1ใครครับเมื่อสักครู่นี้
2: คนโปรด
0: ได้เล่าเรื่องราวที่เป็นซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องใดครับ
2: เรื่องไม่ลักการไม่ลักขโมยครับ
0: ไม่ลักขโมยใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับคนโปรดคือคนไหนเอ่ยนี่คือคนที่ไม่ขโมยใช่ไหมมีความซื่อสัตย์สุจริตยอดเยี่ยมมากครับต่อไปเตรียมตัวนะทุกคนให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่ในช่องหมายเลข2ว่าที่ผ่านมาทำความดีเกี่ยวกับการมีน้ำใจในเรื่องใดเริ่มเลย

0: ั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ปรบไก่ปรบเป็ดปรบหมาเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2ลองบอกสิว่าเมื่อไปสัมภาษณ์เพื่อนแล้วเนี่ยคนคนนั้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยมีน้ำใจในเรื่องใดเริ่มเลยครับ
1: อัดครับ
0: อัดอัดมีน้ำใจในเรื่องใดครับ
1: แบ่งปันครับ
0: แบ่งปันแบ่งปันยังไงเอ่ย
1: แบ่งขนม
0: แบ่งขนมให้เพื่อนได้รับประทานใช่ไหมคนไหนชื่ออัดเอ่ยคนนี้คือคนที่มีน้ำใจใช่ไหมอีกสักหนึ่งคนละกันใครอยากจะนำเสนอบ้างคนโปรดเมื่อสักครู่นี้ไปสัมภาษณ์ใครมาครับ
2: ม่อนแจ่มคร
0: ับ ม่อนแจ่มคือใครเป็นยังไงเอ่ยผลจากการสัมภาษณ
2: ์สอนการบ้านเพื่อนครับ
0: ม่อนแจ่มมีน้ำใจในการสอนการบ้านเพื่อนยอดเยี่ยมมากครับม่อนแจ่มยกมือหน่อยนี่นะครับยอดเยี่ยมครับนั่งลงได้ต่อไปเรามาดูข้อที่3นะครับให้ครูอ่านโจทย์ให้จบก่อนแล้วก็ค่อยเดินออกนะข้อที่3ให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนในช่องหมายเลข3ว่าที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยได้ทำความดีเกี่ยวกับความมีวินัยในเรื่องใดให้เล่าให้ฟัง1เรื่องเริ่มเลยครับ

0: ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งครูบอกเท่าไหร่ให้ลบไป1ทั้งหมดปรบมือ2ครั้งครูบอกเท่าไหร่ให้ลบไป1ปรบมือ2ครั้งครูบอกเท่าไหร่ให้ลบไป1ปรบมือ1ครั้งยอดเยี่ยมมากนะครับเรามาดูสิว่ากลุ่มขอกลุ่มที่4ละกันกลุ่มที่4เมื่อสักครู่นี้ไปสัมภาษณ์เพื่อนคนไหนมาที่เขาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความมีวินัยนะครับ
1: ไปสัมภาษณ์เบลเล่ค่ะ
0: เบลเล่มีวินัยในเรื่องอะไรครับ
1: ติดกระดุมบนทุกเม็ดทุกรอบค่ะ
0: ติดกระดุมบนทุกรอบใช่ไหมครับมีความเป็นระเบียบวินัยในการแต่งกายเบลเล่ยกมือหน่อยใครเอ่ยเบลเล่นี่คนนี้นี่เองที่ติดกระดุมทุกเม็ดเลยร้อนไหมครับเบลเล่ไม่นะครับต่อไปขออีกสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งไปสัมภาษณ์ใครมาครับ
2: ไปสัมภาษณ์ยายใหม่มา
0: ไปสัมภาษณ์ยายใหม่ยายใหม่เขามีวินัยในเรื่องอะไรเอ่ย
2: เข้าห้องตรงเวลาค่ะ
0: เข้าห้องตรงเวลาใช่ไหมยายใหม่ยกมือหน่อยนี่นะครับโฉมหน้าผู้เข้าห้องตรงเวลานะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปข้อที่สี่ให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่ในช่องหมายเลขสี่ว่าที่ผ่านมาได้ในชีวิตเนี่ยได้ทำความดีเกี่ยวกับความมีจิตสาธารณะในเรื่องใดให้เล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องเริ่มเลย

0: เอาละครับเรามาดูกันในข้อที่4ขอเป็นกลุ่มที่3ละกันกลุ่มที่3ลองเล่าสิครับว่าเพื่อนคนไหนที่มีจิตสาธารณะแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้าง
1: ยิปซีค่ะ
0: ยิปซียิปซีเป็นคนยังไงเอ่ยมีจิตอาสาในเรื่องอะไรครับ
1: เก็บขยะที่โรงอาหารค่ะ
0: เก็บขยะที่โรงอาหารอ่ะยิปซียกมือหน่อยนี่คือยิปซีนะครับเป็นผู้ที่เก็บขยะในโรงอาหารอีกสัก1กลุ่มกลุ่ม5กลุ่ม5ไปสัมภาษณ์ใครมาครับ
1: สัมภาษณ์วันใหม่ค่ะ
0: วันใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มีจิตอาสาในด้านเก็บขยะที่โรงเรียนโรงอาหารหรือตามทั่วๆไปค่ะ
0: โอ้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะมากเลยวันใหม่อยู่ไหนนี่คือชมหน้าของวันใหม่นั่นเองนะครับเป็นผู้ที่เก็บขยะนะครับต่อไปนักเรียนเราเข้าสู่ข้อสุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือข้อที่6ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ขออภัยครับข้อที่5นะครับไปสัมภาษณ์เพื่อนในช่องหมายเลข5ว่าที่ผ่านมาได้ใช้ชีวิตในการทำความดีในชีวิตเนี่ยได้ทำความดีเกี่ยวกับความประหยัดในเรื่องใดให้เล่าให้ฟัง1เรื่องเริ่มเลยครับ

0: ขอกลุ่มที่3กลุ่มที่3ลองดูสิครับว่าเมื่อสักครู่นี้ไปสัมภาษณ์ใครมานะครับเกี่ยวกับความประหยัดเดี๋ยวเรามาดูนะครับกลุ่มที่3ใครเอ่ยที่นักเรียนไปสัมภาษณ์มาครับ
1: Getter ครับ
0: Getter Getter มีความประหยัดในเรื่องอะไรเอ่ยเขาเล่าอะไรให้ฟังครับ
1: เก็บตังค์ไว้ออมเงินครับ
0: เก็บเงินใช่มั้ยเก็บตังค์ไว้ออมเงินใช่มั้ยออมไว้ใช้จ่ายGetter ยกมือหน่อยนี่นะครับเป็นผู้ที่ประหยัดอดออมยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากครับขออีก1กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1ใครเอ่ยคนที่นักเรียนไปสัมภาษณ์นะครับและเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความประหยัดอย่างไรบ้าง
2: ไปสัมภาษณ์มะลิมาค่ะ
0: ไปสัมภาษณ์มะลิมามะลิเล่าเรื่องความประหยัดอย่างไรครับ
2: มะลิใช้สีจนหมดแท่งค
0: ่
2: ะ
0: ใช้สีจนหมดแท่งเลยมะลิคือคนไหนยกมืออ่านี่คือชมหน้าผู้ที่ประหยัดและใช้สีจนหมดแท่งนะครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนในช่องหมายเลข6ว่าที่ผ่านมาในชีวิตได้ทำความดีเกี่ยวกับไม่เอาเปรียบในเรื่องใดนะครับให้เล่าให้ฟัง1เรื่องเริ่มได้เลยครับ

0: าแล้วครับนักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือ2ครั้งถ้าครูบอกว่าบวก1นะขออภัยครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบเลยดีกว่าเพราะเห็นนักเรียนเงียบกันแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่2ไปสัมภาษณ์ใครมาเอ่ยที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่เอาเปรียบ
1: มาเฟียครับ
0: มาเฟียเป็นยังไงเอ่ยเขาเล่าอะไรให้ฟัง
1: ไม่บูลลี่เพื่อน
0: อ่ะไม่เอาเปรียบโดยการไม่บูลลี่เพื่อนใช่มั้ยไม่ล้อเพื่อนอ่ะมาเฟียคือคนไหนเอ่ยยอดเยี่ยมมากครับและสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลองดูซิไปสัมภาษณ์ใครมาม
2: ัดใหม่ค่ะ
0: มัดใหม่เขาไม่เอาเปรียบในเรื่องใดครับ
2: ช่วยเพื่อนทำงานกลุ่มค่ะ
0: ช่วยเพื่อนทำงานกลุ่มใช่ไหมมัดใหม่คือใครเอ่ยนี่คือชมหน้าของมัดใหม่นะครับผู้ไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะครับช่วยเพื่อนในการทำงานกลุ่มนั่งลงได้นี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่เราได้รู้นะครับว่าคนรู้ใจของเราคือใครและเราได้จดจำ

ความดีของเพื่อนคนนั้นด้วยนะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูกิจกรรมของเรากันต่อนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสร้างข้อตกลงการอยู่ในห้องเรียนโดยกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนเราจะใช้กระบวนการประชาธิปไตยแต่ครูยังไม่บอกว่าใช้กระบวนการประชาธิปไตยอย่างไรครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเขียนข้อตกลงที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยออกมาคนละ2ข้อลงในกระดาษโพสต์อิทนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้เขียนข้อตกลงนะครับตามความคิดของตนเองเลยนักเรียนต้องให้สัญญาว่าจะไม่ดูของเพื่อนไม่ลอกของเพื่อนนะครับคิดตามความคิดเขียนตามความคิดของตนเองถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมนี้กันเลยครับ

หมดเวลาแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปขอให้นักเรียนทุกคนมองมาที่ครูก่อนนะครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเรามาดูกิจกรรมต่อไปครูภากรจะให้พวกเราทำอะไรให้พวกเราร่วมการระดมความคิดนะครับโดยใช้หลักประชาธิปไตยนะครับเป็นการโหวตกัน

เอาไปติดนะครับตามช่องปฏิบัติไม่ได้อาจจะปฏิบัติได้บางส่วนหรือปฏิบัติได้นะครับให้นักเรียนลองอ่านข้อตกลงของเพื่อนทุกคนเลยไปทีละข้อแล้วก็เอาไปติดนะครับว่ามันน่าจะปฏิบัติได้หรือเปล่าหรือปฏิบัติได้บางส่วนหรือปฏิบัติไม่ได้เลยนะครับใช้กระบวนการประชาธิปไตยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

หมดเวลาที่จะปิดกันแล้วนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งชี้ไปหาคนที่กำลังคุยอยู่ใครนะกลุ่มไหนนะทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งกิจกรรมต่อไปเมื่อเราได้ใช้กระบวนการประชาธิปไตยแล้วได้ออกเสียงกันแล้วว่ากิจกรรมนี้น่าจะปฏิบัติได้กิจกรรมนี้บางส่วนก็ปฏิบัติได้บางส่วนก็ปฏิบัติไม่ได้หรือกิจกรรมนี้ปฏิบัติไม่ได้เลยพวกเราได้ลงความคิดเห็นกันแล้วดังนั้นเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือเขียนข้อตกลงของห้องเรียนป.4นะครับแต่จะให้เขียนเป็นกลุ่มก่อนนะครับให้เรียนพลิกกระดาษและเขียนข้อตกลงที่อยู่ในช่องของปฏิบัติได้ลงในกระดาษได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งยืดตัวตรงเสร็จไหมครับ
1: เสร
0: ็จไหมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเขียนข้อตกลงของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนของเราขั้นสรุปหนูทำได้เป็นการประเมินนะครับมาดูกันรายการการประเมินของเราคือปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ระเบียบกฎและกติกาในห้องเรียนถ้านักเรียนเขียนและปฏิบัติได้นะครับครบทุกข้อประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนเขียนแต่ปฏิบัติไม่ได้บางข้อนะครับก็ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนเขียนแต่ปฏิบัติไม่ได้เลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือขึ้นโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับมีคนยกมือนะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูภากรนะครับและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่ในคาบสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายของเทอมนี้กันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะคะในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่2แต่ว่าจะมีการออกแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวเรามารอชมไปพร้อมๆกันนะคะและเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูจะขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะในวันนี้อย่างที่คุณครูได้บอกไว้นะคะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่2ซึ่งจะได้มีการออกแบบชิ้นงานกันด้วยแต่ว่าจะเป็นชิ้นงานอะไรเดี๋ยวค่อยมาทำไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมีประเด็นการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างสร้างสรรค์จากในจุดประสงค์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แต่สื่อที่ว่านั้นจะเป็นอะไรอ่ะลองให้นักเรียนยกตัวอย่างดูดีกว่าว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนเคยพบเจอมีอะไรบ้างช่วยกันตอบก็ได้หรือตัวแทนก็ได้นะสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนเคยพบเจอคิดว่ามีในรูปแบบใดบ้างขอตัวแทนสัก1คนก่อนอ่ะทางฝั่งนี้สัก1คนค่ะฝั่งนี้1คนฝั่งนี้1คนซ้ายมือคุณครูนะคะขอตัวแทน1คนแล้วก็ขวามือคุณครูขอตัวแทนอีก1คนอ่ะใครก่อนก็ได้ทางขวามือได้แล้ว1คนเชิญค่ะสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนเคยพบเห็นมีอะไรบ้างคะ
1: ประกาศของหายค่ะ
0: ประกาศของหายประกาศในรูปแบบใดลูก
1: การพูดค่ะ
0: เป็นการประกาศโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายใช่ไหมคะแล้วมีสื่ออย่างอื่นอีกไหมที่เกี่ยวอย่างประกาศคนหายเนี่ยอันดับแรกหนูบอกว่าประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะยังมีรูปแบบอื่นอีกไหมลูกนอกเหนือจากนี้ที่เราเห็นกันทั่วไปเลยพอเดาได้ไหมผ่านอะไรเอ่ย

0: ผ่านสื่ออะไรเอ่ยมีใครช่วยเพื่อนตอบได้ไหมคะตรงส่วนนี้มีไหมลูกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมลูกเพราะว่านอกจากที่ได้ยินประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายแล้วยังมีการติดตามคนหายจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆใช่ไหมคะขอบคุณนะคะเก่งมากๆฝั่งนี้สักหนึ่งคนสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนเคยพบเจอมีใครเคยพบเจอแบบใดบ้างขอฝั่งนี้ผู้ชายสักหนึ่งคนค่ะด้านหลังก็ได้เชิญค่ะด้านหลังเชิญเลยลุกขึ้นได้เลยค่ะลองยกตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ให้นึกถึงคำว่าสื่อลูกสื่อที่สามารถนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้หนูคิดว่ามีสื่ออะไรบ้างใกล้ตัวเราเลยใช้เหตุการณ์เดียวกับเพื่อนก็ได้นะของเพื่อนประกาศคนหายลองเป็นประกาศแมวหายถ้าเป็นประกาศแมวหายเนี่ยหนูเคยพบเจอสื่อใดๆบ้างที่เกี่ยวกับการประกาศแมวหายบ้างมีไหมลองนึกดูซิที่เราพบเจอบ่อยที่สุดเลยใกล้ตัวเราเลยลูกมีอะไรบ้างช่วยๆกัน
1: ป้ายชื่อ
0: เป็นการประกาศผ่านป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายชื่อต่างๆที่เพื่อนได้ตอบมาถูกต้องเห็นไหมถือว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะแต่อาจจะนึกนานหน่อยเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากใช่ไหมคะก็ถือว่าถูกต้องป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมลูกนึกถึงป้ายหาเสียงก็ได้ใช่ไหมเหมือนเวลาเรากำลังต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เลือกประธานนักเรียนนะเรามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป้ายหาเสียงได้เหมือนกันนะคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนทั้งสองคนนะคะเก่งมากๆเลยแล้วนักเรียนปลายทางราคาได้คำตอบอย่างไรนักเรียนคิดว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนเคยพบเจอมีอะไรบ้างนักเรียนมาได้เลยนะคะในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์มีทั้งแบบที่เป็นกระดาษแบบที่เป็นเสียงตามสายหรือว่าอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านรูปภาพหรือสื่อออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดนะคะไปกันต่อเลยค่ะหลังจากจุดประสงค์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนค่ะออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็จะเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องออกแบบด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็ได้ชิ้นงานออกมา1ชิ้นนะคะเอาล่ะนักเรียนคะคำถามในวันนี้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติข้อแรกเลยมีคนรอบตัวของนักเรียนเคยหลงเชื่อข้อความหรือถูกหลอกลวงจากสื่อสังคมหรือไม่ในข้อนี้ช่วยกันตอบเสียงดังๆก่อนเลยว่ามีคนในครอบครัวหรือตัวนักเรียนเองเคยประสบพบเจอหรือว่าเคยหลงเชื่อข้อความประชาสัมพันธ์หรือการหลอกลวงในสื่อสังคมบ้างหรือไม่มีไหมเชิญมีตัวแทนเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเหตุการณ์หรือบุคคลใกล้ตัวหรือว่าตัวนักเรียนเองหรือไม่ที่เคยพบเจอหรือหลงเชื่อกับข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงต่างๆนักเรียนเป็นคนประสบพบเจอเองหรือว่าเป็นคนในครอบครัวคะ
1: คนในครอบครัวครับ
0: บุคคลในครอบครัวเคยหลงเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดบ้าง
1: ตอนนั้นมันเป็นสื่อสังคมครับแล้วมีคนประกาศขายรองเท้า50 บาท
0: ค่ะ
1: แล้วญาติผมก็ไปซื้อครับแต่มันคือตุ๊กตาครับ
0: อ๋อก็คือเป็นการหลอกขายของใช่ไหมลูกบอกว่าด้านในเนี่ยเป็นรองเท้ามูลค่า50 บาทแต่เมื่อซื้อมาแล้วกลับได้เป็นของอย่างอื่นที่ไม่ตรงตามที่ต้องการใช่ไหมคะแล้วผู้ปกครองมีวิธีการแก้ปัญหายังไงลูก
1: แชร์ไปให้ครอบครัวคนอื่นครับเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนหลอกครับ
0: เก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะจากที่เพื่อนตอบมาถือว่าถูกต้องเลยนะคะแล้ววิธีการป้องกันของผู้ปกครองเนี่ยก็ใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นๆเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้หลงเชื่อถูกไหมคะเป็นการส่งต่อไปว่าอย่าหลงเชื่อร้านนี้นะจะถูกหลอกได้เก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่าผู้ปกครองก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะ คุณครูก็เคยหลงเชื่อนะคะเกี่ยวกับการได้รับของรางวัลจากการลุ้นทองโดยให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างเหมือนกันในปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์เหล่านี้มากมายเลยที่มีการส่งข้อความมาว่าได้รับรางวัลถูกรางวัลที่1บ้างแต่ว่านักเรียนจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวแต่ว่าตรงส่วนนี้นะคะคุณครูแนะนำเลยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะคะให้นักเรียนพิจารณาให้ดีว่าควรที่จะเผยแพร่หรือไม่เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะไม่ควรที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะนะคะเพราะว่าอาจจะถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะนำข้อมูลของนักเรียนไปทำให้เกิดความเสียหายได้ไปกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรให้คนรอบตัวระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือข่าวที่ได้รับในทันทีนักเรียนคิดว่าในส่วนตัวของนักเรียนแล้วจะมีวิธีการเตือนหรือว่าให้คำแนะนำกับคนรอบตัวอย่างไรบ้างไม่ให้หลงเชื่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้รับในทันทีนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการเตือนคนรอบตัวให้ระวังได้อย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนค่ะผู้หญิงด้านหลังคนเดิมก็ได้ด้านหน้านะคะได้เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนคนเดิมว่าเขาจะมีข้อคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคิดว่าจะมีการเตือนหรือว่าช่วยให้คนรอบตัวเนี่ยระมัดระวังได้อย่างไรบ้างคะ
1: พอเวลาเจอข่าวก็บอกว่าให้ตรวจสอบข้อมูลหรือที่มาครับ
0: ถูกต้องเลยเก่งมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่นักเรียนตอบมาถือว่าตรงประเด็นเลยนะคะอันดับแรกเลยการที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารในครั้งแรกนะคะเราควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเชื่อถือได้หรือไม่แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของแหล่งที่มาด้วยนะคะก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่าก่อนที่จะเชื่อในข้อมูลเหล่านั้นนะคะเก่งมากๆเลยเห็นไหมมีใครมีวิธีที่นอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมลูกด้านหน้าเชิญค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะใช้ในการพิจารณาไม่หลงเชื่อข่าวนั้นๆในทันที
1: บอกครอบครัวตัวเองว่าถ้าเกิดมีข่าวใดๆที่อยู่ในสื่อสังคมอย่าหลงเชื่อง่ายๆต้องตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
0: เก่งมากๆนะคะขอบคุณค่ะที่ต่อมาก็ถูกต้องชัดเจนเหมือนกันเลยนะคะเราสามารถกล่าวหรือว่าพูดคุยกับคนใกล้ตัวได้ว่าให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อในทันทีนะคะควรที่จะพิจารณาก่อนว่าถูกต้องหรือไม่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะถ้าไม่จริงหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จก็อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้เก่งมากๆเลยทั้ง2คนนะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะแนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่เพราะข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรให้กับบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะก็คืออิงจากข้อที่แล้วนะคะในส่วนของแนวคำตอบของครูสำคัญเลยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่และอีกอย่างนึงนะคะข้อมูลส่วนบุคคลของเรานี้ไม่ควรที่จะเผยแพร่ให้ใครง่ายๆนะคะควรที่จะใช้ในเรื่องที่สำคัญแล้วก็ปลอดภัยเพียงเท่านั้นเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะในวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูอย่างที่ครูบอกไปแล้วสื่อประชาสัมพันธ์มีได้หลากหลายถูกไหมลูกอาจจะมีในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เป็นป้ายประกาศแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้รณรงค์สิ่งต่างๆได้สิ่งนี้คืออะไรเด็กๆตอบเสียงดังๆเลยเสียงดังๆเลยสิ่งนี้คืออะไรคะสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะโดยสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะก็ถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่นักเรียนจะสามารถใช้ส่งต่อให้กับคนใกล้ตัวหรือบุคคลที่เราห่วงใยนะคะเพื่อเป็นการเตือนหรือว่าระมัดระวังเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยหลงเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ในรูปแรกสติ๊กเกอร์ไลน์บอกว่าอะไรเอ่ยทำงานครับในส่วนของรูปแรกก็จะเป็นในเรื่องของการบอกว่าให้ทำงานนะคะรูปที่2ก็เป็นการอวยพรเนาะเป็นการอวยพรให้รวยนะคะให้มีเงินมีทองนะคะรูปต่อไปรูปต่อไปรับทราบเป็นการตอบรับรับทราบและรูปนี้คืออะไรรูปตอบเสียงดังๆเลย ารักผอ.นะคะใครที่อยากจะบอกรักท่านผู้อำนวยการก็ส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ตัวนี้ได้นะคะทีนี้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ไลน์ส่วนที่1กับส่วนที่2นักเรียนคิดว่ามีอะไรแตกต่างกันข้อแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเลยคืออะไรลูกข้อความมีอะไรอีกลักษณะรูปทรงในชุดแรกมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาอีกสีสันใช่ไหมใน2รูปแรกนะคะจะเน้นสีสันสดใสแต่ใน2รูปจะเน้นเป็นลายเส้นใช่ไหมลูกเป็นลายเส้นแล้วก็ใส่สีสันตกแต่งเพียงเล็กน้อยเรามาดูชุดที่3ชุดที่3ล่ะชุดที่3แตกต่างจาก2ชุดแรกอย่างไรบ้างมีเพื่อนบอกว่าตัวหนังสือเล็กมีอะไรอีก
2: ลายเส
0: ้นอะไรอีกคะรูปร่างใช่ไหมเพราะว่าใน2ชุดแรกจะเป็นตัวละครที่ชัดเจนแต่พอมาชุดนี้ใช้เป็นลักษณะของอะไรคะใบหน้าของคนนี้ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมีการใช้สี่เหลี่ยมเข้ามาแทนแล้วก็รูปแบบของการนำเสนอก็จะแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เด็กๆจะได้สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ของตัวเองเดี๋ยวเราจะได้ลงมือสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์แต่สติ๊กเกอร์ของนักเรียนจะต้องเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ใช้ในการรณรงค์นะคะแต่ว่าจะสร้างไงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าหลังจากที่ชมตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์กันไปแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมเพื่อเข้าสู่ใบงานที่2เรื่องสติ๊กเกอร์รณรงค์ค่ะเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปพร้อมๆกันแล้วก็ดูไปเลยว่าวันนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรบ้างนะคะในชุดกิจกรรมนะคะจะมีใบงานที่2อยู่นักเรียนอ่านข้อมูลคร่าวๆได้เลยนะคะในระหว่างนี้ค่ะครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่2สติ๊กเกอร์รณรงค์ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนจากนั้นแต่ละกลุ่มทำใบงานที่2สติ๊กเกอร์รณรงค์นั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วในใบงานสติ๊กเกอร์รณรงค์นะคะโจทย์ของใบงานมีดังนี้เลยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อรณรงค์การไม่หลงเชื่อและไม่ส่งต่อข่าวปลอมจำนวน1แบบโดยมีภาพตัวการ์ตูนพร้อมข้อความเตือนให้ผู้อ่านไม่หลงเชื่อหรือไม่ส่งต่อข่าวปลอมในประเด็นเกี่ยวกับผู้เขียนหน่วยงานเจ้าของข้อมูลวันที่เผยแพร่และแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงและก็มีในวงเล็บบอกว่าในสติ๊กเกอร์1แบบอาจจะมีข้อความมากกว่า1ประเด็นในกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนร่วมกันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์แต่คุณครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ใช้ทักษะอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคุณครูขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นให้นักเรียนออกแบบเป็นของตัวเองเลยแต่ในกลุ่มของตนเองจะต้องเป็นประเด็นเดียวกันพอเข้าใจไหมลูกอย่างเช่นกลุ่มที่1นักเรียนอาจจะออกแบบเกี่ยวกับข่าวปลอมสมมตินะในกลุ่มของนักเรียนก็จะต้องเป็นประเด็นข่าวปลอมทั้งหมดเลยแต่สติ๊กเกอร์อาจจะออกแบบคนละอย่างก็ได้กลุ่มที่2อาจจะออกแบบเกี่ยวกับกลลวงใช่ไหมหลอกขายหรือว่ากลการที่ทำให้หลงเชื่อข้อมูลต่างๆนักเรียนลองเลือกประเด็นที่นักเรียนสนใจนะคะเกี่ยวกับการหลอกลวงต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการเตือนไม่ให้บุคคลหรือคนใกล้ตัวเนี่ยหลงเชื่อสิ่งเหล่านั้นนะคะและในกลุ่มของนักเรียนก็ออกแบบสติ๊กเกอร์ตามประเด็นที่เลือกให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันว่าจะออกแบบได้อย่างไรเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะคะไปกันต่อเลยนะคะในส่วนของใบงานจะมีตัวอย่างของสติ๊กเกอร์ไลน์มาให้นะคะโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบในตัวอย่างนะคะจะมีสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เป็นในเรื่องของรูปนกรูปเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้ชายนกนะคะจะเป็นการเตือนในเรื่องของต้องดูความถือของผู้เขียนบทความด้วยนะเป็นการเตือนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบทความนะคะ2จะเป็นในเรื่องของเช็คก่อนแชร์นะคะเห็นไหมของรูปที่2นี้จะเป็นการเตือนในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลควรจะเช็คว่าเป็นข้อเท็จจริงก่อนหรือไม่แล้วค่อยเผยแพร่และรูปสุดท้ายเปรียบเทียบข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นด้วยนะครับ เป็นการเตือนให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างสติ๊กเกอร์ลายทั้ง3แบบนักเรียนสามารถดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะคัดเลือกประเด็นได้นะคะและสุดท้ายเลยนักเรียนจะต้องออกแบบด้วยตัวเองหลังจากนั้นส่งงานมาที่ padlet.com ที่คุณครูเตรียมไว้ให้แล้วค่อยมาชมกันว่าสติ๊กเกอร์ลายของนักเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะลงมือสร้างสติ๊กเกอร์ลายหรือยังคะตอบเสียงดังๆเลยคุณครูไม่ได้ยินเลยพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: เก่งมากถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะเดี๋ยวเรามาลงมือออกแบบไปพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาออกแบบไปพร้อมๆกันแต่ในลำดับแรกอย่างนี้ครูบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องส่งงานผ่าน padlet.com ใช่ไหมลูกตอนนี้ให้นักเรียนดูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วหาไฟล์งานที่มีชื่อว่าลิงก์ส่งงานออกแบบสติ๊กเกอร์ลายแล้วก็กดเปิดไฟล์งานนั้นขึ้นมาได้เลยนะคะใครที่เจอไฟล์งานนี้แล้วนะคะลิงก์ส่งงานออกแบบสติ๊กเกอร์ลายให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เปิดไฟล์งานขึ้นมาได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไฟล์งานนะคะที่เราจะเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com ลำดับต่อไปนะตอนนี้เด็กๆ เปิดไฟล์งานกันได้เรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ เราจะทำการคัดลอกลิงก์ที่คุณครูได้แนบไว้ให้นำเมาส์นะคะมาคลิกซ้ายค้างไว้หน้าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว H ตัวนี้เลยคลิกซ้ายค้างไว้นะแล้วเด็กๆขยับเมาส์ไปทางด้านขวาให้เกิดการคลุมดำหรือว่าแรงเงาตรงลิงก์ที่อยู่ URL ตรงนี้นะเก่งมากนะคะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกขวา1ครั้งค่ะคลิกขวา1ครั้งแล้วเลือกคำว่าคัดลอกเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะจะเป็นคำว่า copy นะคะเดี๋ยวครูขยายให้นะหรือเด็กๆ ดูสัญลักษณ์นี้ก็ได้นะลูกที่เป็นเอกสาร2ชิ้นนะคะซ้อนกันอยู่นะคะสัญลักษณ์คัดลอกนะคะหรือว่าคำว่า copy copy เด็กๆคลิกซ้าย1ครั้งเลยเป็นการคัดลอกนะคะหลังจากนั้นเด็กๆ เปิด Google ขึ้นมาค่ะเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาค่ะคัดลอกให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาหลังจากนั้นทางด้านบนค่ะนักเรียนทางด้านบนที่เป็นสัญลักษณ์ของแถบเห็นไหมแถบ URL ทางด้านบนนะให้เด็กๆคลิกขวาแล้วเลือกคำว่าวางเลือกคำว่าวางนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ paste paste ตัวนี้นะคะภาษาไทยคือคำว่าวางภาษาอังกฤษก็คือ paste ตัวนี้เลยหลังจากนั้นเด็กๆ กด enter ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกด enter ได้เลยเด็กๆ ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com เป็นที่เรียบร้อยนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวรอให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ padlet.com ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนักเรียนปลายทางเข้าสู่เว็บไซต์ไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าเราจะใช้ช่องทางนี้ในการส่งงานนะคะหากนักเรียนทำงานเสร็จแล้วสามารถส่งเข้า padlet.com มาได้เลยนะคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนนะคะหลายๆคนนะคะเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครติดปัญหาตรงไหนเข้าเว็บไซต์ไม่ได้มีไหมคะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะทำตามพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาคัดลอกลิงก์ให้เรียบร้อยนะคัดลอกแล้วใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นพอหลังจากนักเรียนคัดลอกคลิกขวาคัดลอกแล้วนะคะเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาแล้วสังเกตแถบทางด้านบนเห็นไหมลูกทางด้านบนสุดเลยที่เป็นแถบตรงนี้นะคะจะเป็นแถบที่ใช้ในการวางลิงก์ที่นักเรียนคัดลอกแล้วคลิกขวา1ครั้งแล้วเลือกคำว่าวางภาษาไทยจะเป็นคำว่าวางภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า paste นะคะ paste และเด็กๆ ก็คลิกซ้ายได้เลยถ้าภาษาไทยเป็นคำว่าวางนะลูก เห็นไหมลิงก์ที่นักเรียนคัดลอกมาขึ้นอยู่บนหน้าเว็บแล้วแล้วเด็กๆก็กด Enter 1ครั้งเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะ

เอาละค่ะหลังจากนักเรียนเข้าเว็บไซต์ padlet.com ได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะลำดับต่อไปเราจะเริ่มออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์กันแล้วนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนให้นักเรียนนะคะไปที่ปุ่มสตาร์ทที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะปุ่มสตาร์ทจะอยู่มุมซ้ายล่างสุดของจอคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูขออนุญาตขยายให้นะปุ่มสตาร์ทจะเป็นลักษณะนี้ค่ะมุมซ้ายล่างสุดเลยนะเด็กๆดูไปพร้อมๆกันนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนรูปธงเอียงด้านข้างนะคะปุ่มสตาร์ทนะคลิกซ้าย1ครั้งที่ปุ่มสตาร์ทเลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วนักเรียนพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว P ลงไปพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว P ลงไปได้เลยนะคะแล้วจะมีโปรแกรม PowerPoint แบบนี้แสดงผลขึ้นมาเด็กๆกดที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่บนแป้นพิมพ์นะลูกก้มลงไปมองบนแป้นพิมพ์หาตัวอักษรตัว P แล้วก็พิมพ์ลงไปเลยและจะมีโปรแกรม PowerPoint แสดงผลขึ้นมาแบบนี้ให้นักเรียนคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยค่ะคลิกเปิดหรือว่า Open ตรงส่วนนี้นะคลิกซ้าย1ครั้งเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมแบบนี้เปิดโปรแกรมเลยค่ะหรือไม่นักเรียนดูบนหน้าจอของตัวเองนะคะจะมีสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint สีแดงนะคะแล้วก็มีตัว P อยู่ทางด้านในนักเรียนเปิดโปรแกรมได้เลยได้ไหมเอ่ยส่วนใหญ่ได้แล้วนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปตอนนี้นักเรียนเปิดโปรแกรม PowerPoint เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งตรงงานนำเสนอเปล่าคลิกซ้าย1ครั้งนะตรงงานนำเสนอเปล่านี้นะคะเพื่อเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม PowerPoint แบบนี้เห็นไหมคะเข้าโปรแกรมได้แล้วเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันทีละขั้นตอนนะคะไม่ต้องเร่งรีบตอนนี้เด็กๆนะคะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนักเรียนทำไปพร้อมกับคุณครูทีละขั้นตอนเลยนะคะลำดับแรกนักเรียนจะเห็นว่าในหน้าของโปรแกรม PowerPoint นะคะจะมีกรอบข้อความอยู่2กรอบด้วยกันแล้วก็ทางด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของเมนูเครื่องมือต่างๆอันดับแรกค่ะให้นักเรียนนำเมาส์นะนักเรียนจะเห็นว่าเมาส์ของนักเรียนเป็นสีขาวให้นำเมาส์นะคะมาคลิกซ้ายคลิกซ้ายตรงกรอบของข้อความจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนไปครูขออนุญาตขยายให้ดูนะคะตอนแรกเมาส์เป็นสีขาวขยับเมาส์มาตรงกรอบของข้อความที่เป็นเส้นประแล้วรูปแบบเมาส์จะเปลี่ยนไปแบบนี้คลิกซ้าย1ครั้งให้เส้นประเป็นเส้นทึบแบบนี้นะดูอีก1ครั้งนะขยับเมาส์มาตรงกรอบข้อความที่เป็นเส้นประคลิกซ้าย1ครั้งให้เป็นเส้นทึบแล้วเด็กๆมองลงไปบนแป้นพิมพ์เด็กๆมองลงไปบนแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็หาปุ่ม delete ให้เจอ delete ปุ่ม delete จะอยู่ตรงชุดคำสั่งที่เป็นลูกศรขึ้นลงค่ะซ้ายขวาขึ้นลงเห็นไหมลูกและจะมีปุ่ม delete อยู่ทางด้านบน delete แล้วนักเรียนกดที่ปุ่ม delete ได้เลยนี่เป็นการลบกล่องข้อความเห็นไหมคะดูอีกหนึ่งรอบทำกล่องที่2เหมือนกันนะใครที่ลบกล่องที่1แล้วลบกล่องที่2ได้เลยคลิกซ้าย1ครั้งนะคะตรงกรอบข้อความที่เป็นเส้นประนะแล้วก็กดที่ปุ่ม delete ได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการลบกรอบข้อความตอนนี้งานของเรานะคะจะเป็นพื้นที่หน้าสไลด์ว่างๆใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลงมือสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ค่ะเด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูเลยทุกคนตั้งใจฟังนะอันดับแรกค่ะให้นักเรียนหาที่คำสั่งคำว่าแซ่ดูทางด้านบนเลยเมนูคำสั่งคำ

ว่าแทรกค่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า insert insert ถ้าภาษาไทยคำว่าแทรกเด็กๆคลิกซ้าย1ครั้งที่คำว่าแทรกแล้วหาคำว่ารูปร่างเจอไหมคะเจอไหมลูกเจอนะเด็กๆคลิกซ้ายที่รูปร่างแล้วเลือกรูปร่างที่จะใช้ในการวาดสติกเกอร์ไลน์สมมุติว่าเดี๋ยวดูนะคุณครูจะทำให้ดูก่อนสมมติว่าคุณครูอยากสร้างตัวการ์ตูนนะคะคุณครูก็จะใช้วงกลมเป็นส่วนของร่างกายการ์ตูนคุณครูก็คลิกเลือกที่รูปวงกลมหรือว่าวงรีในรูปร่างจะเป็นวงรีนักเรียนนำเมาส์ไปชี้จะมีชื่อบอกคุณครูคลิกเลือกวงรีแล้วก็นำมาวาดบนพื้นที่ว่างแบบนี้คลิกซ้ายค้างไว้นะแล้วก็ขยับเมาส์ตอนนี้คุณครูได้ตัวของตุ๊กตาแล้วมีตัวแล้วก็ต้องมีส่วนหัวส่วนหัวนะเหมือนเดิมไปที่เมนูแทรกเลือกรูปร่างแล้วครูก็ขอเลือกวงรีอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะสร้างส่วนหัวแต่รอบนี้ส่วนหัวจะเป็นวงกลมนะใช้วิธีการเดิมค่ะคลิกซ้าย1ครั้งค้างไว้แล้วก็วาดหัวทับลงไปแบบนี้ได้รูปร่างที่ต้องการปล่อยเมาส์เห็นไหมตอนนี้มีตัวแล้วมีหัวแล้วแต่ว่าสีมันทำไมลูกสีมันเหมือนกันใช่ไหมในระหว่างนี้เด็กๆทำไปพร้อมกันได้นะเพื่อเป็นการทดสอบนะคะวิธีการเปลี่ยนสีนักเรียนเห็นไหมว่าเมื่อเราวาดรูปร่างเสร็จแล้วนักเรียนสามารถคลิกเมาส์เลือกรูปร่างได้และทางด้านบนเด็กๆดูทางด้านบนนะคะจะมีคำว่ารูปแบบรูปร่างเห็นไหมลูกตรงส่วนนี้ให้นักเรียนคลิกซ้ายตรงรูปแบบรูปร่างแล้วสามารถเปลี่ยนสีรูปร่างได้จะมีเมนูคำสั่งเติมสีรูปร่างเห็นไหมคะลองเปลี่ยนสีดูสิคุณครูอยากได้ส่วนหัวเป็นสีเขียวสมมตินะและส่วนตัวคุณครูก็นำเมาส์มาคลิกที่ส่วนตัวที่เป็นวงรีแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองดีกว่าเห็นไหมนี่คุณครูมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปขาดอะไรอีกแขนเรามาใส่แขนดีกว่านะคะในระหว่างนี้เด็กๆออกแบบของตัวเองไปได้เลยนะวันนี้เราจะใช้แค่เมนูที่เป็นรูปร่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งในส่วนรูปแบบรูปร่างเพียงเท่านั้นนักเรียนสามารถใส่รูปร่างไปได้เลยนะคะเอาล่ะเด็กๆคุณครูขอเพิ่มเติมเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูไปพร้อมๆกันเวลานักเรียนวาดรูปร่างจนเสร็จสิ้นแล้วอ่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าบางทีรูปร่างที่เราต้องการจะซ้อนทับกันอยู่แบบนี้เห็นไหมคะสมมุติว่าคุณครูอยากให้ส่วนหัวไปอยู่ทางด้านหลังแล้วให้ส่วนตัวขึ้นมาทางด้านหน้าวิธีการทำเด็กๆดูนะแล้วจะได้ทำได้นะคะนักเรียนสามารถคลิกที่รูปร่างแล้วดูที่คำสั่งนี้ค่ะจัดเรียงเห็นไหมคลิกที่รูปร่างแล้วหาคำว่าจัดเรียงจะมีคำว่านำไปข้างหน้าย้ายไปข้างหลังเห็นไหมลูกสมมติว่าครูอยากให้ส่วนหัวไปอยู่หลังส่วนตัวคุณครูก็จะเลือกที่รูปร่างแล้วเลือกคำว่าย้ายไปข้างหลังเห็นไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะถ้านำไปข้างหน้าล่ะย้ายไปข้างหลังเห็นไหมคะเป็นวิธีการในการจัดตำแหน่งของรูปร่างอยากให้รูปร่างใดอยู่ด้านหน้าก็ใช้คำสั่งนำไปข้างหน้าอยากให้ย้ายไปด้านหลังก็ใช้คำสั่งย้ายไปข้างหลังนะคะเดี๋ยวครูเติมส่วนแขนให้ดูอีกหนึ่งอย่างแล้วนักเรียนก็จะได้ลงมือทำไปเลยนะคะสมมติว่าครูอยากได้แขนเป็นทรงแบบนี้ละกันนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมตัดด้านบนคุณครูขอวาดแบบนี้ก่อนแล้วเด็กๆดูนะถ้าหากว่าเราอยากให้แขนเรามีความเฉียงหรือว่ามีความเอียงเด็กๆเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมลูกเห็นไหมเด็กๆดูเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะที่เป็นเหมือนวงกลมแล้วก็มีลูกศรให้นักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้แล้วหมุนเลยเห็นไหมเราสามารถหมุนรูปร่างของเราได้โดยใช้สัญลักษณ์ตรงส่วนนี้นะคะคลิกที่รูปร่างแล้วก็หมุนแล้วก็ขยับแขนเข้าไปแบบนี้แล้วอย่างที่คุณครูบอกย้ายแขนไปด้านหลังสิแบบนี้กดไปเรื่อยๆนะคะกดไปเรื่อย
ย้ายแขนไปด้านหลังนี่ง่ายเรียบร้อยเห็นไหมคะแขนของคุณครูไปอยู่ด้านหลังแล้วแล้วคุณครูก็จะเปลี่ยนสีให้กับแขนนะคะแบบนี้พอได้ไหมพอได้ไหมคะได้เพราะว่าตอนนี้เด็กๆกำลังออกแบบสติกเกอร์อย่างสวยงามนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำเป็นตัวการ์ตูนแบบครูก็ได้นะคะออกแบบเป็นรูปที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะต้องใส่ข้อความใช่ไหมเด็กๆคุณครูขอสักข้อความอีกหนึ่งอย่างได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะให้หนูลงมือทำแล้วพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมนะอ่ะเวลาใส่ข้อความลงไปนะคะนักเรียนอาจจะเลือกเป็นรูปร่างอ่ะดูนะรูปร่างที่เป็นรูปก้อนเมฆก็ได้อ่ะนักเรียนลองหารูปร่างเห็นไหมคะคำบรรยายภาพเห็นไหมลูกคำบรรยายภาพเห็นไหมตรงส่วนนี้คุณครูขอเลือกเป็นกล่องข้อความคำบรรยายภาพแบบวงรีแล้วก็วาดขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ขยับขึ้นไปวาดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาแบบนี้เอียงนิดนึงขอหมุนนิดนึงแล้วเวลานักเรียนจะพิมพ์ข้อความนักเรียนสามารถพิมพ์ลงไปในรูปร่างได้เลยสมมุติว่าครูอยากจะเตือนเกี่ยวกับระวังเห็นไหมนักเรียนคลิกที่รูปร่างแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้เห็นไหมคะระวังมิจฉาชีพสมมุตินะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเห็นไหมคะมีรูปร่างมีข้อความเตือนภัยจบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำในส่วนนี้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างสติกเกอร์ลายของตัวเองโดยใช้รูปร่างในการออกแบบตามที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยนะคะหากนักเรียนปลายทางเกิดข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้คุณครูแนะนำเทคนิคตรงส่วนไหนให้นักเรียนยกมือถามได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนบันทึกแล้วค่อยส่งมาในแพดเล็ตพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติได้ค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนก็สร้างสารสติกเกอร์ไลน์นะคะถือว่าสวยงามพอสมควรเลยลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะสอนให้นักเรียนนะคะบันทึกสติกเกอร์ไลน์เป็นรูปภาพแล้วก็นำไปส่งในแบบคอมนะคะนักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูนะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนคลุมดำทำไปพร้อมๆกันนะคลุมดำอะไรบ้างคลุมดำในส่วนที่เป็นรูปร่างทั้งหมดนักเรียนดูคุณครูนะคุณครูเลือกคลิกซ้ายค้างไว้ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะคลิกซ้ายค้างไว้แบบนี้นะแล้วคุณครูก็ขยับเมาส์เห็นไหมคะจะเป็นลักษณะเหมือนสีเทานะคะเป็นกรอบสีเทาแล้วก็นำกรอบนี้ให้มาคลุมให้มิดกับรูปร่างของนักเรียนเลยเนี่ยเราเรียกว่าการคลุมดำรูปร่างเด็กๆทำไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนแบบนี้นะดูอีกหนึ่งรอบใช้วิธีการคลิกซ้ายค้างไว้บนพื้นที่ว่างแล้วให้เกิดเป็นกรอบสีเทาแบบนี้ให้คลุมดำมิดทั้งหมดรวมทั้งรูปร่างเลยเห็นไหมคะเป็นการเลือกรูปร่างทั้งหมดพอคลิกเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์แบบนี้จะเป็นกรอบเลือกรูปร่างทั้งหมดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกขวา1ครั้งคลิกขวาเลย

0: การเห็นไหมแล้วก็จะเป็นกรอบขึ้นมาแบบนี้เลยได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคลุมดำเลือกรูปร่างทั้งหมดแบบนี้ทำตามไปพร้อมๆกันคลิกขวาคลิกขวาตรงรูปร่างตรงนี้นะ1ครั้งหาคำว่าจัดกลุ่มแล้วคลิกซ้ายที่จัดกลุ่มได้เลยพอจัดกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอจัดกลุ่มเสร็จแล้วนักเรียนคลิกขวาที่รูปภาพอีก1ครั้งทำตามนะคลิกขวาอีก1ครั้งแล้วเลือกคำว่าบันทึกเป็นรูปภาพเด็กๆทำตามเลยคลิกขวา1ครั้งแล้วเลือกคำว่าบันทึกเป็นรูปภาพนะคะเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างแสดงผลขึ้นมาแบบนี้ให้นักเรียนเลือกบันทึกรูปภาพไว้ที่เดสก์ท็อปเลือกเดสก์ท็อปดูสัญลักษณ์นะจะเป็นหน้าจอสีฟ้าแบบนี้คลิกเลือกที่เดสก์ท็อปนะคะแล้วตั้งชื่อรูปภาพว่าสติ๊กเกอร์แบบนี้นะแล้วต่อท้ายด้วยเลขที่ของนักเรียนพิมพ์คำว่าสติ๊กเกอร์ตรงชื่อไฟล์นะแล้วต่อด้วยเลขที่ของนักเรียนนักเรียนเลขที่เท่าไหร่ใส่ลงไปเลยสมมุติว่าคุณครูเลขที่45แล้วกันนะคะนักเรียนเลขที่เท่าไหร่ใส่ลงไปเลยพิมพ์คำว่าสติ๊กเกอร์แล้วตามด้วยเลขที่ของนักเรียนหลังจากนั้นกดบันทึกเลยกดบันทึกนะคะกดบันทึกเรียบร้อยนะและเปิด padlet.com ขึ้นมาเปิด padlet.com ขึ้นมานะคะบันทึกให้เรียบร้อยแล้วเปิด padlet.com ขึ้นมาเลยได้ไหมลูกหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกมุมขวาล่างมุมขวาล่างของ padlet.com นะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะคลิกเครื่องหมายบวกแล้วจะมีแถบแสดงขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะดูที่สัญลักษณ์ดูไปพร้อมๆกันนะลูกสัญลักษณ์รูปเอกสารแล้วมีลูกศรแสดงแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าอัปโหลดคลิกที่อัปโหลดนะคะแล้วหาสติ๊กเกอร์ที่นักเรียนบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้อยู่นี่นะคะเมื่อเจอแล้วคลิกซ้ายที่รูปภาพแล้วกดโอเพนเลยคลิกซ้ายที่รูปภาพแล้วกดโอเพนนะคะรอประมวลผลสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนกด Publish ที่เป็นปุ่มสีชมพูได้เลยค่ะกด Publish นะเป็นการเผยแพร่รูปภาพขึ้นมามีนักเรียนส่งสติ๊กเกอร์มานะคะเก่งมากๆเลยนี่จะเป็นช่องทางในการส่งสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะใครที่ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้นักเรียนส่งมาในนี้ได้เลยเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถส่งไฟล์สติ๊กเกอร์ไลน์มาทางช่องทางนี้ได้เลยหากในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะยังทำไม่สมบูรณ์อยากจะต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนักเรียนสามารถส่งตามหลังมาได้เลยแล้วคุณครูจะรอดูผลงานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดเป็นตัวอย่างสักหนึ่งคนนะนี่เป็นตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักเรียนที่ได้ส่งมานะคะดูแลความปลอดภัยด้วยนะเป็นการเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเราก็ได้ลงมือสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์กันไปพอสมควรแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ของคุณครูที่คุณครูได้ทำไว้นะคะและสุดท้ายเลยในส่วนของสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการรณรงค์การไม่หลงเชื่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปการรณรงค์การไม่หลงเชื่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูสรุปในวันนี้หน่อยว่าเราได้ลงมือปฏิบัติสร้างอะไรกันบ้างเอ่ยตอบเสียงดังๆเลยสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้มีอะไรบ้างคะ
1: สร
0: ้
1: างสติ๊กเกอร
0: ์สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์สร้างเกี่ยวกับอะไรเอ่ยสร้างเกี่ยวกับอะไรคะ
1: การรณรงค์
0: การรณรงค์ไม่ให้

ลงเชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะโดยใช้โปรแกรม PowerPoint เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนนะคะควรที่จะระมัดระวังก็คือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วก็การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อเป็นการเตือนให้ระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะคะสรุปเพิ่มเติมของครูในวันนี้ค่ะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันมีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือผู้รับข้อมูลต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยในการรณรงค์ไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารได้ง่ายๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลควรจะพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝากนักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองที่บ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการบ้านเพิ่มเติมด้วยในส่วนของใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องข้อมูลน่าเชื่อถือแล้วก็คำถามหลังกิจกรรมนะคะการบ้านอาจจะเยอะสักนิดนึงแต่นักเรียนก็ค่อยๆกลับไปทำนะคะเป็นการทบทวนตัวเองประเมินตนเองว่าตั้งแต่ที่เรียนมาได้ความรู้อะไรสามารถพัฒนาอะไรต่อยอดไปได้บ้างเป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับการสร้างงานสร้างสติกเกอร์ไลน์นะคะครูเชื่อว่าหลายคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะกลับไปฝึกฝนทักษะนะคะสร้างสติกเกอร์ไลน์รวมไปถึงอย่าลืมว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะว่าควรระมัดระวังอย่างไรบ้างเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

ัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะนักเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครทราบบ้างคะใช่แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับดอกของพืชนั่นเองนะคะวันนี้คือเรื่องดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่หนึ่งค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้สังเกตเป็นภาพดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือในภาพนี้เด็กๆลองบอกสิว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างตอบตามความคิดตนเองได้เลยนะคะช่วงนี้คิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาน่าจะมีชื่อเรียกว่าอะไรส่วนด้านล่างตรงนี้ก่อนสีเขียวตรงนี้น่าจะเรียกว่าอะไรคะบางคนบอกว่าใบอะไรอีกคะก้านทีนี้สีม่วงนี่แหละสีม่วงนี่แหละน่าจะเรียกว่าอะไรดอกใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ตอบตามความคิดตนเองก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองตอบตามความคิดตนเองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วสีเหลืองตรงกลางนี่ล่ะเกสรใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะคะวันนี้มาดูที่ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพดอกมะเขือเช่นกันแต่เราจะมาดูให้ละเอียดไปทีละส่วนนะคะเรามาดูที่ภาพคะส่วนแรกนะคะบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะลูกมีลักษณะเป็นกลีบสีเขียวนะคะกลีบสีเขียวขนาดเล็กเด็กๆเห็นไหมคะส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นกลีบเล็กๆอยู่ก่อนที่จะถึงชั้นของดอกสีม่วงเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือลักษณะของส่วนประกอบแรกคือลักษณะมีกลีบสีเขียวขนาดเล็กอยู่นอกสุดนะอันนี้ส่วนประกอบแรกส่วนประกอบที่สองเป็นกลีบสีม่วงขนาดใหญ่กลีบสีม่วงขนาดใหญ่ค่ะต่อไปส่วนประกอบที่3นะคะส่วนประกอบที่3คือส่วนที่อยู่ตรงกลางถัดจากกลีบสีม่วงจะมีลักษณะยังไงบ้างคะอันที่อยู่ตรงถัดจากกลีบสีม่วงมีสีอะไร
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองใช่ไหมคะเป็นก้อนยาวๆนะคะส่วนถัดจากสีเหลืองเข้ามาเป็นก้านสีขาวด้านล่างก้านมีอะไรคะเราเรียกว่ากระเปาะนะคะเนี่ยจากที่เป็นหลอดยาวๆลงมาด้านล่างเขาจะมีกระเปาะหรือว่าเป็นส่วนที่แบบกว้างกว่าบริเวณหลอดนั่นเองนะคะนี่คือ3ส่วนประกอบหลักๆที่มีในดอกมะเขือแล้วเด็กๆขาเด็กๆคิดว่าดอกไม้ที่บ้านของนักเรียนที่เด็กๆได้เตรียมมาวันนี้นะคะจะมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับดอกมะเขือหรือไม่ไหนใครคิดว่าน่าจะมีเช่นเดียวกันยกมือยกเลยค่ะตามความคิดตนเองได้เลยเอามือลงค่ะไหนใครคิดว่าน่าจะมีแตกต่างจากดอกมะเขือน่าจะไม่เหมือนกันยกมือเลยมีทั้งสองความคิดเห็นเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าดอกไม้ที่ตนเองเตรียมมาจะมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับดอกมะเขือไหมคะตอบตามความคิดตนเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบร่วมกันวันนี้ค่ะว่าดอกไม้ที่เราเตรียมมามีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือดอกไม้โดยทั่วไปต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูที่กิจกรรมวันนี้กันเลยนะคะมีจุดประสงค์ด้วยกัน2ข้อข้อที่1นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเราจะต้องสังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกวันนี้เราต้องบอกตัวเองตอบตัวเองให้ได้ว่าดอกไม้1ดอกมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรนะคะนี่คือข้อที่1คิดว่าข้อที่1ทําได้มั้ยคะทําได้มั้ยคะน่าจะได้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านข้อที่2พร้อมกันค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้นะคะขอความร่วมมือเด็กๆทุกคนกระชับเวลาทำงานให้เสร็จทันเวลาตามที่คุณครูแจ้งนะคิดว่าทั้ง2ข้อทำได้ไหมคะได้ไหมคะ ทําได้นะคะเก่งมากเลยเรามาดูที่วิธีทําข้อที่1คุณครูขออนุญาตสรุปให้ฟังจะได้เป็นการกระชับเวลาด้วยนะคะข้อที่1ให้แต่ละกลุ่มเลือกดอกของพืชที่สนใจ1ดอกนะคะแล้วสังเกตว่าดอกที่เราเลือกมีส่วนประกอบต่างๆอะไรบ้างนะคะแล้วก็บันทึกโดยการวาดรูปในข้อที่1นี้นะคะอันดับแรกเราต้องเลือกอะไรคะดอกไม้ที่เราสนใจหรือว่าดอกของพืชที่เราสนใจนั่นเองนะคะคุณครูอนุญาตให้แต่ละคนเลือกดอกที่สนใจได้นะคะหลังจากดอกที่สนใจแล้วเราต้องสังเกตอะไรคะใช่แล้วสังเกตว่าดอกที่เราเลือกมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะและบันทึกโดยใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการอะไรคะวาดรูปนะคะวันนี้คุณครูมีทางเลือกเพิ่มเติมให้นะคะใครที่อยากบันทึกโดยวิธีการวาดรูปและระบายสีก็ได้ส่วนวิธีการที่2สามารถเลือกติดชิ้นส่วนหรือว่าส่วนประกอบของดอกเนี่ยลงในหนังสือก็ได้เช่นกันวันนี้ให้2ทางเลือกเลยนะคะเรามาดูกันที่วิธีทำข้อต่อไปนะคะข้อที่2นี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เราสังเกตแล้วก็บันทึกส่วนประกอบแล้วจะมีวิดิทัศน์ให้ดูนะคะวิดิทัศน์เป็นเรื่องอะไรเอ่ยใครทราบเรื่องอะไรคะวิดิทัศน์
1: ส่วนประกอบของดอก
0: ใช่แล้วเป็นเรื่องส่วนประกอบของดอกเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบเทียบกันกับในวิดิทัศน์ว่าที่เราสังเกตไปกับในวิดิทัศน์มีเหมือนกันไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทำข้อที่2คือดูวิดิทัศน์แล้วเสร็จแล้วก็พูดคุยกันว่าแต่ละส่วนประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีหน้าที่อะไรนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูที่อุปกรณ์นะคะว่าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างที่1นะคะดอกไม้นะคะหรือว่าดอกของพืชนั่นเองนะคะดอกของพืชที่คุณครูได้เตรียมมาวันนี้ก็จะเป็นดอกชบานั่นเองค่ะส่วนนักเรียนสนใจดอกของพืชชนิดใดก็สามารถเลือกเตรียมตามที่สนใจได้เลยนะคะอย่างที่2นะคะคือแว่นขยายนะคะก็คือลักษณะนี้เลยเราสามารถใช้แว่นขยายนี้นะคะดูรายละเอียดของส่วนประกอบของดอกนะคะว่าแต่ละส่วนมีอะไรโดยเด็กสามารถถือขึ้นมานะคะส่องไปที่ดอกของพืชนะคะแล้วก็ขยับเข้าหรือออกนะคะให้เห็นส่วนประกอบของพืชได้ชัดเจนแบบนี้นะคะอย่างที่3นะคะคือเทปใสนะคะส่วนนี้ถ้าเด็กๆเลือกวิธีการบันทึกโดยติดชิ้นส่วนหรือว่าส่วนประกอบของดอกเนี่ยลงในหนังสือนะคะสามารถใช้เทปใสนะคะในการติดทับได้ซึ่งก่อนที่จะติดทับนะคะเด็กๆจะต้องใช้มีดค่ะใช้มีดในการผ่าดอกไม้ซึ่งมีดที่คุณครูเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะเราสามารถใช้มือนะคะจับบริเวณส่วนโค้งของมีดนะคะกลางใบมีดออกมาค่ะเสร็จแล้วใช้มือข้างที่ถนัดนะคะถ้าถนัดซ้ายจับด้วยมือซ้ายถ้าถนัดขวาจับด้วยมือขวาเสร็จแล้วนะคะค่อยกรีดไปที่ดอกไม้แล้วเมื่อใช้เสร็จนะคะให้เด็กๆนะคะจับใบมีดนะคะพับลงแบบนี้ค่ะเมื่อใช้เสร็จจะอยู่ในลักษณะนี้เราจะส่งให้เพื่อนคนถัดไปก็ต่อเมื่อเราพับเก็บในลักษณะนี้แล้วนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์แล้วก็วิธีใช้นะคะส่วนกรรไกรนี้คุณครูเตรียมมาให้เพิ่มเติมสำหรับตัดเทปใสนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ส่วนของการบันทึกผลนะคะสำหรับการบันทึกผลวันนี้นะคะเราจะบันทึกในใบงานเรื่องหน้าที่ของดอกในหน้าที่86นะคะเราจะบันทึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่วิธีการบันทึกผลนะคะในส่วนของการบันทึกผลนะคะในช่วงแรกเด็กๆจะต้องผ่าเพื่อดูส่วนประกอบของดอกภายในก่อนนะคะแล้วจึงนำดอกที่เราผ่าเสร็จแล้วนะคะไปติดในใบงานนั่นเองหรือนำดอกที่เราผ่าเสร็จแล้วมาสังเกตแล้วก็วาดลงในใบงานนั่นเองมี2ทางเลือกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่าดอกไม้กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆจะใช้มีดโกนนี้นะคะเราจะผ่าในลักษณะตามยาวนะคะนักเรียนอันดับแรกนะคะนักเรียนกางใบมีดออกนะคะแล้วจับบริเวณรอยต่อระหว่างพลาสติกกับโลหะนะคะเสร็จแล้ววางดอกไม้ในลักษณะนี้ค่ะจับดอกไม้นะคะใช้มือข้างหนึ่งจับดอกไม้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งผ่านะคะตามแนวยาวลงมาค่ะลักษณะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นกลับดอกไม้อีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ผ่าตามแนวยาวเลยค่ะเมื่อผ่าเสร็จแล้วนะคะ เก็บมีดให้เรียบร้อยก่อนค่ะเก็บมีดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราจึงดูด้านในของดอกค่ะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเด็กๆก็จะเวลาสังเกตนะคะเราจะดูจากด้านนอกสุดก่อนนะคะว่ามีส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวแล้วก็แข็งๆเล็กๆหรือไม่นะคะส่วนนี้มีหรือไม่สังเกตดูถัดเข้ามานะคะบริเวณที่เป็นกลีบขนาดใหญ่มีสีสันสวยงามมีหรือไม่นะคะสังเกตดูบริเวณนี้ถัดเข้ามานะคะบริเวณที่เป็นเกสรตรงนี้เด็กๆสังเกตดูจะมี2ส่วนนะคะส่วนที่เป็นผงนะคะส่วนที่เป็นผงสีเหลืองนะคะหรือในดอกชนิดอื่นอาจจะเป็นผงสีอื่นก็ได้เช่นกันนะคะส่วนที่เป็นผงมีก้านและตรงปลายก้านมีผงเนี่ยมีไหมนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นหลอดยาวและด้านล่างมีกระเปาะแบบนี้มีหรือไม่นะคะเมื่อเห็นลักษณะแบบนี้แล้วเด็กๆจึงวาดภาพลงไปในใบงานหรือใช้วิธีติดก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเด็กใช้วิธีติดลงในใบงานเราก็จะติดในลักษณะนี้เลยค่ะสมมุติว่าเด็กๆติดลงมาในใบงานนะคะโดยให้กระดาษนี้แทนใบงานเด็กสามารถเอาชิ้นส่วนของดอกนะคะวางในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วใช้เทปใสนะคะติดทับลงไปในใบงานได้เลยอันดับแรกนะคะติดส่วนบนสุดก่อนนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็จะติดส่วนต่อไปนะคะติดส่วนต่อไปจนครบทุกส่วนนะคะนักเรียน

ติดบริเวณของดอกให้ครบทุกส่วนแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบันทึกผลโดยการติดชิ้นส่วนของดอกลงในใบงานถ้าเด็กๆเลือกวิธีการวาดรูปหลังจากพาเสร็จนะคะเด็กๆก็สังเกตตามที่ครูแนะนำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็วาดลงไปในใบงานนั่นเองว่ามีส่วนประกอบต่างๆเป็นสีอะไรลักษณะอย่างไรวาดให้ครบค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างในการบันทึกผลนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการบันทึกผลนั่นเองค่ะคือติดชิ้นส่วนของดอกไม้นะคะลงไปที่ใบงานเลยหรือใช้วิธีการวาดก็ได้เช่นกันค่ะเด็กๆคะเราก็จะได้ลงมือทำนะคะในช่วงต่อไปนี้นะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการสังเกตส่วนประกอบต่างๆของดอกรวมถึงให้คำแนะนำในการบันทึกผลโดยวาดรูปหรือติดส่วนประกอบของดอกลงในใบงานด้วยนะคะส่วนนักเรียนมี2หน้าที่ด้วยกันนะคะสังเกตส่วนประกอบของดอกที่สนใจให้ครบเลยว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะและบันทึกโดยติดส่วนประกอบของพืชหรือวาดรูปก็ได้ค่ะตามวิธีที่เราเลือกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะดอกชนิดแรกนะคะดอกมะเขืออันนี้เราดูพร้อมกันไปแล้วตอนต้นคาบ

0: คะเขาจะมีส่วนประกอบที่เป็นกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกนะคะมีกลีบขนาดใหญ่สีม่วงนะคะแล้วก็จะมีส่วนด้านในที่เป็นแท่งสีเหลืองนะคะแล้วก็มีหลอดยาวๆที่มีกระป๋อด้านล่างอันนี้คือดอกมะเขือนะคะต่อไปดอกอะไรเอ่ยดอกชบานะคะไหนใครเลือกดอกชบาบ้างยกมือยกมือค่ะยกมือค่ะขอฟังเบลเล่ได้ไหมคะเบลเล่เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าที่เบลเล่สังเกตเห็นส่วนประกอบอะไรบ้างของดอกชบาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เลยครับตามที่ตนเองเห็นส่วนประกอบที่เป็นสีอะไรลักษณะอะไรเล่าเลยด้านล่างสุดที่อยู่ด้านนอกสุดเห็นเป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: ส่วนด้านนอกบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ด้านนอกสุดสีเขียวที่เป็นแบบนี้เบลเล่มองเห็นไหมคะของเบลเล่
1: เห็นครับ
0: ส่วนด้านนอกสุดที่เป็นสีเขียวหุ้มอยู่แบบนี้แล้วส่วนที่เป็นกลีบใหญ่ๆของเบลเล่เป็นสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: ของเบลเล่เป็นชบาสีแดงนะคะแล้วส่วนด้านในเห็นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยเห็นเป็นก้านหรือว่าเห็นเป็นแท่งยาวๆไหมคะ
1: เห็นครับ
0: เห็นเป็นยังไงบ้างครับ
1: มีจุดสีเหลืองๆคร
0: ับ มีสีเหลืองๆตรงสีเหลืองๆเป็นผงหรือเป็นเม็ดหรือว่าแบบเป็นเรียบๆไปคะที่หนูสังเกต
1: เป็นเม็ดครับ
0: เป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะเป็นผงเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก้านด้านในล่ะคะเห็นเป็นยังไงคะเขาสั้นๆหรือว่ายาวไปถึงด้านล่างเลยลูก
1: ยาวไปถึงด้านล่าง
0: ยาวก้านสีแดงตรงกลางเนี่ยยาวไปถึงด้านล่างเลยใช่ไหมคะแล้วด้านล่างมีอะไรอยู่คะลูกเป็นขนาดเท่ากันหรือว่ากว้างขึ้นคะตรงล่างด้านล่างสุดที่หนูผ่าดู
1: กว้างขึ้นครับ
0: กว้างขึ้นนะคะก็คือเป็นลักษณะนี้เลยมีก้านที่ปลายก้านเนี่ยมีผงสีเหลืองแล้วอีกอันนึงเนี่ยเป็นหลอดยาวแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นกระป๋อกว้างออกมานี่คือส่วนประกอบของดอกชบานะคะนักเรียนปลายทางนะคะเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะน่าจะเห็นเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันที่ส่วนต่อไปขอบคุณเบลเล่มากนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดอกชบาต่อไปดอกอะไรคะ
2: ดอกแค
0: ดอกแคเด็กๆปลายทางใครเลือกดอกแคบ้างเอ่ยออกมาเล่าให้เพื่อนฟังเลยทีนี้เด็กๆต้นทางใครเลือกดอกแคยกมือขอฟังเจทูได้ไหมครับเจทูเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยลูกว่าดอกแคที่เจทูสังเกตเห็นส่วนประกอบอะไรบ้างครับเชิญครับไล่จากด้านนอกสุดเห็นกลีบสีเขียวแข็งๆเห็นไหมครับส่วนน
1: ี้เห็นครับ
0: มีกลีบสีเขียวที่มีลักษณะแข็งและเห็นอะไรอีกเล่าเลย
1: เป็นผงสีเหลืองๆครับ
0: เป็นผงสีเหลืองอยู่ตรงไหนคะตรงด้านบนหรือด้านล่าง
1: ด้านบนคร
0: ับ ตรงปลายด้านบนมีผงสีเหลืองและอะไรอีกคะที่เห็น
1: ดอกเป็นสีขาว
0: ก็คือกลีบขนาดใหญ่นี้เป็นสีขาวใช่ไหมคะหมดหรือยังคะมีหลอดที่ยาวมาถึงด้านล่างมีไหม
1: มีครับ
0: มีหลอดที่ยาวมาถึงด้านล่างแล้วก็ตรงด้านล่างของหลอดมีอะไรดูค่ะดูเห็นเป็นกระป๋อหรือว่าหลอดเท่ากันเลยด้านบนเนี่ยเป็นหลอดใช่ไหมคะเล็กๆลงมาแล้วด้านล่างเป็นขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเท่าเดิม
1: ใหญ่ขึ้นครับ
0: อันนี้คือลักษณะส่วนประกอบของดอกแคขอบคุณมากค่ะเจทูนักเรียนปลายทางเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนๆไหมคะน่าจะเห็นเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปดอกต้อยติ่งมีใครเลือกดอกต้อยติ่งไหมคะไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดอกต้อยติ่งนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวด้านนอกสุดแบบนี้นะคะแล้วถัดเข้ามาก็จะมีกลีบสีม่วงขนาดใหญ่เลยถัดเข้ามาก็จะมีส่วนที่เป็นก้านสีขาวนะคะก้านสีขาวบริเวณปลายก้านเนี่ยจะมีผงสีขาวๆอยู่และมีส่วนที่อยู่ด้านในสุดเป็นหลอดยาวๆมาถึงด้านล่างมีกระป๋อสีเขียวอันนี้คือส่วนประกอบของดอกต้อยติ่งนักเรียนปลายทางได้ผลแบบเดียวกันไหมคะน่าจะได้ผลเช่นเดียวกันนะคะต่อไปดอกมะละกอกลุ่มไหนเลือกดอกมะละกอยกมือใครเลือกดอกมะละกอยกมือค่ะเชิญค่ะอดิศรเห็นดอกมะละกอเชิญเป็นยังไงบ้างมีส่วนประกอบยังไงบ้างเชิญค่ะตามที่หนูเห็นจากด้านล่างสุดมีส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวไหมคะ
1: มีครับ
0: แล้วเห็นอะไรอีกคะตอบตามที่เห็นได้เลยหนูเห็นกลีบใหญ่ๆเป็นสีอะไร
1: สีขาวครับ
0: สีขาวแล้วด้านในเห็นอะไรบ้างคะ

0: ผ่าดู
1: ผงสีเหลืองๆครับ
0: ผงสีเหลืองๆใช่ไหมคะมีผงสีเหลืองๆอยู่ด้านในอ่ะขอบคุณมากค่ะดีสอนนี่ก็จะเป็นลักษณะของดอกมะละกอนะคะมี2แบบด้วยกันอันนี้จะเป็นแบบที่2นะคะคือมีเฉพาะดอกสีเหลืองผงสีเหลืองๆอยู่ด้านในมีอีกแบบนึงค่ะแบบที่1จะเป็นแบบนี้นะคะแบบที่1จะมีกลีบสีเขียวด้านนอกแล้วก็มีกลีบสีขาวขนาดใหญ่แล้วด้านในมีทั้งผงสีเหลืองแล้วก็หลอดที่ยาวๆแล้วมาด้านล่างเป็นกระป๋องตรงกระป๋องด้านล่างนี้หนูสังเกตดูมันคล้ายอะไรเลยคล้ายผลมะละกอเลยแสดงว่าส่วนนี้เขาจะเจริญไปเป็นอะไรคะจะเจริญไปเป็นผลของมะละกอนั่นเองอันนี้คือส่วนที่เป็นหลอดแล้วก็กระป๋องด้านล่างนี่แหละที่จะไปเป็นผลนั่นเองส่วนเจ้าเกสรสีผงสีเหลืองที่อดิศรเห็นเมื่อสักครู่เจ้าดอกนี้ก็มีเช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของดอกของพืชนะคะที่เราได้สังเกตไปเด็กๆที่สังเกตดอกไม้ชนิดอื่นนะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามีส่วนประกอบคล้ายกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะคะเด็กๆลองตอบคำถามดูนะคะว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างจากที่เราพูดคุยดอกไม้ต่างๆนะคะดอกของพืชต่างๆชนิดต่างๆเนี่ยมีลักษณะของส่วนประกอบใดที่พบในดอกทุกชนิดเลยเชิญค่ะส่วนไหนของดอกที่พบในดอกทุกชนิด
1: เกสรค่ะ
0: ส่วนที่มีลักษณะเป็นยังไงหนูอธิบายลักษณะได้ไหมคะ
1: เป็นสีเหลืองๆเป็นผงๆค
0: ่ะส่วนที่เป็นผงๆเนี่ยจะพบในทุกดอกนะคะใช่หรือเปล่ามีบางดอกที่ไม่พบผงไหมมีใครที่ไม่พบผงไหมคะยกมือแสดงว่าส่วนนี้ยังพบแค่ในบางส่วนใครจะตอบเพิ่มเติมไม่เป็นไรนะคะตอบผิดไม่เป็นไรเราพูดคุยกันได้ส่วนไหนที่เจอในทุกดอกเลยลูกที่เป็นด้านนอกสุดมาลีเชิญค่ะคุณครูใบให้ว่าอยู่ด้านนอกสุดอะไรที่เราพบในทุกดอกคะเชิญค่ะ
1: ใบดอกค่ะ
0: ใบของดอกก็คือส่วนที่เป็นกลีบขนาดใหญ่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะที่มันเป็นสีต่างๆหรือว่าส่วนที่เป็นสีเขียวหนูหมายถึงส่วนไหน
1: มีเป็นก้านไหลเป็นสีค่ะแล้วก็มีก้านข้างล่าง
0: ส่วนที่เป็นสีสันต่างๆที่เป็นกลีบใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเติมอีกส่วนนึงที่พบในทุกดอกเด็กๆสังเกตดูทุกดอกจะมีอะไรคะสีเขียวกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกใช่ไหมลูกสองส่วนนี้นะคะคือจะเป็นสิ่งที่พบในทุกดอกเลยคือส่วนที่เป็นกลีบขนาดเล็กสีเขียวอยู่ด้านนอกดูสิในทุกดอกมีกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกเปล่านะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นกลีบที่มีสีสันขนาดใหญ่ดอกพืชทุกชนิดนะคะจะมีส่วนนี้สองส่วนด้วยกันนะส่วนที่เป็นกลีบสีเขียวอยู่ด้านนอกสุดแล้วก็ส่วนที่เป็นกลีบขนาดใหญ่ที่มีสีสันต่อมาคำถามต่อมาถามว่าส่วนประกอบใดที่พบในดอกบางชนิดเท่านั้นเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วส่วนไหนคะที่พบในดอกบางชนิดเท่านั้นส่วนที่เป็นผงสีเหลืองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นหลอดยาวๆแล้วก็มีกระป๋องอันนี้พบในทุกดอกไหมลูกไม่นะพบในบางดอกเช่นกันก็คือส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเข้าไปนะคะคือส่วนที่เป็นผงแล้วก็ส่วนที่เป็นหลอดที่ด้านล่างมีกระป๋องตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่าในดอกของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้จักจากในวิดิทัศน์นะคะสิ่งที่หนูจะต้องจับประเด็นให้ได้ในวิดิทัศน์มี2 อย่างด้วยกันอย่างที่1คือชื่อส่วนประกอบต่างๆของดอกที่เราเห็นกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันแน่เจ้ากลีบสีเขียวนี่เรียกว่าอะไรเจ้ากลีบที่เป็นสีสันเรียกว่าอะไรหรือเจ้าผงสีเหลืองนี่เรียกว่าอะไรแล้วก็เจ้าหลอดยาวๆนี่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะได้รู้อย่างแรกคือต้องรู้จักอะไรคะชื่ออะไรคะ
2: ช
0: ื่
2: อส่วนประกอบ
0: ชื่อสอบนะอย่างที่2ที่ต้องรู้คือต้องรู้อะไรคะ
2: หน
0: ้าที่ว่าส่วนต่างๆนั้นเขาทำหน้าที่อะไรนั่นเองพร้อมไหมคะดู2ประเด็นนี้นะคะในวิดิทัศน์แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีทัศน์เรื่องส่วนประกอบของดอกนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณวิดีทัศน์ดีๆนะคะที่ให้เด็กได้ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกซึ่งจัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเผยแพร่ในวันที่14พฤษภาคม2567นั่นเองค่ะเด็กๆคะจากวิดีทัศน์ที่เราได้สังเกตไปนะคะเด็กๆน่าจะบอกชื่อได้แล้วตอนนี้ส่วนประกอบนี้ที่เป็นสีเขียวอยู่ด้านนอกสุดชื่อว่าอะไรจากวิดีทัศน์เมื่อที่ดูเมื่อสักครู่กีบอะไรนะกีบดอกหรือกีบเลี้ยงกีบที่เขาห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่เขาจะมีสีเขียวอยู่ด้านนอกสุดดังนั้นส่วนนี้เรียกว่ากีบอะไรกลีบเลี้ยงเยี่ยมมากเลยนะคะในวิดีทัศน์ที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เป็นดอกของดอกทองอุไรนะคะส่วนในภาพนี้เป็นดอกมะเขือให้ดูเทียบกันส่วนที่เขามีลักษณะเหมือนกันเนี่ยเขาคือมีชื่อเดียวกันส่วนแรกอยู่ด้านนอกสุดมีสีเขียวมีหน้าที่ทำอะไรนะห่อหุ้มอะไรนะห่อหุ้มดอกที่ยังเป็นยังไงคะที่ยังตูมอยู่เราเรียกส่วนนั้นว่าพูดดังๆเลยเรียกว่าก
1: ลีบ
0: เยี่ยมมากส่วนต่อมาที่เป็นกลีบขนาดใหญ่มีสีสันอันนี้เรียกว่าตอบดังๆถูกต้องแล้วกลีบอะไรคะ
1: กล
0: ี
1: บดอก
0: เยี่ยมมากส่วนนี้เรียกว่ากลีบดอกนะคะแล้วส่วนด้านในทั้งส่วนที่เป็นผงและส่วนที่เป็นหลอดที่มีกระเป๋อรวมกันเราเรียกว่าอะไรคะเกสรของดอกเยี่ยมมากแสดงว่าส่วนประกอบของดอกเนี่ยมี3ส่วนหลักๆด้วยกันอย่างที่1คืออ่านพร้อมกันค่ะ
1: กล
0: ี
1: บเล
0: ี้
1: ยง
0: อย่างที่2คือ
1: กล
0: ี
1: บดอกอ
0: ย่างที่3คือ
1: เก
0: สรของดอกนะคะ3ส่วนนี้นะคะเด็กๆส่วนที่เป็นกลีบเลี้ยงเด็กๆ เขามีลักษณะยังไงแล้วทำหน้าที่อะไรกลีบเลี้ยงอยู่ด้านนอกสุดมีลักษณะเป็นสีอะไรคะสีอะไรตอบพร้อมกันสีอะไร
1: ส
0: ีเขียวนะคะแล้วเขาทำหน้าอะไรคะห่อหุ้มอะไรห่อหุ้มดอกนะคะที่ยังตูมอยู่นั่นเองอันนี้คือกลีบเลี้ยงต่อไปกลีบดอกลักษณะอย่างไรแล้วมีหน้าที่อะไรลักษณะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
2: ขนาดใหญ่
0: ขนาดใหญ่มีสีเป็นยังไง
2: ส
0: ีสันสวยงามนะคะเขามีหน้าที่ล่ออะไรใครจำได้ในวิดีโอใช่มีหน้าที่ล่อแมลงนะคะให้มาถ่ายเรนูให้นั่นเองถ่ายเรนูคืออะไรเดี๋ยวจะได้รู้ในชั่วโมงถัดๆไปนะคะอันต่อมาเกสรของดอกมีลักษณะอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อะไรเกสรของดอกมี2แบบแบบแรกเป็นก้านและด้านบนก้านมีอะไรที่เป็นเม็ดๆมีผงส่วนอีกแบบนึงเป็นหลอดยาวๆลงมาและด้านล่างของหลอดมีอะไรคะมีอะไรคะกระเป๋านั่นเองนะคะมี2ลักษณะซึ่งทั้ง2เนี่ยเขาทำหน้าที่สร้างอะไรใครจำได้เซลอะไร
2: เซลส
0: ื
2: บพ
0: ันธุ์เซลสืบพันธุ์เก่งมากค่ะยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าส่วนประกอบของดอกพืชทุกชนิดเลยมี3ส่วนประกอบหลักๆคืออะไรบ้างคะอย่างแรกคือกีบเลี้ยงมีหน้าที่อะไรกีบเลี้ยง
2: ห่อห
0: ุ้มอะไรห่อหุ้มดอกที่ยังตูมส่วนที่2คืออะไรคะ
2: กล
0: ี
2: บดอก
0: มีหน้าที่อะไรคะกลีบดอกล่ออะไรล่ออะไร
2: ล
0: ่อแมลงส่วนที่3คือ
2: เก
0: สรของดอกมีหน้าที่สร้างอะไรคะสร้างอะไรสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันสรุปได้ดังนี้แล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะได้รู้จักกันนะคะเด็กๆคะเรามาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่2นะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1 นะคะ

ือใบงานเรื่องหน้าที่ของดอกหน้าที่86ถึงหน้าที่87ตอนนี้เราทราบหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทราบว่าแล้วดอกของพืชเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่นะคะรวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมอีก2อย่างนะคะคือแบบประเมินตนเองหน้าที่90และปากกาเคมีนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าเด็กๆไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ุดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

0: ีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะสำหรับที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการหารไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวเรียนแบบไหนอีกบ้างนะเราเรียนไปแล้วเป็นการหารสั้นการหารยาวแล้วเป็นแบบไหนบ้างนะคะเราเรียนแบบลงตัวไปแล้วแล้วก็เมื่อวานเราเรียนไปในแบบเรื่องที่เป็นแบบอะไรคะแบบไม่ลงตัวใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราก็จะต่อยอดจากเดิมซึ่งเมื่อวานนักเรียนเรียนมาแล้วเป็นการหารยาวแบบไม่ลงตัววันนี้เป็นการอะไรคะ
1: หารสั้น
2: สำหรับวันนี้เป็นการหารสั้นแต่เป็นการหารสั้นแบบไหนเอ่ยเป็นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวดังนั้นวันนี้เวลาเราจะแสดงวิธีทำเราจะแสดงวิธีทำโดยการหารอะไรคะหารสั้นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวจะเป็นอย่างไรนะจะต้องมีเศษทุกๆครั้งเวลานักเรียนมีเศษหนึ่งสิ่งสำคัญก่อนที่จะตรวจสอบคำตอบคือให้นักเรียนตรวจสอบก่อนว่าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารไหมเพราะถ้าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารถือว่าอาจจะถูกต้องแล้วค่อยไปเข้าสู่ขั้นตอนในการตรวจคำตอบได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องคล้ายๆเดิมเลยซึ่งต่อยอดจากเดิมคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารยังเป็นยังไงนะตัวหารยังเป็นยังไงนะคะตัวหารยังเป็น1หลักเป็นการหารไม่ลงตัวโดยใช้การหารสั้นซึ่งการหารที่ตัวหารเป็น1หลักเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่านักเรียนยังต้องท่องสุขุมแม่นั้นๆได้ถูกต้องไหมคะยังเป็นแบบที่ไม่ได้ยากมากดังนั้นสำหรับวันนี้นักเรียนน่าจะต้องคล่องกับการหารแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาผลหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักโดยใช้การหารสั้นนะคะซึ่งการหารสั้นนักเรียนก็ดูต่อว่าวันนี้เศษของเราเป็นอย่างไรได้ไหมคะอ้าวก่อนอื่นก่อนที่จะไปทบทวนสิ่งที่เราจะทำกันคืออะไรเอ่ยช่วงต่อไปของเรานะคะเป็นหนูน้อยหารเก่งตอนนี้ทุกคนเป็นต้นทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมายังไม่เปิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางให้นักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเตรียมเขียนคำตอบของหนูน้อยหารเก่งของเรานะคะสำหรับหนูน้อยหารเก่งของเราวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเรียนแบบหารไม่ลงตัวดังนั้นของคุณกุแพลวโจทย์ที่ให้มาอ้าวมีเสียงได้ไหมทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคะสิ่งที่คุณแพลวจะให้มาจะเป็นการหารแบบมีเศษเพื่อเป็นขั้นตอนที่เราได้ทบทวนด้วยสู่ก่อนที่เราจะเรียนการหารแบบมีเศษเมื่อวานทำไปแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยนักเรียนได้ฟังเฉลยของเมื่อวานไปแล้ววันนี้คุณครูแพลวเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วสามารถปฏิบัติได้มากขึ้นวันนี้ให้6ข้อเหมือนเดิม1นาทีหรือ1นาทีครึ่งดี
1: 1นาท
2: ีในวันนี้ยังเป็นการหารแบบมีเศษให้1นาทีครึ่งแต่ในชั่วโมงถัดไปจะเหลือเพียงแค่

0: มา
1: ทุกคนวางดินสออ่ะทุกคนวางดินสออ่ะไหนเพื่อนข้างๆตรวจสอบหน่อยตอนนี้เพื่อนของเราทำครบยังเอ่ยอ่ะไหนใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยวันนี้เดี๋ยวมาดูด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่อ่ะเงยหน้าตอบตามโจทย์ที่คุณแพลวกำหนดให้ทุกๆข้อนะคะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน
2: 24
1: หารด้วย9ได้อะไรเศษอะไร
2: ได
1: ้2เศษ6ได้2เศษ6เพราะว่า9 218ได้ใกล้เคียงกับ24มากที่สุดนะคะดังนั้นได้2อ่ะบางคนอาจจะเอา18ไว้ในใจนับต่อให้ได้24เราจะได้เศษดังนั้นได้2เศษ6อ่ะต่อไปอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ
2: 6หารด้วย4
1: อ้าว6หารด้วย4ได้อะไรเศษอะไรนะ
3: 1เศษ
1: 2ได้1เศษ2นะคะดังนั้นได้1เศษ2อ่ะต่อไปข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
2: 24
1: หาร4 21หารด้วย4อ่ะทางกับการนักเรียนก็มองใหม่ว่า4คูณอะไรได้21หรือใกล้เคียง21ข้อนี้ตอบอะไรเศษอะไรเอ่ย
2: 5
1: 4 1ได้5 1เพราะว่า5 4 20เศษเป็น1นะคะดังนั้นข้อนี้ได้5เศษ1เพราะว่า4คูณ5ได้เท่าไหร่ทุกคน4คูณ5ได้20ตัวตั้งเป็น21เหลือเศษเป็น1อ้าวทุกคนตรวจสอบของตนเองนะคะอ้าวยึดตามโจทย์ของคุณครูนะคะยึดตามโจทย์ของคุณครูไม่เป็นไรอ่ะต่อไปข้อที่4อ่านพร้อมกัน
2: 11
1: หารด้วย5 11หารด้วย5ได้อะไรเศษอะไรคะ
2: 2
1: ได้2เศษ1เพราะว่า5คูณอะไรได้11หรือใกล้เคียง11 5คูณ2ดังนั้นได้2เศษ1นะคะอ่ะตรงนี้ต่อไปอ่านข้อที่5พร้อมกันค่ะ15หารด้วย4 15หารด้วย4ได้อะไรเศษอะไรคะ
2: 3
1: 4อ้าวทางกลับกันก่อน15หารด้วย4นักเรียนจะมองเป็น
3: 4
1: คูณอะไรได้15มีไม่มี
3: ไม
1: ่มีเอาใกล้เคียง4 3 12ดังนั้น3เรียกว่าผลหารนะคะ4 3 12แต่ตัวตั้งเป็น15เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ3ใส่เศษที่เป็น3นะคะอ้าวต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกัน
2: 8
1: หารด้วย3 8หารด้วย3หมายถึง3คูณอะไรได้8หรือใกล้เคียง8มากที่สุด3คูณ2ดังนั้นได้2เศษอะไรเอ่ยได้2เศษ2นะคะวัน

ป็นการหารแบบมีเศษนักเรียนลองทบทวนแล้วก็รวบรวมของตนเองหากใครได้เต็มเดี๋ยวไปรวมสมุดสะสมสแตมป์ให้ครูแพลวสะสมสแตมป์สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะลองตรวจสอบของตนเองอีกหนึ่งรอบว่าตัวเองทำได้หรือไม่ได้เพราะเป็นพื้นฐานในการที่เราจะหารในวันนี้นะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งลงไปได้เลยค่ะทุกคนเก็บหนูน้อยหันเก่งเดี๋ยวมารับสแตมป์หลังจากจบชั่วโมงคณิตศาสตร์ของคุณครูได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวอยากจะทบทวนการหันสั้นของนักเรียนหน่อยนะคะอ่ะยังจำการหันสั้นได้ไหมยังจำได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นมาทบทวนช่วยกันอ่านสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้หน่อยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: จากโจทย์คล้ายๆไหมคล้ายๆเมื่อวานไหมคะคล้ายกันนะคะจากการอ่านนะคะคุณครูเนี่ยตอนนี้มีดินสออยู่123แท่งนะคะต้องการแบ่งให้นักเรียนที่มีจิตอาสาคนละเท่าๆกันจำนวน5คนนักเรียนได้ดินสอคนละกี่แท่งจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะการหารใช่ไหมคะเพราะเมื่อวานเราได้เรียนไปแล้วตามที่คุณครูแพลวเน้นสีมาให้เลยนะคะมีคำว่าแบ่งมีคำว่าคนละเท่าๆกันการแบ่งให้ได้คนละเท่าๆกันจะเป็นการหารถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้ถ้าเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าได้อะไรเอ่ยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอะไรคะอ่า123หารด้วย5จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะ123คือจำนวนทั้งหมดที่มีเราเรียกว่าตัวตั้งหารด้วย5 5คือจำนวนคนที่เราต้องการแบ่ง5คนเราเรียก5นี้ว่าตัวหารเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลจะนำประโยคสัญลักษณ์เนี่ยมาแสดงวิธีการหารกันนะคะดังนั้นนักเรียนคิดว่าวันนี้เราจะใช้เป็นการหารอะไรดีการหารสั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเขียนแสดงวิธีทำโดยการใช้การหารสั้นไหนใครจำได้บ้างเครื่องหมายหารสั้นเป็นแบบไหนนะ1อะไรก่อนต้องเขียนอะไรก่อนวงเล็บปิดแล้วเสร็จแล้วทำอย่างไรอีกจะขีดเส้นด้านล่างใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการหารสั้นแต่ถ้าเป็นการหารยาวเราจะขีดเส้นตรงไหนคะการหารยาวเราจะขีดเส้นข้างบนการหารสั้นจะขีดเส้นด้านล่างดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลต้องใส่วงเล็บปิดแต่วงเล็บปิดนี้เขียนตรงไหนเอ่ย
1: ตรงวิธีท
0: ำบรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยเพราะการหารสั้นเราจะเขียนแค่โจทย์ที่เราได้มาแล้วก็จะหาผลลัพธ์เลยถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลเริ่มใส่วงเล็บปิดก่อนหลังจากนั้นขีดเส้นต่อด้านล่างให้ยาวออกมาแบบนี้องค์ประกอบ2 ส่วนนี้เราเรียก2 ส่วนนี้ว่าเครื่องหมายหารสั้นอ่ะคราวนี้เวลาใส่ข้างในเครื่องหมายหารสั้นคุณครูต้องใส่จำนวนอะไรคะ
1: 123
0: ที่เป็นตัวตั้งดังนั้นคุณครูแพลใส่ข้างในตรงนี้เป็น123ที่เป็นตัวตั้งเวลาเขียนการหารสั้นขอให้นักเรียนเขียนให้หลักแต่ละหลักห่างกันสักเล็กน้อยอ่ะข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรดีคะข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นต้องใส่5เมื่อเราใส่ครบแล้วองค์ประกอบครบแล้วเราจะเริ่มหารคราวนี้ถามหน่อยการหารนักเรียนจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะ
1: ทางซ้าย
0: การหารของเราเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดอ้าวไหนดูหน่อยซ้ายสุดตอนนี้เป็นหลักอะไรคะ
1: 100
0: หลัก100ตอนนี้หลัก100เป็นเลขอะไรเอ่ยเลข1ดังนั้นเราจะนำ5หาร1ในหลัก100 5หาร1ในหลัก100ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่คูณ5แล้วได้1หรือใกล้เคียงดังนั้นเราจึงได้เป็น0หรือนักเรียนสังเกตตัวตั้งของเราน้อยกว่าตัวหารหารได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ใส่อะไรเลยใส่0นะคะ5คูณ0ได้0ตัวตั้งเป็น1เหลือเศษเท่าไหร่ก่อนเหลือเศษ1ใครจำได้บ้างว่าการหารสั้นเศษ1ต้องเขียนตรงไหนนะเขียนข้างหน้าเลข2หรือข้างหน้าในหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวจะเขียนเศษ1นะคะตรงข้างหน้าเลข2แบบนี้หรือง่ายๆคือการกระจายหลักร้อยไปให้ในหลัก10ตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวตั้งจึงเป็นอะไรคะ12นะคะเพราะได้มาจากหลักร้อยดังนั้นตัวตั้งในหลัก10ของเราจึงได้มาเป็น12เราก็จะนำ5หาร12อ้าว5หาร12หมายถึงอะไรนะ
1: 5
0: คูณอะไรได้12มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีขอใกล้เคียงแบบไม่เกิน
1: 52
0: นักเรียนก็ท่องสุคูณ5 1 5 5 2 10 5 3พอ5 3เกินไม่เกินเกินดังนั้นเราต้องลดลงมา1เหลือเพียงแค่2 2ตรงนี้เราเรียกว่าผลหารเราจะต้องใส่ข้างล่างให้ตรงกับตัวตั้งในหลักนั้นที่เรากำลังหารโอเคไหมคะดังนั้นคุณครูแพลจึงใส่2ในหลัก10 5 คูณ 2ได้เท่าไหร่นะ 10นำ10ไว้ที่ไหน นำ10ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้งใครทำวิธีอ้าวไหนทำพร้อมกันนำผลคูณไว้ในใจคือ10เราจะช่วยกันนับต่อให้ได้เท่าไหร่คะ12อ้าว10แล้ว11 12ดังนั้น2ที่ชูอยู่เราเรียกว่าอะไรนะ
1: เศษ
0: ถูกต้องไหมคะเศษในหลัก10ต้องกระจายต่อให้หลักอะไรต่อคะหลักหน่วยดังนั้นเราจึงเขียนเศษข้างหน้าหลักหน่วยในหลักถัดไปดังนั้นคุณครูจึงใส่2ข้างหน้าหลักหน่วยตอนนี้หลักหน่วยจึงได้เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 23ในหลักหน่วยเราจึงนํา5หาร23ในหลักหน่วยหมายถึงอะไรนะ
1: 5คูณอะไรได้23
0: 5คูณอะไรได้23หรือไม่เกิน5คูณอะไรเอ่ย5คูณ4 5คูณ4 4เราเรียกว่าผลหารเรานำ4มาใส่ให้ตรงในหลักหน่วยนะคะดังนั้นคุณครูแพลวใส่4 5คูณ4ได้เท่าไหร่นะ20ตัวตั้งเป็น23ผลคูณเป็น20เหลือเศษถ้าใครสับสนทำตามที่คุณครูแพลวเคยแนะนำคือนำผลคูณไว้ที่ไหนคะนำผลคูณไว้ในใจดังนั้นเมื่อกี้ผลคูณเป็นเท่าไหร่นะคะทุกคนผลคูณเป็น20อ้าวช่วยกันนับชูนิ้วนับพร้อมกันให้ได้23 20แล้วต่อไปเป็น
1: 21 22 23
0: ตอนนี้ชูอยู่กี่นิ้ว3 3ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: เศษ
0: ดังนั้นเศษของการหารสั้นเราจะเขียนต่อด้านหลังได้เลยเพราะตอนนี้เราหารครบทุกหลักแล้วไม่สามารถนำเศษของเราเนี่ยไปเขียนหน้าตัวเลขถัดไปทางขวาเพราะเราหารถึงหลักหน่วยเราก็มาเขียนต่อเลยว่าได้เศษ3ดังนั้นวันนี้เรามีเศษแล้วนักเรียนต้องเขียนเศษให้ถูกต้องด้วยเศษในข้อนี้ได้เป็นเศษ3อ่ะผลหารอยู่ตรงไหนนะคะผลหารอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารอยู่ตรงไหนนะด้านล่างไหนผลหารข้อนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: 24
0: ผลหารเป็น24เราจะขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นดังนั้นคุณครูแพลวจึงขีดเส้นใต้24 2เส้นเศษเราจะเขียนต่อจากผลหารของเราถัดไปอ่ะข้อนี้เวลาตอบจากโจทย์ของเรา123หาร5จะเห็นได้ว่าเป็นเศษเราจึงต้องใช้คำว่าได้เราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเมื่อไหร่มีเศษเราจะใช้คำว่าได้ข้อนี้ได้อะไรเศษอะไรคะ
1: ได้24
0: 23อ่ะไหนอ่านพร้อมกันได้อะไรเศษอะไรนะได้24เศษ3นะคะคุณครูแพลวก็จะนำมาเขียนตอบเวลาตอบถ้าใครตอบแต่24ถูกหรือผิดผิดนักเรียนต้องตอบเศษมาด้วยถ้าโจทย์คำตอบของเรามีเศษนะคะอ่ะเมื่อได้คำตอบแล้วคุณครูแพลวไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยคือได้24เศษ3เวลาตอบนักเรียนก็เขียนตอบแบบคุณครูได้เลยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทำอย่างไรนะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนอกจากการตรวจคำตอบดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจคำตอบจำได้ไหมการตรวจคำตอบนำอะไรมาทำอะไรกัน
1: ผลหาร
0: คูณ
1: ตัวหาร
0: บวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งเอาข้อนี้นำอะไรมาคูณกันคะนำ24คูณ5และยังไรต่อบวก3ดังนั้นจะได้เป็นนำ24ที่เป็นผลหารคูณ5ที่เป็นตัวหารอย่าลืมบวกอะไรคะบวก3นะคะที่เป็นเศษของเราอ่ะช่วยกันคูณหน่อยอ่ะคูณในวงเล็บนำ5คูณ4 5คูณ4 20ใส่0ทด2ดังนั้นนะคะคุณครูแพลวใส่0และทด2ต่อไปนำ5คูณ2 5คูณ2ได้10ทดอีก2 12ใส่12ข้างหน้าผลคูณเราได้เป็น120แต่ใช่คำตอบยังคะ
1: ย
0: ังทำอย่างไรต่อดี
1: บวก
0: เศษที่เป็น3ดังนั้น120บวก3ได
1: ้
0: 123ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้คำตอบถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะกลับไปสรุปหน่อยจากโจทย์ของเราตกลงแล้วนักเรียนได้ดินสอคนละกี่แท่ง24แท่งแล้วอย่างไรอีก
1: เหล
0: ือที่ใครนะ เหลือที่คุณครูอีก3แท่งนะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือนักเรียนจะได้ดินสอคนละ24แท่งแล้วยังเหลืออีก3แท่งที่คุณครูนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีการหารเวลาตอบถ้ามีเศษเราจะต้องตอบทั้งหมดแบบนี้เป็นโจทย์ปัญหาของเรานะคะอ่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนแสดงวิธีทำได้นอกจากนั้นแล้วยังอยากให้นักเรียนตรวจคำตอบด้วยอีก1รอบการตรวจคำตอบเราจะต้องนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งถ้าบวกมาแล้วไม่เท่ากับตัวตั้งนักเรียนคำนวณมาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบว่าเราผิดที่หลักไหนนะคะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำเดี๋ยวข้อแรกตอบไปพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2ไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดหารด้วย8อ่ะจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งตัวตั้งคือ 42,421 จำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวหาร8ดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องท่องสุขุมแม่อะไรได้แม่8ได้นะคะอันดับแรกเริ่มกันที่บรรทัดวิธีทำนะคะเวลานักเรียนปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็สามารถปฏิบัติแบบคุณครูได้อ่ะเริ่มแรกบรรทัดวิธีทำแล้วทำอย่างไรก่อนดีทำอย่างไรก่อนเลยเขียนอะไรก่อนเขียนเครื่องหมายหารสั้นดังนั้นใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดลากเส้นต่อออกมานะคะอ่ะคราวนี้จำนวนข้างในคุณครูแพลวใส่ตัวตั้งที่เป็น 42,421 จะสังเกตว่าทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนตอนนี้เวลาเขียนคุณครูแพลวเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคในการเขียนตอบเท่านั้นนะคะอ่ะข้างหน้าใส่อะไรคะข้างหน้าเราจะใส่เป็น8อ่ะไหนบอกหน่อยนำ8ไปหารอะไรเลยนำ8หาร4ในหลักหมื่น8คุณอะไรได้4มีไม่มีไม่มีใส่0ไม่มีใส่0นะคะดังนั้นตัวตั้งเป็น4ผลคูณเป็น0เหลือเศษ4เหลือเศษ4อ่ะนำ4ไปเขียนตรงไหนดีคะนำ4ที่เป็นเศษไปเขียนตรงไหนข้างหน้าเลข2ในหลักพันดังนั้นคุณครูแพลวเขียนเศษของเรานะคะข้างหน้าเลข2ในหลักพันหรือหลักที่อยู่ติดกันทางขวาของหลักที่เรากำลังหานี่คือวิธีการหารสั้นนะคะอ่ะต่อมาในหลักพันของเราตัวตั้งจึงกลายเป็นอะไรแล้ว42ในหลักพันอ่ะนำ8หาร42ในหลักพันหมายถึง8คูณอะไรได้42มีไม่มีไม่มีขอใกล้เคียงแบบไม่เกิน8 5 4 10ดังนั้นคุณแพลวใส่5ก่อนที่เป็นผลหารอ่ะ8คูณ5ได้40นำ40ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่าไหร่คะ42อ่ะไหนทำพร้อมกันหน่อยนี่ในใจมีอยู่40เอานับพร้อมกัน40แล้ว
1: 41
0: 42 2ที่ชูอยู่เราเรียกว่าอะไรคะเศษเราจะนำเศษไปเขียนตรงไหนดีข้างหน้าเลขอะไรเลยข้างหน้าเลข4ที่อยู่ติดกันทางขวาข้างบนด้วยนะคะดังนั้นคุณครูแพลวก็จะเขียน2ที่เป็นเศษอ่ะในหลักร้อยของเราตอนนี้ตัวตั้งกลายเป็นอะไรคะ24อ้าวนำ8หาร24หมายถึง8คูณอะไรได้24เอ่ยมีไม่มีลองดูซิ8คูณอะไรได้

0: 4 8 คูณ3ถูกต้องไหมคะมีพอดีถ้ามีพอดีเราก็จะได้เลย8 3 24ผลคูณเป็น24ตัวตั้งเป็น24มีเศษไหม
1: ไม
0: ่มีเศษถ้าไม่มีเศษเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรไปเริ่มหารในหลักถัดไปต่อไปนํา8ไปหารอะไรดี
1: 2
0: 8หาร2 8หาร2ได้ไหมคะไม่ได้เพราะตัวตั้งเป็น2น้อยกว่า8ถ้าหารไม่ได้ใส่0อ่ะใส่0แล้วนะคะตัวตั้งเป็น2ผลคูณเป็น0เหลือเศษ2นํา2ไปเขียนไว้ตรงไหนดีข้างหน้าเลข1ดังนั้นคุณครูแพรเขียน2ข้างหน้าเลข1ในหลักหน่วยของเราตัวตั้งจึงเป็นอะไรเอ่ยตัวตั้งเป็น21นํา8มาหาร21หน่อยหมายถึง8คูณอะไรได้21มีไม่มีไม่มีทำอย่างไรดีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน8คูณอะไรเอ่ย
1: 2
0: 8คูณ2 8คูณ2ดังนั้นคุณครูแพลวใส่2ก่อนที่เป็นผลหาร8คูณ2ได้เท่าไหร่นะคะนักเรียน
1: 16
0: 8 2 16นํา16ไว้ในจ่ายอ้าวเดี๋ยวช่วยกันนับทุกคนเลยนะทุกคนต้องนําชูนิ้วพร้อมกันอ้าว16ไว้ในใจต้องนับให้ได้เท่าไหร่เอ่ย21เอาพร้อมกันแล้ว16อยู่ในใจต่อไปเป็น17
1: 18
0: 19 20 21 21ครบแล้วชูอยู่กี่นิ้วตอนนี
1: ้
0: 5 5เราเรียกว่าอะไรนะ
1: เศ
0: ษเขียนตรงไหนดีจำได้ไหมเขียนต่อด้านหลังผลหารที่เราได้เลยเพราะว่าเราหารถึงหลักอะไรแล้วคะหลักหน่วยแล้วไม่มีให้นำ5ไปเขียนหน้าเลขอะไรแล้วเราก็มาเขียนเลยคำว่าเศษ5อ้าวคำตอบของเราคืออะไรคะข้อนี้เวลาตอบให้ครบอย่าลืมผลหารขีดเส้นใต้2เส้นคุณครูแพรขอสรุปหน่อยดังนั้น 42,421 หารด้วย8ได้ 5,302 เศษ5เวลาตอบเขียนให้ครบอย่าลืมถ้าเมื่อไหร่มีเศษเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเราต้องใช้คำว่าได้ไหมคะอ่ะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยหลังจากนั้นช่วยกันตรวจคำตอบไหนตรวจคำตอบทำอย่างไรคะผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งอ่ะไหนบอกหน่อยนำจำนวนอะไรมาคูณกันคุณแพรวเริ่มจากการนำในวงเล็บ 5,302 คูณ8ก่อนคือผลหารคูณกับตัวหารแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมอะไรด้วย
1: บวก
0: เศษเศษเป็นอะไรเอ่ยตกลงแล้วเศษเป็น5ดังนั้นบวก5ด้วยนะคะช่วยกันคูณหน่อยคูณแนวนอนนักเรียนคูณเป็นอยู่แล้วเราเรียนการคูณมามากพอแล้วนะคะเริ่มที่การนํา8คูณอะไรคะทุกคน
1: 2
0: อ้าว8คูณ2 8คูณ2ได้
1: 16
0: 8คูณ2ได้16ใส่6ทด1ดังนั้นคุณครูแพรใส่6นะคะแล้วทด1ต่อไปนํา8คูณอะไรคะ8คูณ0 8คูณ0ได้0แต่มีทดอีกกลายเป็น1ดังนั้นใส่1ต่อไปนะคะต่อไปนํา8คูณอะไรต่อ8คูณ3 8 3 20 4ใส
1: ่
0: ใส่4แล้วก็ทด2นะคะต่อไปนํา8คูณอะไร8 5 40ทดอีก2รวมเป็น42ใส่42แล้วนี้คือผลคูณในวงเล็บใส่เครื่องหมายจุลภาคตอบเลยไหมทำอย่างไรอีกนิดนึงยังไม่ได้บวกเศษดังนั้นบวกอีก5อ่ะ 42,416 บวก5ได้เท่าไหร่คะ
1: 42,421
0: ตรงไม่ตรงตรงกับตัวตั้งแบบนี้คำตอบที่เราคิดมาว่าผลหารของเราได้มาเป็น 5,302 เศษ5ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องแบบนี้ข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเรามีการตรวจคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวในข้อที่2คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติพร้อมกันก่อนดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอ่ะทุกคนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะจดโจทย์ข้อที่2อ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนข้อที่2โจทย์ของเราคือ

0: าทุกคนเริ่มเขียนได้เลยค่ะในบรรทัดแรกของเราคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้ปฏิบัติแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้นะคะดังนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนตอบคุณครูด้วยนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนจะทำเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนพร้อมกันก่อนทั้งห้องเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยอ่ะทุกคนเขียนโจทย์ข้อที่2ก่อนตอนนี้ให้ทุกคนเขียนโจทย์ข้อที่2ก่อนนะคะถ้าเขียนเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปเราเขียนว่าอะไรเอ่ยบรรทัดต่อไปเป็นอะไรเอ่ยคะวิธีทำเดี๋ยวรอให้นักเรียนจดโจทย์สักครู่หนึ่งนะคะทุกคนจดโจทย์ก่อนได้เลยเขียนแล้วยังเอ่ยถ้าเขียนแล้ววิธีทำต่อไปเราเขียนอะไรเอ่ยเราเขียนอะไรคะเครื่องหมายหารสั้นพร้อมกันข้างในเราใส่จำนวนอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันซิข้างในใส่จำนวนอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันแล้วบอกแล้วทุกคนต้องช่วยกันตอบด้านในใส่อะไรคะข้างในเวลาใส่สมุดของนักเรียนต้นทางจะมีช่องอยู่นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขแต่ละหลักอย่างละ1ช่องได้เลยนะคะข้างหน้าเราใส่อะไรคะทุกคนข้างหน้าใส่อะไรเอ่ยข้างหน้าใส่7ดังนั้นนะคะเมื่อเราได้องค์ประกอบครบแล้วเราจะเริ่มหารทุกคนต้องช่วยกันตอบแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันได้ไหมคะเริ่มจากการนำ7หารอะไรเอ่ยทุกคน7หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่0ใส่0เหลือเศษเท่าไรเอ่ยเหลือเศษ2เขียนอย่างไรดีใส่2ข้างหน้าเลข3นะคะตอนนี้เรากำลังไปต่อนะคะที่หลักหมื่นหลักหมื่นของเราตัวตั้งกายเป็นอะไรแล้วคะทุกคน23นำ7หาร23หมายถึง
1: 7ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 23มีไม่มีขอใกล้เคียง7 3 21ดังนั้นใส่3ก่อนที่เป็นผลหาร21อยู่ในใจนับต่อให้ได้23เหลือเศษ2เขียนเศษ2ต่อในหน้าหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาต่อไปเป็นหลักอะไรคะที่เรากำลังจะไปหารหลักอะไรเอ่ยหลักพันตอนนี้ตัวตั้งกายเป็นอะไรคะ26นำ7หาร26ทุกคนหมายถึงคุณครูแพรบอกแล้วนะคะว่าให้ช่วยกันตอบก่อนไม่งั้นจะให้นักเรียนทุกคนวางดินสอเลยนะคะหมายถึง7คูณอะไรได้26 7คูณอะไรได้26เอ่ยไม่มีขอใกล้เคียงแบบไม่เกิน7 3 21ดังนั้นได้3ก่อน7 3 21ตัวตั้งเป็น26ผลคูณเป็น21เหลือเศษเหลือเศษ5ใครสามารถลบได้ลบได้เลยใครลบไม่ได้ให้ทำแบบที่เราเคยทำคือเก็บไว้ในใจนะคะได้เศษเป็น5เขียน5ข้างหน้าเลข9ในหลักร้อยดังนั้นหลักร้อยของเราตัวตั้งกายเป็นอะไรเอ่ยทุกคน59หมายถึงอะไร7คูณอะไรได้59
1: ไม่มี
0: ขอใกล้เคียงแบบไม่เกินมีหรอ59ไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน78ดังนั้น8เรียกว่าผลหารใส่8ก่อน7 8ได้เท่าไหร่นะ56นํา56ไว้ในใจนับให้ได้59สิ56แล้ว57 58 59เหลือเศษ3เขียน3ไว้หน้าเลขหลักถัดไปคือเลข8ของเราในหลัก10ต่อไปในหลัก10ตัวตั้งเลยเป็นอะไรคะในหลัก10ตัวตั้งเป็นอะไรเอ่ย38หมายถึงอะไร7คูณอะไรได้38หรือใกล้เคียงเอาใกล้เคียง7อะไรเอ่ยใกล้เคียง38 7 5 35ดังนั้นใส่5ก่อนตัวตั้งเป็น38ผลคูณเป็น35เหลือเศษ
1: 3
0: เขียน3ข้างหน้าตัวเลขหลักถัดไปคือเลข0ในหลักหน่วยต่อไปในหลักหน่วยตัวตั้งของเราจึงกลายเป็นอะไรคะ30นำ7หาร30หมายถึง

0: 7คูณอะไรได้30หรือใกล้เคียง7อะไรเอ่ยได้30 74 28ใกล้เคียงสุดแล้วนะคะดังนั้นใส่4อ่ะตัวตั้งเป็น30ผลคูณในใจเป็น28เหลือเศษ
1: 2
0: เหลือเศษ2เศษ2เขียนตรงไหนดีข้างหลังผลลัพธ์ของบรรทัดที่เราได้มาเลยคือเขียนคำว่าเศษ2เพราะเราหารครบทุกหลักแล้วนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเขียนครบแบบนี้ขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นดังนั้นเราจะขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นอ่ะเขียนสรุปรวมอีก1บรรทัดว่าดังนั้น 236,980 หารด้วย7ได้อะไรเอ่ยทุกคนเขียนแค่นี้เหรอถ้าเขียนแค่นี้ไม่ได้นะคะนักเรียนต้องเขียนให้ครบดังนั้นเราก็เขียนเลยได้ 33,854 เศษ2นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเขียนตอบแบบตัวเลขไทยนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการตรวจคำตอบตรวจคำตอบไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันนำจำนวนอะไรมาคูณกันเลยผลหารคูณตัวหารบวกเศษไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะ
1: 33,854
0: เราจะนำในวงเล็บ 33,854 คูณ7แล้วอย่างไรต่อต้องอย่างไรอีกบวกอีก2นะคะจะได้เท่ากับตัวตั้งมาหาคำตอบจริงๆตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนช่วยกันตรวจคำตอบก่อนเดี๋ยวคุณครูแพงให้เวลาในการจดสักเล็กน้อยเหมือนกันเริ่มที่การนำ7คูณอะไรคะทุกคน7 4ได้28นะคะดังนั้นครูแพลวใส่8และทด2ต่อไป7 5 7 5
1: 35
0: 35ทดอีก2
1: 37
0: 37ใส่7ทด3ต่อไป7 8 7 8 56ทดอีก3 59ใส
1: ่
0: ใส่9ทด5ต่อไปนำ7คูณ7 3 7 3 21ทดอีก5 26ดังนั้นใส่6ทด2ต่อไปนำ7คูณ3 7 3 21มีทดอีก2จึงรวมเป็น23ใส่23ผลคูณได้แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะแต่อย่าลืมต้องบวกอะไรอีกบวกเศษอีก2เมื่อบวกอีก2แล้วได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะ
1: 23,680
0: เพื่อได้คำตอบ 236,980 จะตรงกับอะไรคะตัวตั้งถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเดี๋ยวครูแพลวให้เวลานักเรียนนะคะจดข้อที่2อีกเล็กน้อยเผื่อสำหรับนักเรียนบางคนที่ยังทำไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้เวลานักเรียนจดสักเล็กน้อยค่ะ

ถ้าใครจดครบแล้วเก็บสมุดได้เลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.34 ตอนนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.34 ในชั่วโมงนี้เราจะทำข้อไหนกันเอ่ยข้อ1กับข้อ2นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดข้อที่1กับข้อที่2ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะข้อที่1กับข้อที่2เดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะสามารถหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทำได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนในการหารสั้นในข้อที่1กับข้อที่2แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันตอนนี้นักเรียนทุกคนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยสิคะของแบบฝึกหัด 1.34 ไหนข้อที่1ข้อที่1ส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือข้อที่2ดังนั้นเดี๋ยวข้อที่2คุณครูจะละไว้ให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเพิ่มเติมนะคะไหนข้อที่1ข้อที่1เมื่อนักเรียนได้มาแล้วไหนใครทำมาแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 89,864
0: เสร็จอะไรกันแน่
1: 7
0: เดี๋ยวมาดูพร้อมกันทุกคนตั้งใจฟังตอนนี้ทุกคนวางดินสอทุกคนวางดินสอแล้วเงยหน้าอยู่พร้อมกันค่ะวางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งนั่งตัวตรงเมื่อนักเรียนจะทำอันดับแรกเราจะเขียนเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารสั้นต้องใช้หารสั้นนะคะวันนี้เพราะเราเรียนเป็นการหารสั้นดังนั้นเราเริ่มที่การเขียนเครื่องหมายหารสั้นข้างในใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่จำนวนที่เป็นตัวหารโดยตัวตั้งเราจะเขียนให้ห่างกันสักเล็กน้อยไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคคุณครูจึงใส่ 719,095 ข้างหน้าเราใส่อะไรนะทุกคน8ตอนนี้ให้วางดินสอก่อนนะคะข้างหน้าเราใส่8เวลานักเรียนหารนักเรียนก็เริ่มหารทีละหลักจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมาดูเฉลยพร้อมกันมาดูซิเศษของเราเป็นอะไรกันแน่เฉลยของเราเศษเป็นอะไรเอ่ย7เศษเป็น7นักเรียนลองตรวจสอบขั้นตอนการเขียนของตนเองนะ

เศษ7เราต้องเขียนให้ครบนะคะดังนั้น 719,095 หารด้วย8ได้ 89,886 เศษ7เวลานักเรียนได้แล้วนักเรียนเขียนสรุปแบบนี้อีก1บรรทัดก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนคนใดที่ยังไม่เขียนให้กลับไปเขียนเพิ่มเติมด้วยพร้อมกับเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะอ่ะคราวนี้จะเห็นได้ว่าแบบฝึกหัดของเรานะคะมีให้นักเรียนเขียนตอบอย่างเดียวแต่เราเรียนแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรด้วยตรวจคำตอบนักเรียนเขียนบรรทัดถัดไปจากการตอบของตัวเองได้เลยคือการตรวจคำตอบไหนตรวจคำตอบนักเรียนนำอะไรมาคูณกันไหนบอกพร้อมกันหน่อย

บวก7นะคะอ่ะเมื่อเราเขียนได้แบบนี้นะคะคือการนำผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษเราก็จะได้มาอ่ะคุณครูแพลวได้คูณมาให้แล้วอ่ะทุกคนลองดูว่าตรงหรือไม่คุณครูคูณมาแล้วในวงเล็บได้มาเป็น 719,088 ต้องบวกอะไรอีกคะต้องบวกอะไรอีกเอ่ยบวกเศษที่เป็น7อ่ะเมื่อเราบวกครบคำตอบของเราจะได้อยู่ที่719,095 ซึ่งตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับตัวตั้งเป็นการเขียนของเราอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนตรวจสอบสักเล็กน้อยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตรวจคำตอบของตัวเองได้เลยค่ะ

สำหรับข้อที่1ผ่านไปแล้วสำหรับข้อที่2เดี๋ยวจะฝากก่อนให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเพราะว่าเนื่องจากยังมีนักเรียนหลายคนนะคะที่ยังทำไม่เสร็จนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยดังนั้นข้อที่2คุณแพลวฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้มั้ยคะได้ไหมได้นะคะอ่ะมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยวันนี้เป็นการหารการหารของเราวันนี้จะเห็นได้ว่าจำนวนที่เป็นตัวตั้งเนี่ยจะเป็นจำนวนที่มากกว่า4หลักแต่ตัวหารของเรายังเป็นอะไรคะ1หลักการที่เป็นตัวหาร1หลักเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนท่องสุขุนได้นักเรียนจะใช้เป็นการหารสั้นหรือการหารยาวก็ได้ถูกต้องไหมแต่ในวันนี้เราใช้เป็นการอะไรคะหารสั้นก่อนนะคะเป็นการหารสั้นของเราซึ่งการหารสั้นเวลาหารนักเรียนจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนนะทางซ้ายไม่ว่าจะหารสั้นหรือหารยาวเราจะใช้การหารโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้อาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหาผลหารของเราครูแพลวแนะนำหน่อยการหารสั้นเนี่ยนักเรียนจะใช้หารสั้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนท่องสุขูณของตัวหารนั้นได้ถูกต้องไหมแต่ถ้านักเรียนท่องสุขูณของตัวหารนั้นไม่ได้นักเรียนควรที่จะใช้การหารยาวในเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ครูแพลวเสริมให้สำหรับนักเรียนนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการตรวจคำตอบไหนอีกหนึ่งรอบทุกคนอ่านพร้อมกันการตรวจคำตอบหาอย่างไรอย่าลืมเป็นในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งดังนั้นการบ้านทุกข้อฝากนักเรียนตรวจคำตอบด้วยได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะคะฝากให้กลับไปตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้ยังเหลือหน่อยแบบฝึกหัดเดิมเลยคือ 1.34 แต่ขอเพิ่มเติมคือข้อที่3และข้อที่4ฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเพื่อกลับไปทำการบ้านด้วยพร้อมกับฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางว่านักเรียนปลายทางทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสำหรับโจทย์ข้อที่3ข้อนี้นะคะแล้วก็โจทย์ข้อที่4ดังนั้นการบ้านวันนี้ถ้าใครยังทำข้อที่2ไม่เสร็จจะมีข้อที่2เพิ่มเติมแล้วมีข้อที่3กับข้อที่4อย่าลืมการบ้านนะคะเอาทุกคนวงการบ้านได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเป็นคนตรวจให้นักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางตรวจให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปไหนมาดูพร้อมกันหน่อยอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของ

0: เรื่องต่อไปเห็นไหมยากขึ้นแล้วเป็นการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร2หลักที่เป็นจำนวนเต็ม10ดังนั้นตัวหารของเราจะไม่ใช่1หลักที่นักเรียนท่องสุขคูณได้แล้วจะเป็น2หลักซึ่ง2หลักในวันนี้ยังเป็นแบบง่ายอยู่คือเป็นจำนวนเต็ม10ยังจำได้ไหมจำนวนเต็ม10เป็นแบบไหนฝากกลับไปทบทวนด้วยเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปคุณแพรจะมาถามนักเรียนว่าจำนวนเต็ม10คืออะไรดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปหาคำตอบแล้วมาตอบคำถามไปด้วยกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.35 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมตัวมาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพรนักเรียนทุกคนเลยกลับไปทบทวนการหารไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวที่เราเคยเรียนไปนะคะเพราะชั่วโมงถัดไปจำนวนของเราเนี่ยตัวหารจะเป็นหลายหลักมากขึ้นอาจจะยากสำหรับนักเรียนเล็กน้อยแต่ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนกลับไปทบทวนหรือฝึกท่องสุขูนักเรียนสามารถทำได้อย่างแน่นอนดังนั้นฝากให้นักเรียนทำการบ้านทุกคนกลับไปทบทวนการหารยาวหารสั้นด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบขอบ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเม
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะวัดพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ

0: เมฆด้วย
1: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
2: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับวันนี้นะเด็กๆก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของการผันวรรณยุกต์ใช่ไหมครับหลายคนน่าจะทราบหัวข้อที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้กันแล้วเด็กๆอ่านพร้อมกันคือเรื่องอะไรเอ่ยการผันอักษรต่ำคู่นักเรียนปลายทางครับการผันอักษรต่ำคู่คุณครูเคยเกริ่นเอาไว้แล้วไม่ทราบว่ายังจำกันได้อยู่ไหมว่าอักษรต่ำคู่เราจะผันร่วมกับอักษรอะไรครับทราบไหมอักษรอะไรลูกอักษรสูงใช่ไหมอักษรสูงเราจะนำมาผันร่วมกับอักษรต่ำคู่เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราจะนำมาใช้วันนี้เราต้องมีความรู้เรื่องอักษรต่ำคู่ก่อนว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างแล้วก็อันที่สองก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับอักษรสูงใช่ไหมลูกว่าเราจะนำมาผันร่วมกับต่ำคู่และก็อันที่สามคือเด็กๆจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำเป็นและคำตายอีกเช่นเคยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการผันวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยอันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วก็ลองทบทวนความรู้พร้อมที่จะนำมาใช้ในชั่วโมงนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราก็คืออะไรเอ่ยคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้พร้อมหรือยังอุปกรณ์พร้อมแล้วพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วนะต้นทางบอกว่าพร้อมแล้วทีนี้ปลายทางเตรียมขึ้นมาเลยนะครับดูซิว่าวันนี้คุณครูจะให้คำว่าอะไรดูคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเค้กลองดูซิเค้กเขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวคุณครูจะให้สัญญาณนะครับก็คือปลายทางและต้นทางยกพร้อมกันเลยนะ1 2 3สีโอ้ยังมีคนยกสีอะไรเนี่ยสีเขียวปนมาคำตอบก็คือสีแดงสีแดงถูกต้องแตกต่างกันยังไงลูกสีแดงกับสีเขียววรรณยุกต์ใช่ไหมดูซิคำว่าเค้กสีแดงวรรณยุกต์คือเราใส่ไม้อะไร
1: ไม
2: ้
1: โท
2: ไม้โทส่วนข้างหน้าสีเขียวไม้ตรีไม่ถูกต้องนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าทำไมจึงใส่ไม้ตรีไม่ได้นะคำว่าเค้กต้องใส่ไม้โทเค้กแปลว่าอะไรก็คือขนมของฝรั่งชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีผสมด้วยไข่เนยน้ำตาลเป็นต้นแล้วก็นำไปผิงหรือไปอบให้สุกคำนี้เป็นคำมาจากภาษาต่างประเทศภาษาอะไรครับภาษาอะไรลูกภาษาอังกฤษนะเป็นขนมของฝรั่งไหนใครไม่รู้จักเค้กไม่มีทุกคนรู้จักเค้กใช่ไหมแล้วก็เคยรับประทานเค้กด้วยอันนี้ก็เป็นรูปร่างตัวอย่างเค้กนะครับได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนะนำไปจดบันทึกแล้วก็เขียนใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมาต่อกันที่ความรู้เดิมของเราในชั่วโมงนี้เด็กๆยังมีความรู้เรื่องวรรณยุกต์หรือว่าการผ่านวรรณยุกต์อยู่ไหมยังมีอยู่นะวรรณยุกต์ของเรามีทั้งหมดกี่รูปกี่รูปลูกวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์มีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวามีกี่รูปตายตายตายตายกี่รูปกี่รูปกี่รูปสี่รูปแต่เสียงวรรณยุกต์มีกี่เสียง5เสียงจำใหม่นะรูปมีรูปอะไรบ้างรูปเอกรูปไม้โทรูปไม้ตรีและรูปไม้จัตตวาแต่เสียงก็คือจะมีตั้งแต่เสียงอะไรสามัญเอกโทตรีจัตตวาทีนี้มาดูที่อักษรต่ำคู่อักษรต่ำคู่ไหนใครจำได้บ้างว่าอักษรต่ำคู่มีอะไรเวลาท่องเราท่องยังไงปลายทางจำได้ไหมลูกอักษรต่ำคู่ขึ้นต้นด้วย
1: พ่อ
2: ตายจำไม่ได้เลยปลายทางจำได้ไหมเอาสิ1 2 3พร้อมกันพ่อขา ฟันทองซื้อช้างพ่อทีนี้คุณครูบอกเทคนิคนิดนึงลูกเวลาเราจำอะไรไม่ได้นะไม่ผิดนะการที่เราจำเนื้อหาเยอะๆเนี่ยถ้าจำไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เด็กๆควรจะมีอันดับแรกเลยต้องรู้จักสืบค้นนักเรียนเข้าใจคำว่าสืบค้นไหมลูกสืบค้นตอนนี้สิ่งที่เราสืบค้นได้ง่ายมากที่สุดอยู่ที่หน้าของทุกคนแล้วคืออะไรหนังสือเรียนใช่ไหมมีใบความรู้อยู่ในนั้นนะรีบเปิดรีบค้นคว้ารีบดูทันทีถ้าเกิดไม่ใช่นั่งงงนั่งอึนแล้วตอบไม่ได้ไม่เอาแบบนั้นใช่ไหมเราต้องเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้แล้วก็คุณครูถามอะไรไปเนี่ยอุ้ยตอบไม่ได้หรือจำไม่ได้คับคล้ายคับคารีบเปิดทันทีโอเคนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกรู้จักสืบค้นนะเพราะว่าคุณครูมีใบความรู้มีแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่กับพวกเราเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นสืบค้นมาช่วยกันบอกว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อดูซิตรงนี้พ่อพอพานเสียงพอมีกี่พออ้าวช่วยกันตอบเร็ว
1: สองพอ
2: ก็คือ
1: พอพาน
2: และ
1: ผ
2: ่านไปทีนี้ขาคอควายคอควายเสียงคอในอักษรต่ำคู่มีกี่เสียงพร้อมกัน
1: 3เสียง
2: บอกมาว่ามีคออะไรบ้าง
1: คอควายคอโค
2: คอโคนและ
1: คอระฆ
2: ัง ทีนี้ผ่านไปฟันเราจะแทนด้วยตัว
1: ฟ
2: อฟันทีนี้ทองมีทอเสียงทอมีกี่ทออ่ะดูซิทอแรกคือ
1: ทอ
2: ทอมันโทแล้วก็ทอทหารต่อมาคือ
1: ท
2: อผู้เฒ่าแล้วก็ทอธงไม่เป็นไรต่อมาซื้ออ่ะลองบอกซิซื้อซอโซหมดยังต่อไปช้างมีเสียงชอกี่เสียง
1: สองเสียง
2: คือ
1: ชอช
2: ้
1: าง
2: ชอช้างและ
1: ชอ
2: ชื่อชอชื่อและสุดท้ายคือแทนด้วยอะไรเอ่ย
1: ฮ
2: อนกฮูกทั้งหมดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรต่ำคู่ดีมาก14ตัวปลายทางดูด้วยนะครับดูในตารางหน้าไหนบอกเพื่อนๆหน่อยหน้าที่เราเคยเรียนมาแล้ว

0: ไหร่นะ
1: 62
0: อ่ะทีนี้ผ่านไปลองมาทายปริศนากันดูนะลองดูนะมีคมโค้งโค้งอ่ะคำนี้คืออะไรมีคมโค้งโค้งมีคมโค้งโค้งมีคมแล้วก็โค้งเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรไหนใครตอบได้ยกมือตอบเลยคืออะไรลูกมีคมโค้งโค้งก็คือตอบได้ไหมอ่ะใบให้คำแรกก็คืออะไรเอ่ยใบให้คำแรกคือเขียวรู้จักเขียวไหมเขียวเอาไว้ทำอะไรเขียว
2: เกี่ยว
0: ข้าวอ่ะอันที่สองเอกอยู่โยงบนเตาไฟใส่ไม่เอกเข้าไปเราจะเรียกว่าเรียกว่าอะไรลูก
2: เขียว
0: ดีมากเขียวเขียวต่อมาโทบดละเอียดใสใส่ไม่โทเข้าไปแปลว่าบดให้ละเอียด
2: เข
0: ียวคำนี้คือเขียวเขียวเขียวอ่ะลองสังเกตดูสิคอควายคืออักษรต่ำคู่นะใส่ไม้เอกลงไปใส่ไม้โทลงไปมีไม้ตรีไหมไม่มีปริศนาต่อมาการเกาบนผิวหนังเรียกว่า
2: คัน
0: ต่อไปเอกลงตั้งแบ่งส่วนตอน
2: ค
0: ัน ต่อไปโทบีบเอาน้ำก่อนบีบเอาน้ำคือ
2: ค
0: ันแล้วก็รีบทายทารางวัลคำตอบก็คือคันคันและขันสังเกตไหมเหมือนกันเลยคันคันขันมีแค่รูปวรรณยุกต์คือเราใส่ไม้เอกแล้วก็ไม้โทนะต่อไปทีนี้ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการผันอักษรต่ำคู่ใช่ไหมลูกสังเกตดูให้ดีนะใส่แค่ไม้เอกและไม้โทอักษรต่ำคู่พยัญชนะที่นักเรียนช่วยกันบอกทั้งหมดนี้จะผันเหมือนกันทุกอักษรในกลุ่มเดียวกันนะเวลาใส่ไม้เอกไม้โทก็ต้องใส่ให้เหมือนกันเวลาลงตารางก็ต้องลงให้ตรงกันนะครับซึ่งจุดประสงค์วันนี้เราก็จะอยู่ที่การผันอักษรต่ำคู่โดยบอกหลักการผันทั้งคำเป็นและคำตายแล้วก็สามารถผันวรรณยุกต์คำเป็นและคำตายได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการผันวรรณยุกต์นะครับอ้าวทีนี้ต่อมาดูว่าอักษรต่ำคู่คืออะไรตอนต้นชั่วโมงคุณครูบอกไปแล้วว่าอักษรต่ำคู่เราจะผันร่วมกับอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงใช่ไหมปลายทางดูด้วยนะลูกอักษรต่ำคู่จะต้องผันร่วมกับอักษรสูงโดยมันจะร่วมกันยังไงสงสัยไหมว่าร่วมกันยังไงลองดูอักษรต่ำคู่มีคอควายคอคนคอระฆังนะเสียงคอลองออกเสียงซิ
2: ค
0: อทีนี้พอมาคู่กับอักษรสูงก็คือขอไข่และขอขวดลองออกเสียง
2: ขอ
0: มันใกล้เคียงกันไหมใกล้กันใช่ไหมคอขอ
2: ขอ
0: คอ
2: ขอ
0: ข
2: ออ
0: ันนี้คือคู่กันคู่ต่อมาชอ
2: ช
0: อชอเห็นไหมใกล้เคียงกันไหมใกล้ชอ
2: ช
0: อชอสอ
2: ส
0: อสอทอถ
2: อ
0: ท
2: อถอ
0: พอผ
2: อ
0: พอผ
2: อ
0: ฟอฝ
2: อ
0: ฟอฝ
2: อ
0: ฮอหอหอห
2: อ
0: เห็นไหมเสียงจะใกล้เคียงกันก็เลยนำมาผันรวมกันเมื่อผันรวมกันแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยอักษรสูงก็จะผันได้3เสียงเนาะเรียนมาแล้วอักษรต่ำคู่ก็จะผันได้3เสียงพอเอามารวมกันไม่ได้แปลว่าจะผันได้6เสียงนะลูกมันจะผันซ้ำกันอยู่1เสียงก็คือเสียงโทเดี๋ยวจะให้ดูตารางทีนี้ลองมาดูถ้าเป็นอักษรต่ำคู่คำเป็นพื้นเสียงอยู่ที่เสียงสามัญ นะยกตัวอย่างเช่นคำว่าคาทุกคนผันพร้อมกันนะคาต่อไปเสียงโทคือค่าเสียงตรีคือคา

0: อีกรอบหนึ่งคาค่าขา
1: คาค่าขา
0: ลองสังเกตดูซิเสียงโทก็จริงอยู่แต่ว่าวรรณยุกต์ใส่รูปอะไรไม้อะไรลูกไม้เอกอันนี้เสียงตรีแต่ใส่ไม้โทดังนั้นหายสงสัยหรือยังว่าทำไมคำว่าเค้กจึงไม่ใส่ไม้ตรีใช่ไหมคำว่าเค้กเป็นเสียงตรีเหมือนกันแต่เราใส่ไม้โทโอเคนะอันนี้หายสงสัยแล้วทีนี้ต่อมาถ้าเป็นอักษรต่ำคู่คำตามผันได้คือเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาโดยเสียงโทเราจะใส่ไม้เอกอันนี้งงนิดนึงเหมือนมันถอยหลังกลับไปใช่ไหมเสียงโทใส่ไม้เอกแต่เป็นเสียงตรีมีรูปไหมไม่มีเลยไม่ได้ใส่วรรณยุกต์เลยแต่เป็นเสียงจัตวาใส่ไหมจัตวาอันนี้คือโทตรีจัตวาถ้าเป็นคำเป็นจะมีอะไรลูกถ้าเป็นคำเป็นมีแค่สามัญโทตรีไม่เหมือนกันนะอ้าวทีนี้ลองมาผันดูคำตายอักษรต่ำคู่อ่ะพร้อมกันนะค่ะคะขา
1: ค่ะคะขา
0: ไปทางด้วยนะลูกค่ะคะขาอ่านี่คือการผันอักษรต่ำคู่คำตายมาดูที่การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่เราจะเริ่มที่คำเป็นนะครับคำแรกคือคำว่าผันผันพร้อมกันหรือจะผันตามครู
1: ตามคร
0: ูได้พร้อมกันได้ไหมหรือตามครูตามครูก่อนก็ได้ลูกคำแรกผันพันผัน
1: ผันพันผัน
0: อีกรอบนึงนะผันพันผันต่อมาช้างช่างช้าง
1: ช้างช่างช้าง
0: ช้างช่างช้าง
1: ช้างช่างช
0: ้
1: าง
0: อันนี้คือการผันคำเป็นสรุปว่าคำเป็นเนี่ยผันได้3เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงและเสียงตรีถ้าเป็นคำตายดูที่คำตายเราจะได้3เสียงเหมือนกันแต่มันจะเป็นเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาคำตายพร้อมกันนะ1 2 3ค่ะคะขา
1: ค่ะคะขา
0: ต่อไปค่าคาขา
1: ค่าคาขา
0: ค่ะคะขา
1: ค่ะคะขา
0: ค่าคาขา
1: ค่าคา
0: อันนี้สังเกตว่าคำตายอักษรต่ำเนี่ยก็จะผันเหมือนกับอักษรต่ำเดียวนะต่ำเดียวต่ำคู่ผันเหมือนกันนะลูกทีนี้ไปดูต่อเรามาฝึกผันคำเป็นอย่าลืมนะสามัญโทตรีพร้อมกันนะรอบนี้พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางขอเสียงดังๆนะลูกพร้อมกัน1 2 3ฟ้าฟ้าฟ้าต่อไปคานคานขานต่อไปทิมทิมทิมทิ้งทิ้งทิ้งต่อไปคำตายคำตายเสียงยาวพร้อมทาบทาบทาบเอาใหม่เอาใหม่ทาบทาบทาบ
1: ทาบทาบ
0: ทาบทาบทาบภาพภาพภาพ
1: ภาพภาพภาพ
0: ภาพภาพภาพ
1: ภาพภาพ
0: ต่อไปคำตายเสียงสั้นคือได้ไหมได้ไหมชะชะชะ
1: ชะชะชะ
0: ชะชะชะ
1: ชะชะชะ
0: ฝะผะผะผะพะพะพะ
1: พะพะ
0: อันนี้คือการผันคำเป็นคำตายเสียงสั้นเสียงยาวทีนี้มาดูเพิ่มเติมถ้าเราจะผันคำเป็นให้ครบ5เสียงมีตัวช่วยอย่างที่บอกว่าอักษรต่ำคู่ต้องผันรวมกับอักษรอะไรอักษรสูงลองมาดูว่าทำไมต้องผันรวมกันลองดูตัวอย่างนะคาค่าขาเห็นไหมลูกได้เสียงสามัญได้เสียงโทได้เสียงตรีมันหายอะไรเสียงอะไรหายไปไม่มีเอกับอะไร จัตวาใช่ไหมถ้าเป็นคำเป็นนะทีนี้ถ้าเราอยากได้ครบ5เสียงต้องเอามาจับคู่กับอักษรสูงจำได้ไหมอักษรสูงพันได้3เสียงเหมือนกันก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเห็นไหมมันก็จะเต็มช่องพอดียกตัวอย่างเช่นคุณครูต้องการได้ครบ5เสียงก็จะเพิ่มเข้ามานะอันที่2เหมือนกันพอพ่อพอลองดูเพิ่มอะไรเข้ามาเห็นไหมคาขาค่าขาขาเต็ม5หรือยังเต็ม5แล้วแต่เสียงโทเขียนได้2รูปก็คือคำว่าค่าที่เป็นคอควายและค่าที่เป็นขอไข่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันพอพ่อพอก็จะเป็นพอพอพ่อพอพอเห็นไหมนี่คือการผันคู่กันมันก็จะครบ5เสียงทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราใช้นิ้วมือได้แบบไม่ต้องงงเลยนะทุกคนชูมือขึ้นมาลองผัน2คำนี้ดูนะพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3คาคาค่าขาขาอีกรอบนึงขอดังๆชัดๆเลยคา
1: คาคาขา
0: อีกรอบนึงคา
1: คา
0: คา
1: ขา
0: คำที่2พอพอพ่อพอพออีกรอบนึงพอพอพ่อพอพอเห็นไหมมันจะครบเต็มทุกช่องก็คือตั้งแต่สามัญเอกโทตรีและจัตวานะทีนี้เห็นไหมขอไข่ที่อยู่ในตารางนี้ขอไข่กับพอพึ่งเป็นอักษรอะไรลูกอักษรสูงใช่ไหมผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอย่าลืมนะไปดูต่อเนี่ยถ้าเราจะจับคู่อักษรคุณครูนำคอควายมาคู่กับขอไข่คอควายก็คืออักษรต่ำคู่ขอไข่คืออักษรสูงนะผันรวมกันก็จะเป็นคาขาค่าขาขาผันพร้อมกัน1 2 3เอามือขึ้นมาพร้อมกันนะปลายทางพร้อมนะลูกคาขาค่าขาขาอีกรอบหนึ่งคาขาค่าขาขาต่อมาให้นักเรียนผันเองทีที่ทีทีที่ทีพอผันรวมอักษรสูงก็จะเป็นทีทีที่ทีทีอีกรอบหนึ่งนะทีทีที่ทีทียากไหมยากไหมยากไหมไม่ยากต่อไปตัวอะไรบ้างชอช้างจับคู่กับชอชิงถ้าจับคู่กันชาวเช้าเช้าก็จะได้เป็นพร้อมกันนะหนึ่งสองสามชาวชาวเช้าเช้าเช้าอีกรอบหนึ่งดังๆชาวชาวเช้าเช้าเช้าผ่านไปพอพานคู่กับผอพึ่งพอพานคู่กับผอพึ่งจะได้เป็น5เสียงพร้อมกันนะ1 2 3พาพาพาพาผาอีกรอบหนึ่งพาพาพาพาผาเห็นไหมลูกเนี่ยพอพานกับพอพึ่งผันรวมกันได้5เสียงต่อมาฟอฟันผันคู่กับอะไรฟอฟันฟออะไรฟอฝาออกเสียงให้เต็มเสียงนะลูกพร้อมฟันฟันฟันฟันฝันอีกรอบหนึ่งฟันฟันฟันฝันฝันต่อไปหอนกฮูกคู่กับอะไรอักษรสูง
1: หอห
0: ีบมาดูซิหอหีบกับหอนกฮูกคู่กันพร้อม1 2 3 5 5 5 5 5อีกรอบหนึ่ง5 5 5 5หาเห็นไหมก็จะจับคู่ได้ครบ5เสียงทีนี้สรุปได้ว่า จากการเรียนมาทั้งหมด4ชั่วโมงในการผันวรรณยุกต์เราจะเห็นข้อสังเกตว่าถ้าอักษรแต่ละหมู่เนี่ยผันคนเดียวคำว่าผันคนเดียวแปลว่าผันของกลุ่มใครกลุ่มมันใช่ไหมอักษรกลางก็อยู่ที่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำเดียวต่ำคู่ผันคนเดียวเนี่ยจะไม่ได้ครบ5เสียงทุกอันใช่ไหมจะได้3ได้2บ้างแล้วแต่คำเป็นหรือคำตายแต่ทีนี้คุณครูก็เพิ่มเติมให้ว่าเรามีตัวมาช่วยผันใช่ไหมลูกถ้าเป็นต่ำเดียวอย่างเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วต่ำเดียวเนี่ยก็ผันร่วมกับหอนำก็จะได้ครบ5ใช่ไหมถ้าเป็นต่ำคู่เราก็ผันร่วมกับอักษรสูงก็จะได้ครบ5ใช่เปล่าเนี่ยเห็นไหมมันนำมาคู่กันมันก็จะเกิดเป็นคำในภาษาไทยแล้วก็มันก็จะผันได้หลากหลายขึ้นยกเว้นคำตายเนาะที่จะผันยังไงก็ไม่ครบ5หรอกจะได้แค่4เสียงเท่านั้นเองหรือ3เสียงนะครับอันนี้ก็พอได้ทีนี้คุณครูมีเทคนิคการผันอีกแบบนึงที่เป็นทางลัดนะอันนี้ก็ถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้ทำข้อสอบได้แล้วก็ถูกต้องแน่นอนนะยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีคำว่าขาแล้วเนี่ยลองดูคำว่าขาบางคนเนี่ยถ้าเกิดครูถามว่าคำว่าขาเป็นเสียงวรรณยุกต์อะไรอ่ะบางคนนะเห็นแบบนี้ตอบทันทีว่าเสียงโทเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมีอะไรมีไม้โทใช่ไหมในใครตอบในใจแล้วว่าเสียงโทแน่นอนครูเชื่อว่าทุกคนต้องหลายคนต้องคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคาเสียงอะไรลูกเสียงตรีลองเอามือขึ้นมา5นิ้วแล้วลองเทียบดูซิว่าใช่เสียงตรีจริงไหมพร้อมกันนะ1 2 3คาคาคาขาเอาจอดเลยจอดที่นิ้วอะไรนิ้วอะไรลูกตอบดังๆรู้จักนิ้วไหมนิ้วอะไรนิ้วนางนิ้วนางเราจะแทนด้วยเสียงเสียงอะไรเอ่ยเสียงตรีอย่าลืมสิเสียงสามัญคือนิ้วหัวแม่มือเสียงโทคือเสียงเอกคือนิ้วชี้เสียงโทคือนิ้วกลางเสียงตรีคือนิ้วนางเสียงจัตวาก็คือนิ้วก้อยนะอย่าลืมนะสรุปว่าคำว่าขาเป็นเสียงอะไรตอบพร้อมกัน
1: เส
0: ีย
1: งตร
0: ีเสียงตรีปลายทางดูด้วยนะลูกคำว่าขาก็คือเสียงตรีอ้าวทีนี้คำต่อมาที่อยากจะทดสอบนิดนึงอ้าวคำว่าซ่อมดูซิคำนี้ถ้ามองที่รูปของคำคิดว่าเป็นเสียงอะไรดูที่แม่เอกบางคนเนี่ยโอ๊ยตอบทันทีเลยว่าเสียงเอกใช่ไหมแต่จริงใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เราผันไปเลยลูกเอานิ้วขึ้นมาผันไปเลย5เสียงนะพร้อมกัน1 2 3ซ่อมซ่อมซ่อมอ้าวจอดเลยอยู่ที่นิ้วอะไรนิ้วกลางแสดงว่าเป็นเสียงโทดีมากดีมากอ้าวต่อมาถ้าเป็นคำว่าฮึบคำนี้อ่านว่าอะไรหออึบอฮึบรู้จักฮึบไหมเอาฮึบก่อนทีนี้ลองดูนะมันเป็นคำตายก็จริงแต่คุณครูจะสอนเทคนิคลัดก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยผันไปเลยให้ครบ5เสียงแต่ว่าต้องตั้งคีย์ให้ถูกแล้วมาดูว่าคำที่เราต้องการมันอยู่ที่นิ้วอะไรมันจอดที่นิ้วไหนแล้วให้บอกว่าเป็นเสียงนั้นโอเคไหมคำนี้เราจะผันได้ว่าฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบลองผันพร้อมกัน1 2 3ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบคำว่าฮึบอยู่นิ้วไหนใครจับเสียงได้ทันนิ้วอะไรลูกนิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงอะไรนิ้วนางเสียงตรีถูกต้องหมดหรือยังเอาอีกสัก2คำคำว่าชื้นดูคำนี้คำว่าชื้นเสียงอะไรคำว่าชื้นเสียงอะไรเอ่ยลองผันดูซิลองผันดูซิเอานิ้วขึ้นมาเลยพร้อมกันปลายทางด้วยนะ1 2 3ชื่น
1: ช
0: ื่
1: น
0: ดังๆขออีกหนึ่งรอบถูกแล้วถูกแล้วพร้อมกัน1 2 3
1: ชื่นช
0: ื่
1: นช
0: ื่
1: น
0: คำว่าชื่นอยู่ที่นิ้วอะไร
1: น
0: ิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงตรีเป็นเสียงตรีถึงแม้ว่าจะเป็นรูปโทเข้าใจหรือยังทีนี้เข้าใจแล้วนะทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วมีเกมมาให้แข่งขันแข่งขันเราจะแข่งขันกันเป็นทีมชายและทีมหญิงดีไหม
1: ด
0: ีถ้าใครชนะนะถ้าทีมไหนชนะ เดี๋ยวพอเลิกคาบนี้หมดชั่วโมงนี้ตอนพักกลางวันก็ได้ไปรับรางวัลที่ครูโอเคไหมลูกนะอันนี้ให้รางวัลเลยเป็นทีมอ่ะทีนี้วิธีการแข่งก็คือบัตรคำที่จะแจกทีมชายทีมหญิงเนี่ยคนละสีแต่ว่าจะได้ทีมละ2อันช่วยกันแล้วเอาคำเหล่านี้ที่คุณครูแจกให้เนี่ยไปติดที่ข้างๆกระดานก็คือบันไดไต่วรรณยุกต์ลองไต่วรรณยุกต์ดูซิว่าทีมไหนจะไต่ได้ถูกต้องมากที่สุดโอเคไหมเอาไปวางยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนช่วยกันบอกแล้วใช่ไหมคำว่าขาคือเสียงอะไรนะลูกคำว่าขาเสียงตรีใช่ไหมนักเรียนก็เอามาแปะลงในช่องตรีใช่ไหมคำว่าชื้นก็คือเสียงตรีใช่ไหมนักเรียนก็แปะแบบนี้เลยให้มันอยู่ในช่องเดียวกันเรียงไปเลยโอเคเปล่าไม่งงนะแบบนี้คือการเล่นเกมแล้วเราจะมาตรวจสอบว่าทีมไหนจะแปะได้มากที่สุดเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆปลายทางมีบัตรคำหรือยังลูกอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้คุณครูดาวน์โหลดแล้วก็ตัดแจกเด็กๆได้เลยนะครับแล้วก็ลองเอามาจัดกลุ่มหรือว่าเรียงให้ถูกต้องตามวรรณยุกต์ดูคุณครูจะให้เวลาแค่3นาทีต่อ1ทีมคือแข่งกันทีมชายมาแปะฝั่งนี้ทีมหญิงไปแปะฝั่งนั้นรู้เรื่องนะถ้าพร้อมแล้วมารับบัตรคำแล้วก็คุณครูจะให้สัญญาณคุณครูให้สัญญาณเสร็จแล้วนักเรียนก็กระจายได้เลยเอาตัวแทนแบ่งทีมก่อนตอนนี้แบ่งทีมก่อนผู้ชายไปอยู่ฝั่งไหนลูกผู้ชายอ้าวไปเลยขยับไปเลยไปอยู่ทีมตัวเองผู้หญิงขยับมาอยู่ทีมผู้หญิงนะลูกแล้วก็มาช่วยกันนะทุกคนต้องได้ช่วยกันจับนะ

0: ตอนนี้พร้อมแล้วนะเสร็จเรียบร้อยกันทั้ง2ทีมแล้วคิดว่าทีมไหนน่าจะชนะวันนี
1: ้
0: ทีมชายหรือทีมหญิงทีมหญิงมั่นใจหรือเปล่าทีมชายมั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: มั่นใจอ่ะเราจะเช็คคำตอบของกลุ่มไหนก่อนเอาชายหรือหญิงเอาชายหรือหญิงเอาหญิงก่อนนะอ่ะโอเคมาดูนักเรียนดูคำแรกอ่ะทุกคนเอามือขึ้นมาผันไปพร้อมกันแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เราจะดึงออกแล้วก็หักคะแนนนะโอเคไหมอ่ะพร้อมกันคำแรกไผ่ไผ่ไผ่ไผ่ไผ่ไผ่อยู่ที่นิ้วอะไรถูกต้องไหม
1: ถู
0: กต้องอ่ะ1 2 3คำนี้ฟืนฟืนฟืนฟืนฟืนฟืนถูกต้องไหมลูก
1: ถู
0: กต้องอ่ะต่อมาไฟไฟไฟไฟไฟถูกต้องไหม
1: ถูก
0: อ่ะต่อมาคำว่าภาพพร้อมกันนะ1 2 3ภาพภาพภาพถูกต้องไหมเสียงโทถูกอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรหึมใช่ไหมหึมอ่ะพร้อมกันนะ1 2 3หึมหึมหึมถูกไหมถูกอ่ะรอดแล้วรอดแล้วมาดูเสียงตรีบ้างคำว่าเทียบอ่ะทุกคนพร้อมกันนะลูก1 2 3เทียบเทียบเทียบเสียงอะไรเสียงโทดังนั้นเพื่อนตอบถูกไหม
1: ไม
0: ่ถูกเราต้องย้ายมาไว้ที่เสียงโทนะอันนี้ผิดเดี๋ยวเราดึงออกมาก่อนเพื่อที่จะหักคะแนนอ่ะต่อไปคำว่าคุม1 2 3คุมคุมคุมคุมเสียงอะไรลูก
1: เสียง
0: ตรีถูกต้องไหม
1: ถู
0: กอ่ะต่อมาคำว่านับอ่ะพร้อมกัน1 2 3นับนับนับนับเสียงอะไรตรีถูกต้องอ่ะคำว่าห้องพร้อมกันนะห้องห้องห้องห้องถูกต้องไหม
1: ถูก
0: คำว่าชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นถูกต้องชุบชุบชุบชุบชุบถูกไหม
1: ถูก
0: อ่ะคำว่าทึบคำสุดท้าย1 2 3พร้อมกันทึบทึบทึบทึบถูกต้องไหมถูกแสดงว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ1คำอ่ะเราต้องมาลุ้นให้ทีมผู้ชายผู้ชายถ้าผิดเกิน1แสดงว่าแพ้โอเคนะอ้าวพร้อมพร้อมกันนะช่วยกันเช็คนะลูกคำแรกอ่ะปลายทางด้วยนะปลายทางด้วยพร้อมกัน1 2 3ผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านอยู่ที่นิ้วอะไรนิ้วโป้งแสดงว่าเป็นสามัญถูกต้องคำที่สองชานชานชานชานชานชานเสียงสามัญถูกต้องคำต่อมาเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงถูกต้องไหมถูกต่อไปคำว่าเท่า1 2 3เท่าเท่าเท่าเสียงอะไรลูกโทถูกต้องคำว่าเฟื่องเฟื่องเฟื่องเฟื่องเสียง
1: โท
0: ต่อไปพอพอพอเสียง
1: โท
0: ต่อมานานานานานาเสียง
1: ตรี
0: ต่อไปทองทองท้องท้องเสียง
1: ตรี
0: คำนี้เสียงอะไรมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจถ้ามั่นใจผ่านพร้อมกันนะ1 2 3ฟาดฟาดฟาดฟาดถูกไหม
1: ถูก
0: คำว่าช้างคำว่าช้างพร้อมกันนะช้างช้างช้างช้างคือเสียง
1: ตร
0: ีถูกต้องตอนนี้ผู้หญิงนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเหลืออีก2คำลูกพร้อมกันทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งเสียงตรีและต่อมาคำสุดท้ายคำนี้มั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: พร้อมกันดังๆค่าค่าค่าค่าหมดยังหมดแล้วเสียงตรีแสดงว่าฝ่ายชายเป็นผู้ชนะปรบมืออ้าวผู้หญิงผิดหนึ่งคำก็คือคำว่า เทียบคำว่าเทียบต้องเป็นเสียงอะไรอ่ะอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะลูกพร้อมกันนะ1 2 3เทียบเทียบเทียบต้องเป็นเสียงโทนี่คือการผันแบบวิธีลัดนะเราตั้งคีย์ไปทั้งหมด5คําเลยแล้วก็ดูแค่ว่าคำนั้นตกที่นิ้วอะไรแล้วก็ตอบออกมาให้ได้ว่าเป็นเสียงอะไรโอเคนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเอาเทคนิคที่เป็นการแบบผันแบบ

กของฝากจากครูให้หนูคนเก่งอันนี้นะนักเรียนดูที่ใบงานนะลูกใบงานวันนี้เราจะใช้ใบงานที่6เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่นะการผันอักษรต่ำคู่ก็จะผันรวมกับอักษรสูงอ่ะเด็กๆดูที่ใบงานใบงานตอนแรกมีคำมาให้ทั้งหมด5คําดูก่อนดูก่อนมีคำทั้งหมด5คำนักเรียนดูที่ข้อแรกคำแรกมีคำว่าชันกับคำว่าฉันคุณครูเอามารวมกันแล้วนะต่ำคู่แล้วก็อักษรสูงดังนั้นวิธีการทำใบงานก็คือว่าอักษรต่ำคู่เนี่ยผันได้เสียงสามัญโทตรีแต่ถ้าเป็นอักษรสูงก็จะเป็นเอกโทจัตวาเนี่ยลองดูผันให้มันตรงกับตัวอย่างนะมันก็จะได้ครบ5เสียงทำแค่5ข้อนี้ส่วนตอนที่2ฝากให้เป็นการบ้านก็คือไปผันวรรณยุกต์ของคำที่อยู่ท้ายประโยค3คำนี้แล้วก็ลองนำไปเติมลงในประโยคว่าเราจะนำไปใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะลูกแต่ว่าในชั่วโมงนี้เราทำแค่ตอนที่1ก่อน5ข้อใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราจะมาฝึกผันกันอีกรอบนึงเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะครับเชิญครับ

ครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสรุปบทเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายใบงานตอนแรกให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะถ้าคนไหนยังตามไม่ทันหรือยังเสร็จไม่เรียบร้อยก็สามารถไปเขียนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งที่คุณครูปลายทางได้เลยนะครับมาดูที่ตอนแรกนะตอนที่1เนี่ยเราจะแบ่งอักษรออกเป็น2หมู่ใช่มั้ยลูกในข้อแรกนะยกตัวอย่างเช่นมีอักษรต่ำคู่ก็ต้องผันรวมกับอักษรสูงใช่มั้ยเช่นคำว่าชันทุกคนผันพร้อมกันนะดูที่หน้าจอเราก็จะได้ว่าชันชันชันคำว่าชันเป็นอักษรสูงก็จะเป็นชันชันฉันพอผันรวมกันก็จะได้ว่าชันชันชันชั้นฉันเวลาเขียนลงตารางก็ให้ถูกต้องแบบนี้นะครับข้อที่2ดูคำว่าพาเป็นอักษรต่ำคู่ก็จะได้เป็นพาพาพาพาเป็นอักษรสูงก็จะเป็นพาพาผาพอผันรวมกันพร้อมกันนะพาพาพาพาผาทั้งต้นทางและปลายทางขอเสียงดังๆนะลูกต่อไปข้อที่3คำว่าฟันต่ำคู่นะก็จะเป็นฟันฟันฟันคำว่าฝันอักษรสูงก็จะเป็นฟันฟันฝันเอามารวมกันก็จะได้ว่าพร้อม1 2 3ฟันฟันฟันฝันฝันขออีกรอบนึงฟันฟันฟันฟันฝันข้อที่4คำว่าทางเป็นต่ำคู่ก็จะได้ว่าทางทางทางคำว่าทางอักษรสูงจะเป็นทางทางทางรวมกันพร้อมกันนะ1 2 3ทางทางทางทางทางข้อสุดท้ายคำว่าคุมและคำว่าขุมต่ำคู่และอักษรสูงนะก็จะเป็นคุมคุ้มคุ้มและคุมคุ้มขุมพอเอามารวมกันได้ครบ5เสียงพร้อมกัน1 2 3คุมคุมคุ้มคุ้มขุมอันนี้คือการผันอักษรรวมกันระหว่างต่ำคู่และอักษรสูงส่วนตอนที่2ฝากเป็นการบ้านไปทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็สรุปได้ว่าการผันอักษรที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำมีวิธีการผันที่แตกต่างกันนะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อผันออกมาแล้วรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์จะไม่ตรงกันเสมอไปนะจะตรงกันเฉพาะบางหมู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมเอาเทคนิคที่คุณครูสอนก็คือใช้นิ้วมือของเราให้เกิดประโยชน์ก็คือผันไปเลยนะลูกตั้งคีย์ให้ถูกแล้วก็ดูว่าคำนั้นตรงกับนิ้วอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นเสียงอะไรแค่นั้นเองนะสำหรับเรื่องการผันวรรณยุกต์นี้ก็ขอฝากเอาไว้ให้ไปฝึกฝนทบทวนแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้ก็จบเรื่องราวของการผ่านวรรณยุกต์ไว้เพียงเท่านี้ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมหนังสือเรียนภาษาภาษีชั้นป.4นะครั้งต่อไปเราจะใช้เล่มนี้นะครับแล้วก็ใบงานที่7เรื่องกลวิธี KWHLAQ พิชิตการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็ใบงานที่8เรื่องตอบคำถามเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะครับจะเป็นการอ่านจับใจความในชั่วโมงต่อไปแล้วเราจะพบกับเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงต่อไปเรื่องออมไว้กำไรชีวิตฝากให้เด็กๆทุกคนจัดเตรียมสิ่งที่จะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
0: ค่ะคุณตาเป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแน่นอนครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4แน่นอนครับนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนดีกว่านะครับว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียนวิชาอะไรมาอาจจะไม่มีสติแล้วตอนนี้ต้องรวมสติต้องเรียกสติตัวเองกลับคืนมานะครับทั้งหมดเอามือจับหัวนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอามือจับหูเอามือจับไหล่จับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับไหล่จับหูจับหูจับไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนปลายทางทำทันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังครูนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับสถานการณ์นี้มีชื่อว่ากระบอกน้ำของฉันหนูนิดและหนูดีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกวันหนูนิดจะพกกระบอกน้ำไปโรงเรียนทุกวันเมื่อหนูนิดดื่มน้ำหมดหนูนิดจะไปเติมน้ำจุดให้บริการที่โรงเรียนมีไว้ให้ส่วนหนูดีจะซื้อน้ำดื่มทุกครั้งในการมาโรงเรียนและเมื่อดื่มน้ำจนหมดก็จะซื้อน้ำขวดใหม่มาดื่มนะครับเป็นไงนักเรียนเมื่อสักครู่นี้จะมีอยู่กี่ตัวละครเมื่อสักครู่นี้2มีหนูนิดแล้วก็หนูดีใครเป็นคนถือกระบอกน้ำมาใครเอ่ยหนูนิดใช่ไหมแล้วใครล่ะซื้อน้ำกินตลอดเลย
1: หน
2: ูดีแล้วถ้านักเรียนจะนำไปเป็นแบบอย่างจะเอาแบบอย่างใครดีระหว่างหนูนิดหรือว่าหนู
1: ด
2: ีหนูนิดทำไมอ่ะทำไมจึงต้องเลือกหนูนิดครับจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับ
3: เพราะว่าไม่ต้องซื้อน้ำด้วยครับ
2: เพราะว่าไม่ต้องซื้อน้ำประหยัดอะไร
3: ประหยัดเงิน
2: ประหยัดเงินใช่ไหมเก่งมากๆครับนั่งลงครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมนักเรียนมีไหมนอกจากประหยัดเงินแล้วมีอะไรได้อีกบ้างยังมีอีกยังมีอีกตอบได้ครับ
3: จะได้ไม่ต้องซื้อเอาตังไปหยอดกระปุกดีกว่าครับ
2: เอาเงินนี้ไปหยอดกระปุกอีกใช่ไหมเยี่ยมยอดมากครับนักเรียนครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนาะอย่างที่เพื่อนบอกแล้วว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะและนำเงินที่เหลือนั้นไปออมเงินนะครับแต่นักเรียนสมมุติว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยซื้อน้ำกินหมดเลยเป็นขวดน้ำพลาสติกใช่ไหมพอดื่มแล้วเป็นไงทิ้งไหมทิ้งเป็นขยะไหมเป็นขยะนะครับแต่ถ้าเราใช้กระบอกน้ำส่วนตัวหรือว่าเป็นแก้วน้ำส่วนตัวของเรานะครับเวลามาโรงเรียนก็จะเติมน้ำนอกจากประหยัดแล้วก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับเราจะไม่สร้างขยะนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมกันนะครับในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยมีอะไรบ้างนักเรียนเคยได้ยินอามห่วง2เงื่อนไขไหมครับมีคนได้ยินไหมไม่เคยเลยเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยได้ยินหรือเปล่า3ห่วง2เงื่อนไขถ้าอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะมีหลักการนะครับก็คือเป็น3ห่วง2เงื่อนไขนะครับมีดังนี้เรามาดู3ห่วง3ห่วงนะครับห่วงที่1สีเหลืองอ่านพร้อมๆกันครับคืออะไรเอ่ย
1: พอประมาณ
2: พอประมาณสีน้ำเงินล่ะครับ
1: ม
2: ี
1: เหต
2: ุ
1: ผล
2: มีเหตุผลและสีชมพู
1: ม
2: ี
1: ภ
2: ู
1: ม
2: ิ
1: ค
2: ุ้
1: มก
2: ัน มีภูมิคุ้มกันนี่เราเรียกว่า3ห่วงประกอบไปด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันถ้าเวลานักเรียนจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการออมเงินไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเราต้องใช้3ห่วงในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันทีนี้3ห่วงไปแล้วต่อมาเรามาดูเขาเรียกอีกแบบนึงว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1คือเงื่อนไขความรู้ความรู้ที่หมายถึงคือเป็นความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังนะครับและเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมก็คือซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีสติและแบ่งปันซึ่งเวลาที่เราจะทำสิ่งใดก็ตามนะนักเรียนเราต้องใช้3ห่วงและมี2เงื่อนไขในการปฏิบัติด้วยนั่นก็คือต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรมเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละคำว่าพอประมาณแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพอประมาณไหนครูอยากลองฟังเสียงนักเรียนต้นทางหน่อยว่าพอประมาณในความคิดของเราน่าจะหมายถึงอะไรมีนักเรียนอยากจะตอบไหมครับมีกลุ่ม3อีกแล้วกลุ่ม3จะตอบครับ
3: ไม่เยอะจนเกินไปและไม่มากจนเกินไปครับ
2: ไม่มากจนเกินไปและไม่อะไรนักเรียนไม่น้อยจนเกินไปใช่ไหมพอดีมีคนอื่นอีกไหมมีคำตอบนอกเหนืออีกจากนี้อีกไหมครับนักเรียนกลุ่มที่4อ่ะกลุ่มที่4จับไมค์ขึ้นพูดเลยไหนพอเห็นคำว่าพอประมาณแปลว่าอะไรในความคิดของเราต้องกล้าแสดงออกไม่เป็นไรนักเรียนลองพูดมาเลยตามความคิดของเราเลยครับจับไมค์ขึ้นพูดเลยครับมีเพื่อนตัดสินใจตอบนะครับว่ามาเลยนักเรียนปลายทางตอนนี้กำลังให้กำลังใจนักเรียนอยู่นะครับ
0: พอมีพอกินค่ะ
2: พอมีพอกินไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเยี่ยมยอดมากครับนั่งลงได้ครับนี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้บอกนะครับก็คือความพอประมาณพอมีพอกินนะครับความพอประมาณก็คือความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่มีอยู่2คีย์เวิร์ดนะนักเรียนพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปและจะต้องไม่ทำให้คนอื่นและตัวเองนั้นเดือดร้อนด้วยนะครับและครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนักเรียนเวลาที่เรากินขนมหรือว่ารับประทานขนมหรือว่าอาหารเราควรกินมากจนเกินไปไหมไม่งั้นจะส่งผลเสียกับเราใช่ไหมหรือกินน้อยจนเกินไปสมมติว่าถ้าเราไปพักรับประทานกลางวันกินข้าวน้อยกินช้อนเดียว2ช้อนน้อยจนเกินไปเป็นยังไงร่างกายเราจะเป็นยังไงครับแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงมีแรงไหมมีแรงที่ใช้ชีวิตไหมไม่มีเห็นไหมก็เดือดร้อนตัวเองอีกใช่ไหมครับแต่ถ้ากินมากจนเกินไปกินเยอะเลยจนอ้วนเลยแล้วเป็นยังไงนักเรียนเกิดโรคอื่นๆตามมาใช่ไหมแล้วถ้าเราปวดท้องขึ้นมาใครจะเดือดร้อนอีกพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ต้องพาไปโรงพยาบาลพ่อแม่ต้องเสียเงินอีกใช่ไหมครับดังนั้นความพอประมาณดีที่สุดไม่น้อยจนเกินไปและไม่มากจนเกินไปนะครับครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาร่วมกันคิดกันนะครับนักเรียนคำถามเนี่ยถามว่าหากยึดหลักความพอประมาณกินข้าวมื้อละ 10,000 บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดเดี๋ยวครูจะลองฟังนะครับความคิดความเห็นของนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็ลองพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคุณครูปลายทางนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนที่รวยมากๆเลยนักเรียนเงินเดือนเนี่ยเป็นหลักล้านเลยแต่กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารเนี่ยมื้อละ 10,000 บาทถือว่าเขาพอเพียงหรือว่าเขาพอประมาณหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ

0: ูจะสุ่มนะครับนักเรียนต้นทางลองตอบดูนะครับเรามาดูว่าเอจะได้กลุ่มไหนกันนะครับกลุ่มไหนดีกลุ่ม C เหรออ่ะไปดูกันกลุ่มที่3กลุ่มที่3ยกไมค์ขึ้นพูดเลยอ่ะเดี๋ยวครูทวนคำถามให้ก่อนถ้ายึดหลักความพอประมาณเรากินข้าวมื้อละ 10,000 บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมเอาตามความคิดของเราเลยอ่ะฟังก่อนคำจำกัดความของคำว่าพอประมาณคือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปและไม่ทำให้คนอื่นหรือตัวเองเดือดร้อนกินได้ไหม
1: ได้
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าเขามีเงิน
0: เพราะว่าเขามีเงินเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหม
1: ไม่
0: อย่างที่เก่งมากๆปรบมือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนครับจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วอย่างที่รัชกาลที่9นะครับพระองค์เคยบอกว่าฟุ่มเฟือยได้ถ้าทำแล้วมีความสุขนะครับถ้าทำแล้วไม่เกินฐานะของตนเองสามารถทำได้สามารถฟุ่มเฟือยได้เป็นบางทีบางเวลานะครับนี่ก็คือความหมายของคำว่าพอประมาณทีนี้ต่อไปพอประมาณแล้วต้องมีเหตุผลพอคำว่ามีเหตุผลนักเรียนคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรครับการมีเหตุผลมีไหมเดี๋ยวเรามาฟังคำก่อนนะครับคำอธิบายของคำว่ามีเหตุผลนะครับมีเหตุผลก็คือการทำสิ่งใดต้องพิจารณาจากเหตุที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างรอบคอบตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารใช่ไหมแล้วถ้าเรามีเงินเหลือซื้อขนมเราก็ต้องคิดก่อนนะนักเรียนว่าขนมที่เราจะซื้อนั้นมีประโยชน์หรือไม่ถ้าซื้อแล้วกินแล้วอิ่มท้องหรือเปล่าต้องพิจารณาผลที่ตามมาด้วยไม่ใช่ว่าเอ๊อยากได้อันนี้ซื้อเลยอยากได้นั้นซื้อเลยอยากได้ซื้อโดยไม่มีเหตุผลไม่คิดถึงผลที่จะตามมานะครับหรือว่าซื้อแต่ขนมกินขนมทุกวันเลยข้าวเนี่ยกินนิดเดียวแต่กินขนมเยอะเป็นยังไงนักเรียนผลที่ตามมาจะส่งผลดีกับผลหรือว่าผลเสียต่อตัวนักเรียนเองผลเสียใช่ไหมอาจจะมีโรคต่างๆตามมาโรคอ้วนโรคอื่นมากมายใช่ไหมครับดังนั้นมีความพอประมาณแล้วต้องมีเหตุผลด้วยนะครับต่อไปเรามาดูอีกคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยมีภูมิคุ้มกันมีคนอยากจะบอกครูไหมว่าภูมิคุ้มกันตามความคิดของเรียนแปลว่าอะไรมีไหมนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับว่าคำว่ามีภูมิคุ้มกันหมายถึงอะไรกลุ่มที่3อีกแล้วตอบได้เลยครับเก่งมากๆนะครับกล้าแสดงออก
1: ไม่ให้เป็นโรคครับ
0: ไม่ให้เป็นโรคตามตัวเลยใช่ไหมนักเรียนไม่ให้เป็นโรคนั่งลงได้ครับนอกจากไม่ให้เป็นโรคแล้วนะนักเรียนตามความหมายของการมีภูมิคุ้มกันนะครับมีไว้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการมีภูมิคุ้มกันก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมว่าเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าจะเวลาที่ซื้อน้ำเนี่ยจะเอากระบอกน้ำมาใช่ไหมแล้วเอาเงินนี้ไปเก็บออมเก็บสะสมเอาไว้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเขามีเงินที่สามารถเก็บออมได้แต่ต่อไปในอนาคตมีคนรู้ไหมว่าเราอาจจะล้มหัวฟาดพื้นหรือว่าเราอาจจะเจ็บป่วยขึ้นมามีใครทราบล่วงหน้าไหมไม่มีนะครับดังนั้นเราจึงต้องควรเก็บออมเงินไว้เพื่อยามฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นยามป่วยไข้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดที่จะต้องใช้เงินเยอะๆขึ้นมานะครับเงินที่เราออมไว้ก็สามารถช่วยเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วนะ3ห่วงต่อไปเรามาดูเงื่อนไขกันเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขอะไรตอบดังๆหน่อยครับ
2: เงื่อนไขความรู้
0: ประกอบไปด้วยอะไรเอ่ย

0: เงื่อนไขความรู้ประกอบไปด้วยรอบรู้รอบคอบระมัดระวังแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าเก็บออมเงินใช่ไหมถ้าเราไม่มีความรู้ในการออมเงินนักเรียนไม่มีความรู้ในการออมเงินสมมุติว่าเอาเงินมาโรงเรียนวันละ20บาทฉันอยากจะออมเงินไฟแรงมากเลยอยากจะออมเงินออมวันละ20บาทเป็นยังไงนักเรียนพอกินไหมไม่พอออมทุกวันวันละ20 20 20ขนมก็ไม่ได้ทานอาหารดีๆก็ไม่ได้ทานผลไม้ก็ไม่ได้ทานเป็นยังไงนักเรียนเราไม่มีความรู้ในการเป็นไงเก็บออมซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บออมเนี่ยเราก็ต้องหักเหลือไว้สัก 30% หรือว่า 20% นะครับสำหรับการออมแล้วก็ใช้เงินที่เหลือนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยตึงจนเกินไปนั่นก็คือใช้ความพอประมาณนั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าเงื่อนไขความรู้นะครับก็คือฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันนี่นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขความรู้ต่อไปครับนักเรียนเงื่อนไขที่2คือเงื่อนไขคุณธรรมมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรครับซื่อสัตย์พูดดังๆนักเรียนซื่อสัตย์ต่อไป
1: อดทน
0: อดทนต่อไปมีสติใช่ไหมสติดีมีปัญญานั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างนะครับประกอบไปด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญานะครับในการดำเนินชีวิตเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการออมเงินใช่ไหมนักเรียนถ้าเราเนี่ยไม่มีเงินเราใช้คุณธรรมอย่างไรถ้าเราไม่มีเงินออมเราไปขโมยเงินแม่มาออมเงินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถือว่าซื่อสัตย์ไหมถ้าขโมยเงินไม่ซื่อสัตย์นะครับหรือเวลาออมเงินเราต้องใช้ความอะไรเอ่ยความอดทนอดกลั้นนะครับเราจะเป็นยังไงนักเรียนจะไม่ยอมซื้อของเล่นไม่ยอมซื้ออะไรก่อนเราต้องออมเงินเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับนี่คือต้องใช้ความซื่อสัตย์แล้วก็ความอดทนนะครับอยู่ในเงื่อนไขของคุณธรรมนั่นเองเนี่ยเรามาทบทวนกันหน่อยสิครับนักเรียน3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างมีใครจำได้ไหมห่วงที่1คืออะไรเอ่ย
2: พอประมาณ
0: ห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันเอาใหม่นะนักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจฟังนะครับจำให้ได้นะครับห่วงที่1คือ
2: พอประมาณ
0: ห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันนะครับและง่ายๆเลย2เงื่อนไขคือเงื่อนไขอะไรเอ่ยต้องใช้อะไรความรู้และคุณธรรมเงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะมีกิจกรรมนะครับมาให้พวกเราได้ทำกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวท้าให้ชิมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกติกานะครับช่วงก๋วยเตี๋ยวท้าให้ชิมนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะนักเรียนปลายทางสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปถามนักเรียนนะครับไปถามกลุ่มหนึ่งดีกว่าว่าเอ๊ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีอะไรบ้างที่อยู่ในชามของเขามีอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยว
3: ม
0: ี
3: ถ
0: ั่
3: วงอก
0: มีถั่วงอกมีอะไรอีกมีเส้นมีอะไรอีกครับ
3: หมู
0: มีหมูมี3อย่างใช่ไหมต่อไปเครื่องปรุงล่ะมองออกหรือเปล่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้าง
3: มีน้ำส้มสายชู
0: มีน้ำส้มสายชูมีอะไรอีกครับ
3: น้ำตาลครับ
0: มีน้ำตาล
3: พริกป่นแล้วก็
0: พริกป่นแล้วก็อะไร
3: พริกป่นแล้วก็น้ำปลา
0: แล้วก็น้ำปลานะครับครูเอาเครื่องปรุงมาให้นักเรียนใช่ไหมทีนี้เรามาฟังกติกากันแต่ละกลุ่มจะต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวของตนเองนะครับปรุงโดยใช้3ห่วง2เงื่อนไขไหนบองลองมาทบทวนหน่อยสิ3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างห่วงที่1
2: พอประมาณ
0: พูดดังๆหน่อยให้เรียนปลายทางได้ยินด้วยห่วงที่1
2: พอประมาณ
0: พอประมาณ ห่วงที่2
2: ม
0: ี
2: เหต
0: ุ
2: ผล
0: มีเหตุผลห่วงที่3
2: มีภูมิคุ้มกัน
0: มีภูมิคุ้มกันเราต้องใช้3ห่วงนี้ในการปรุงอาหารและที่ขาดไม่ได้ต้องใช้2เงื่อนไขคือเงื่อนไขอะไรเอ่ยจำได้เปล่าเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขความรู้และก็เงื่อนไขคุณธรรมเราต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวโดยการใช้3ห่วง2เงื่อนไขแต่ไม่ใช่ปรุงให้ตัวเองชิมปรุงให้เพื่อนชิมนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งปรุงเสร็จใช่ไหมไปชิมของกลุ่มที่2กลุ่ม2ไปชิมของกลุ่มที่3กลุ่ม3ไปชิมของกลุ่มที่4กลุ่ม4ไปชิมของกลุ่มที่5และกลุ่มที่5มาชิมของกลุ่มที่1ดังนั้นครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการปรุงก๋วยเตี๋ยวนักเรียนปลายทางให้กำลังใจนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและลองนึกดูลองพูดคุยกันดูนะครับว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะปรุงก๋วยเตี๋ยวอย่างไรในเงื่อนไขของ3ห่วง2เงื่อนไขถ้าพร้อมแล้วปรุงได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับเป็นไงบ้างเอ่ยปรุงกันเสร็จหรือเปล่าเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองนึกดูนะครับถ้าเราเป็นคนปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนชิมนักเรียนจะปรุงอย่างไรนะครับทีนี้ลำดับต่อไปครูจะให้เราเปลี่ยนกลุ่มกลุ่มที่1ไปอยู่กลุ่ม2กลุ่ม2ไปอยู่กลุ่ม3กลุ่ม3ไปอยู่กลุ่ม4เดี๋ยวรอก่อนกลุ่ม4ไปอยู่กลุ่ม5กลุ่ม5ไปอยู่กลุ่ม1เดี๋ยวเราให้เวลานักเรียนต้นทางไปเปลี่ยนกลุ่มสักครู่หนึ่งนะครับไปกันเลย

หมดเวลานะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับที่กลุ่มอื่นๆนะครับปรุงให้เราทานถ้าพร้อมแล้วชิมได้เลยครับ

0: หมดเวลาชิมแล้วครับน่าจะอร่อยกันนะครับนักเรียนปลายทางเห็นนักเรียนต้นทางทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นไงครับหิวขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปถามแต่ละกลุ่มกันดีกว่าว่ารสชาติที่เขาทานไปเป็นรสชาติอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มนี้กันเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่1ปรุงให้เราชิมเป็นยังไงบ้างครับรสชาติไหนลองบอกมาเลยครับ
1: จืดมากค่ะ
0: จืดมีอีกไหมมีอีกไหมนอกจากจืดแล้ว
1: เผ็ดนิดเดียวเองค่ะ
0: เผ็ดนิดเดียวแล้วเราชอบไหมชอบไหมยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจเราใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมที่กลุ่มที่2ปรุงให้รสชาติเป็นไงเอ่ย
2: ไม่เผ็ดอ
1: ร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากๆเลยรสชาติเป็นยังไง
3: ไม่เผ็ด
1: จะลง
0: นรก
1: เลยคร
0: ับ โอ้เผ็ดเยอะมากใช่ไหมบางคนบอกว่าเผ็ดบางคนบอกไม่เผ็ดนะครับแล้วอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม
3: อร่อยคร
0: ับ อร่อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มนี้คือกลุ่มที่2ใช่ไหมแล้วกลุ่มที่3ปรุงให้เป็นยังไงรสชาติรสชาติ
1: เป็นยังไงอร่อยมากเลยค่ะ
0: รสชาติอร่อยมากเป็นยังไงมีเปรี้ยวหวานเป็นยังไงบ้าง
1: รู้สึกกำลังดีค่ะแต่ว่ากลิ่นคล้ายๆแบบมันเหม็นอะ
0: เหม็นเหม็นใช่ไหม
1: กลิ่นเหม็น
0: เป็นยังไงเลยเป็นน้ำปลาหรือเปล่าม
1: ันเหมือนแบบกลิ่นร้านแบบร้านตำสั่งยังไง
0: อ๋อนะครับนี่ก็จะเป็นรสชาติที่กลุ่มที่2ได้ชิมไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่4นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มที่4ชิมให้กินปรุงให้ชิมอ่ะเป็นไงบ้างรสชาติ
1: อร่อยกำลังดีครับ
0: อร่อยกำลังดีแล้วมีอะไรอีก
1: ไม่ค่อยเผ็ดมาก
0: ไม่ค่อยเผ็ดมาก
1: แต่เติมอีกหน่อยได้นะ
0: เติมอีกหน่อยได้ชอบไหม
1: ชอบครับ
0: ชอบทุกคนชอบไหมครับชอบนะครับต่อไปเรามาดูกลุ่มสุดท้ายกันกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้คือกลุ่มที่คุณกลุ่มที่อะไรนะกลุ่มที่4ที่กลุ่มที่5ปรุงให้รสชาติเป็นไงครับ
4: จืดมากค่ะ
0: จืดแต่ว่าหมดจานเลยนะหมดถ้วยเลยนะแล้วนอกจากจืดแล้วมีอะไรอีก
3: หวาน
0: เป็นไงหวานใช่ไหมเพียงนิดเดียวรวมๆแล้วดีไหมรสชาติโอเคอยู่ใช่ไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางย้ายกลับไปอยู่ของกลุ่มตัวเองกันนะครับจบไปแล้วนะครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวท้าให้ชิมทีนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวที่เป็นฝีมือการปรุงของเพื่อนไปแล้วเราจะไปถามแต่ละกลุ่มกันดีกว่าครับว่าแต่ละกลุ่มใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรในการปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับห่วงแรกคืออะไรเอ่ยนักเรียนพอประมาณเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่ใช้ความพอประมาณเนี่ยจะฟังกลุ่มไหนดีนะใครอยากจะตอบบ้างว่าใช้ความพอประมาณอย่างไรกลุ่มไหนดีครับมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางลองนึกนะว่าถ้าใช้ความพอประมาณนักเรียนต้องปรุงเครื่องปรุงอย่างไรมีกลุ่มที่4ยกมือขึ้นมาแล้วตอบได้เลยครับ
5: ไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปค
0: ่ะไม่เผ็ดจนเกินไปและไม่หวานจนเกินไปเวลาเราใส่เครื่องปรุงใช่ไหมถ้ามันทำให้เผ็ดเนี่ยจะอยากได้รสชาติเผ็ดต้องใส่อะไรนักเรียนใส่พริกแต่ใส่พริกเนี่ยเราเป็นเด็กๆอยู่เราเป็นนักเรียนอยู่เราใส่พริกเยอะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราใส่น้ำตาลใส่เยอะได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับต้องปรุงอย่างพอดีนะครับยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมใช้ความพอประมาณอย่างไรในการปรุงก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3กลุ่มที่3ลองตอบนะครับเป็นยังไงเอ่ย
5: ไม่เยอะจนเกินไปครับ
0: อะไรนะ
5: ใส่พอประมาณ
0: ใส่พอประมาณใช่ไหมไม่เยอะจนเกินไปครูถามหน่อยว่าถ้าเราใส่พริกใส่พริกเนี่ยเยอะจนเกินไปใส่น้ำตาลเยอะมากเลยใส่น้ำส้มสายชูเยอะมากเลยเพื่อนสามารถทานได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวนั้นต้องทิ้งไหมต้องทิ้งเปล่าเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยต้องใช้ความพอประมาณเก่งมากครับนั่งลงได้ครับเราต้องใช้ความพอประมาณในการปรุงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับต่อไปพอห่วงที่2ในครู

0: ให้ครูชื่นใจหน่วยนักเรียนห่วงที่2คืออะไรเอ่ย
1: ม
0: ี
1: เหต
0: ุผลเก่งมากครับเรามีเหตุผลอย่างไรในการปรุงก๋วยเตี๋ยวมีไหมนักเรียนปลายทางลองพูดคุยกันได้นะครับว่าเอ๊จะทำอย่างไรดีนะเราชอบรสชาติแบบไหนนะเรานึกนะนักเรียนเวลาเราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงผลกระทบที่ตามมานึกถึงผลที่ตามมาว่าถ้าตัดสินใจทำไปแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเช่นกลุ่มที่สองเมื่อสักครู่นี้ที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวพวกเราชอบรสชาติอะไรอันไหนจะจับไมค์ขึ้นเลยครับใช้รสชอบรสชาติแบบไหนเอ่ย
2: เผ็ดค่ะ
0: ชอบรสชาติเผ็ดใช่ไหมแล้วเราต้องปรุงอะไรให้เกิดรสชาติเผ็ด
2: พริกค่ะ
0: พริกแต่ว่าเราปรุงให้ใครทาน
2: เพื่อนค
0: ่
2: ะ
0: ให้ทานให้เพื่อนทานใช่ไหมดังนั้นเราต้องคำนึงถึงใครเวลาที่เราจะปรุง
2: คนกินค
0: ่
2: ะ
0: คนกินใช่ไหมนั่นก็คือเพื่อนนั่นเองว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าถ้าเราใส่พริกเยอะมากเนี่ยเขาจะกินได้ไหมใช่ไหมเราต้องมีเหตุผลในการปรุงเก่งมากๆครับนั่งลงได้ครับต่อไปนอกจากการมีเหตุผลแล้วอีกห่วงหนึ่งนักเรียนห่วงสุดท้ายนั่นคือ
1: ม
0: ีภูมิคุ้มกันนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้มีกลุ่มไหนใส่หมดเลยใส่มีน้ำปลาใส่น้ำปลามีน้ำตาลใส่หมดเลยเป็นยังไงรสชาติชิมแล้วจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าอร่อยบางคนบอกว่ารสชาติเป็นไงรสชาติมันจัดจ้านเกินไปหรือว่าเค็มเกินไปใช่ไหมไหนมีคนใช้ภูมิคุ้มกันไหมในการปรุงอาหารมีไหมเอ่ยในการปรุงก๋วยเตี๋ยวมีไหมไม่มีหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับลองนึกดูซิว่าถ้าจะปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนทานให้เพื่อนรับประทานเนี่ยนักเรียนจะใช้หลักจะใช้เงื่อนห่วงของภูมิคุ้มกันอย่างไรนะครับนักเรียนครับเวลาเราปรุงเนี่ยถ้าปรุงน้ำปลาเยอะๆเนี่ยผลที่เกิดขึ้นโซเดียมเยอะๆเป็นยังไง
1: เกิดโรค
0: ใช่ไหมเกิดโรคขึ้นมาพอเกิดโรคขึ้นมาถ้าเราปรุงเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆสมมุติว่าปรุงทุกวันเลยเอาเค็มใส่น้ำปลาเยอะๆใส่น้ำปลาเยอะๆทุกวันทุกเดือนทุกปีผลที่เกิดขึ้นพอเวลาเราแก่ตัวขึ้นเป็นไงนักเรียนของที่สะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับเป็นยังไงร่างกายเราจะสุขภาพแข็งแรงไหมไม่ใช่ไหมครับอาจจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับถ้าใส่เติมหวานมากจนเกินไปนะเครื่องปรุงรสอาจจะเป็นเครื่องปรุงโรคก็ได้นะมีทั้งโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันนะครับถ้าปรุงเยอะจนเกินไปนะครับนักเรียนดังนั้นเราต้องมีภูมิคุ้มกันครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเราใส่เครื่องปรุงเยอะจนเกินไปนะครับต่อไปเงื่อนไขความรู้นะครับนักเรียนความรู้เมื่อสักครู่นี้เราใช้ความรู้อะไรในการปรุงบ้างไหนลองกลุ่มที่3ใช้ความรู้อะไรครับในการปรุงลองพูดมาครับ
2: รอบครอบครับ
0: รอบครอบยังไงเอ่ยรอบครอบยังไงเวลาปรุงให้เพื่อนใช่ไหมต้องมีความรอบครอบใช่ไหมต้องมีความรู้เรื่องเครื่องปรุงไหมว่าน้ำตาลเนี่ยให้รสชาติอะไร
2: หวาน
0: ถ้าอยากได้เผ็ดล่ะต้องรสชาติอะไร
2: พริก
0: ต้องใช้พริกถ้าอยากได้รสชาติแบบเปรี้ยวๆหน่อยใส่อะไรดีครับถ้าเปรี้ยวหน่อย
2: น้ำส้มสายชู
0: น้ำส้มสายชูเห็นไหมถ้าเรามีความรู้ในการปรุงอาหารเราก็จะเป็นยังไงปรุงให้มันกลมกล่อมขึ้นให้มันอร่อยขึ้นนั่นเองเก่งมากครับนั่งลงได้เงื่อนไขความรู้ที่เราใช้เราต้องใช้ความรอบรู้รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะครับต้องรอบรู้เรื่องเครื่องปรุงต่างๆนะครับรอบคอบในการเป็นยังไงนักเรียนในการปรุงอาหารให้เพื่อนในการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนนะครับและเงื่อนไขสุดท้ายคือเงื่อนไขคุณธรรมเมื่อสักครู่นี้มีคนแกล้งเพื่อนไหมมีเปล่าใส่พริกไปเยอะๆเลยเขาจะได้กินไม่ได้ชอบหวานใช่ไหมเอาใส่ไปหมดเลยมีไหมมีเหรออันไหนลองยกตัวอย่างซิว่าใส่อะไรลงไปบ้างใส่อะไรครับ
2: พริก
0: ใส่พริกเยอะไหมเยอะไหม
2: เยอะอยู่
0: เยอะอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนกลุ่มไหนได้ทานเมื่อสักครู่นี้เผ็ดไหมอ้าวไม่เผ็ดเลยเราใส่พริกไปเยอะแต่ไม่เผ็ดเลยใช่ไหมนักเรียนเวลาเราจะทำอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเรื่องก๋วยเตี๋ยว

0: การปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ต้องใช้เงื่อนไขคุณธรรมนะครับจะต้องจริงใจต่อกันนะครับจะต้องรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับไม่แกล้งเพื่อนเนาะเราก็สามารถแกล้งกันได้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าไม่แกล้งมากจนเกินไปถ้าแกล้งมากจนเกินไปเนี่ยเพื่อนกินได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช้สติปัญญาในทางที่ถูกที่ควรนะครับและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เงื่อนไขคุณธรรมนะครับเราจะต้องแบ่งปันกันเมื่อสักครู่นี้ทุกคนร่วมกันแบ่งปันไหมเวลาที่ชิมก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมร่วมไหมไม่ร่วมเหรอให้เพื่อนกินทุกคนไหมทุกคนมีส่วนร่วมในการรับประทานไหมครับมีไหมมีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็แบ่งกันกินแบ่งกันชิมนะครับก็ถือว่าใช้เงื่อนไขคุณธรรมนักเรียนป.4ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อสักครู่นี้เราทำกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวทาให้ชิมไปแล้วได้ปรุงอาหารปรุงรสชาติต่างๆนะครับให้เพื่อนได้ชิมโดยใช้หลัก3ห่วง2เงื่อนไขนะครับบางคนอาจจะใช้นะครับบางคนอาจจะแกล้งเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยๆกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนร่วมกันรับชมนะครับเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครอบครัวของน้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาทำอะไรนะครับเขาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางตอบแทนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดิทัศน์กันเลยครับ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ่
2: อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช 2542

0: สี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จ

0: ขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
1: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: พอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้พวกเราก็ได้รับชมนะครับเกี่ยวกับวิดิทัศน์นะครับของตัวอย่างของลุงอะไรเอ่ยลุงอนันต์ลุงอนันต์มีอาชีพคืออะไรเอ่ย
7: ขายกล
6: ้วยทอดแล้วลุงอนันต์ใช้หลักอะไรเอ่ยในการขายกล้วยทอดใครจะตอบบ้างครับยกไมค์ขึ้นเลยมีคนจะตอบไหมท่านได้ใช้หลักอะไรในการขายกล้วยทอดเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยสามอะไรสามอะไรอ่ะสามห่วงสองเงื่อนไขอ่ะทบทวนหน่อยสามห่วงสองเงื่อนไขมีอะไรบ้างห่วงที่หนึ่ง
7: พอประมาณ
6: ห่วงที่สองมีเหตุผลทำอะไรต้องมีเหตุผลห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับต้องนึกถึงอนาคตอันใกล้อันไกลว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องเตรียมความพร้อมอยู่สม่ำเสมออีก2เงื่อนไขคือเงื่อนไข
7: ความร
6: ู้และเงื่อนไข
7: ค
6: ุณธรรมต้องใช้2เงื่อนไขนี้ควบคู่กับ3ห่วงนะครับนี่นะครับก็จะเป็น3ห่วง2เงื่อนไขที่อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนครูจะมีคำถามท้าให้คิดคำถามนี้ถามว่าการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์อย่างไรครูจะให้เวลานักเรียนนะครับร่วมการพูดคุยสักครู่หนึ่งและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าการดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าครับกลุ่มที่1เป็นไงบ้างครับ
1: ไม่เป็นหนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตครับ
0: ไม่เป็นหนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มไหนจะตอบอีกครับมีไหมอ่ะกลุ่มที่2เป็นยังไงเอ่ยประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ถ้าทุกคนดำเนินตามหลักเศรษฐกิจ

0: เป็นคนพอเพียงและเป็นคนดีคุณธรรมค่ะ
1: เป็นคนดีมีคุณธรรมใช่ไหมเพราะเราใช้เงื่อนไขคุณธรรมเข้ามาดำเนินชีวิตด้วยเก่งมากๆครับมีอีกไหมยังมีใครอีกไหมครับที่อยากจะตอบมีไหมเอ่ยยังมีไหมอีกไหมครับมีกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นยังไงครับ
0: พอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้ค่ะ
1: พอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้นะครับนี่เป็นประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงมีอีกไหมครับมีกลุ่มที่4ว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่4ครับ
2: พอมีพอกินค่ะ
1: พอมีพอกินพอใช้ยอดเยี่ยมมากครับตบมือให้ทุกคนเลยครับเก่งมากๆครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำให้คนไทยพอมีพอกินนะครับไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะครับถือได้ว่าเป็นความยั่งยืนนะครับทำให้ประเทศเนี่ยมีความพัฒนาได้ถ้าทุกคนใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมหนูน้อยคนเก่งนะครับเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์แล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับว่าเข้ากับเงื่อนไขหรือว่าห่วง3ห่วงเนี่ยเข้าห่วงไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต้าใช้จ่ายเงินที่แม่ให้มาโรงเรียนอย่างประหยัดไม่ซื้อขนมมากจนเกินไปนักเรียนคิดว่าเข้ากับข้อไหนดีความพอประมาณใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับข้อที่2ครอบครัวของแนนทำประกันสุขภาพและหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายโดยออกกำลังกายเป็นประจำครอบครัวของแนนเนี่ยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อไหนครับมีภูมิคุ้มกันที่ดียอดเยี่ยมมากครับต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับการมีความจำเป็นในการซื้อดินสอมาใช้ในการเรียนจึงของเงินคุณแม่มาซื้อดินสอที่ร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนแสดงว่ากันใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเอ่ยข้อไหนมีเหตุผลนะครับต่อไปข้อที่4วินซื้อสับปะรดโดยเปรียบเทียบกับคุณภาพและความสดใหม่ของสับปะรดก่อนเสมอแสดงว่าวินใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อไหนครับเงื่อนไขความรู้นอกจากเงื่อนไขความรู้แล้วต้องมีเหตุผลใช่ไหมต้องพิจารณาเหตุผลให้รอบคอบอีกด้วยนะครับบางข้อนะครับก็อาจตอบได้หลายอย่างหลายห่วงนะครับข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบนะครับมะนาวขายผักให้กับลูกค้าโดยเลือกผักสดใหม่ไม่เอาผักเน่าเสียมาขายให้กับลูกค้าเมื่อได้กำไรจากการขายผักแล้วจะนำเงินมาฝากในธนาคารเป็นประจำนักเรียนคิดว่าเข้ากับข้อไหนดีครับนอกจากเงื่อนไขมีอะไรอีกไหมมีเงื่อนไขคุณธรรมมีอะไรอีกมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับเมื่อนำเงินที่เหลือไปออมก็คือเป็นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินนะครับและเงื่อนไขคุณธรรมนั่นก็คืออะไรเอ่ยซื่อสัตย์ต่อลูกค้าใช่ไหมไม่เอาของเน่าเสียผักเน่าเสียมาขายกับลูกค้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆครับนักเรียนปลายทางก็เก่งมากๆนะครับสามารถตอบได้ด้วยนะครับเยี่ยมยอดครับต่อไปเดี๋ยวเรามาสู่ขั้นสรุปของพวกเรานะครับขั้นสรุปหนูทำได้นะครับอย่างที่พวกเราได้เรียนรู้มาแล้วเรารู้หรือยังสรุป3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้างไหนบอกให้ครูชื่นใจหน่อยห่วงที่1
3: พอประมาณ
1: ห่วงที่2ห่วงที่3
3: มีภูมิคุ้มกัน
1: อีก2เงื่อนไขคือ
3: เงื่อนไขความรู้
1: เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนี่ก็จะอยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะครับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจะเดินทางสายกลางนะครับเราจะใช้3ห่วง3ห่วงที่ว่าประกอบไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับต่อไป2เงื่อนไขก็ได้แก่เงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบคอบระมัดระวังและอีกเงื่อนไขนะครับคือเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต อดทน

0: มีสติแล้วก็แบ่งปันนะครับต่อไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับนักเรียนกิจกรรมสิ่งที่ฉันทำได้นะครับเราจะมาประเมินตนเองกันนะครับในข้อที่1อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้านักเรียนอธิบายได้ถูกต้องชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าอธิบายได้ถูกต้องแต่ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ให้ตัวเองพอใช้หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง3ห่วง2เงื่อนไขฉันไม่รู้เลยให้ตัวเองปรับปรุงประเมินตัวเองใครให้ตัวเองดีมากครับยกมือโอ้มีเยอะนะครับวันนี้ต่อไปพอใช้ต่อไปใครเลือกให้ตัวเองปรับปรุงบ้างมีไหมไม่มีนะครับต่อไปข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้นะครับบอกเหตุผลได้ว่าอยู่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้นะอยู่กับเข้าใจเกี่ยวกับห่วง3ห่วงนี้นะนักเรียนประเมินให้ตัวเองดีมากถ้านักเรียนทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือใน5ข้อเมื่อสักครู่นี้ทำไม่ได้สักข้อเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีนะครับเอามือลงเก่งมากครับต่อไปประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายประเมินให้ปรับปรุงปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้เก่งมากๆนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมนะครับในหัวข้อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาครูภากรแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: หมดคำความครบ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

วัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณัฐวรรณจิตยโสธร

0: หรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
1: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
0: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
2: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
0: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
2: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
2: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
0: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
2: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
2: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ

0: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้า

0: และบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพ

0: มเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
1: อะไรคะ
0: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
1: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 คะมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะ ส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าส

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ
7: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกั

0: ตอนสาระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะ

0: กามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
1: นี่คือปลา
0: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
1: นี่คือม้า
0: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
1: ๆนี่คือเสือ
0: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
1: นี่คือกวาง
0: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
1: นี่คือช้าง
0: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได้
2: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรักของครูนาและครูหมูเริ่มจากความเชื่อว่าการได้มาเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญจนทำให้คนสองคนที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุอาชีพครอบครัวและการใช้ชีวิตกลับถูกชะตากันและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ภายหลังการแต่งงานและมีลูกความรักที่เคยหอมหวานก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อครูนามุ่งสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจึงทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานและการหาเงินแต่ครูหมูกลับให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกจนทำให้ชีวิตคู่เริ่มแตกร้าวอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูนาและครูหมูกลับมาเข้าใจและรักกันเหมือนรักแรกพบอีกครั้งติดตามได้ในทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะสวัสดีครูนาครูหมูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
0: ีค่ะในช่วงโควิดเราต้องสัมภาษณ์แบบมีฉากกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยครูนาเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์นะคะครูหมูเองก็เป็นศิลปินครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้ชีวิตคู่หลายๆคู่กลับมามีความรักมีความเข้าใจกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะตัวครูนาเองกับครูหมูก็เคยเจอปัญหาในชีวิตคู่เหมือนกันเริ่มต้นจาก VTR เมื่อกี้นี้ค่ะครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างจากทูหมูในหลายเรื่องอยากทราบตัวตนของทูนาก่อนค่ะว่าตัวตนของทูนาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไง
1: ถ้าตัวตนในอดีตจริงๆเลยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เพอร์เฟคแล้วก็ลุยทำงานแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากเวลาที่เช้าขึ้นมาก็จะนั่งคิดจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนะคะจะต้องนั่งคิดว่ากี่โมงทำอะไรเพราะว่ามันมีลิสต์รายการงานอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบเป๊ะๆ เวลาที่จัดบ้านก็จะจัดแบบเรียบร้อยมาก
4: แล้วตัวครูหมูล่ะครับตัวตนของครูหมูจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะ
3: ตรงข้ามกันอย่าง
4: นี้ตรงข้ามกันเลยต่อไปด้วยยังไงฮะเราสายชิล
3: แบบสายชิลฮะสบายสบายแล้วก็คิดว่าบางอย่างคือบางอย่างมันต้องมีซีเรียสนะฮะบางอย่างมันต้องจำเป็นต้องซีเรียสก็ซีเรียสนะฮะแต่บางอย่างที่ไม่คิดว่ามันต้องเก็บเนี้ยไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันบ้างสบายๆแล้วก็เปลี่ยนชีวิตให้มันสอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ฝนตกนะคุณไม่สามารถที่ออกไปทำงานได้ก็เปลี่ยนแผนใหม่เป็นไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย
0: นี่คือความแตกต่างกันของทูนาและทูหมูนะคะแต่ว่าตอนแรกก่อนแต่งงานเนี่ยทูนากับทูหมูไม่ได้มองเห็นความแตกต่างนี้แต่ว่าจะมองเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมือนกันด้วยซ้ำไปชอบดูหนังชอบฟังเพลงและทำงานเพื่อสังคมเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะพอเราเป็นคนที่ทำงานจริงจังยุ่งยุ่งใช่ไหมคะแต่อีกด้านนึงของเราอะเราก็ชอบความผ่อนคลายแต่ว่าเราลืมที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพอเขามารับไปเที่ยวพอขึ้นรถเขาก็เอาเพลงมาเปิดให้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฟังเพลงมานานแล้วอะแบบขอบคุณนะที่แบบมาเติมความผ่อนคลายให้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอแต่งงานไปไอ้ด้านที่เขามาเติมให้เนี่ยมันเราเริ่มพอเราเริ่มที่จะทำมาหากินเริ่มมีลูกใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าลูกต้องมีความมั่นคงลูกจะต้องเป็นไหนๆเราสร้างเด็กเก่งๆมาเยอะแล้วลูกเราก็ต้องเก่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมีโรงเรียน2แห่งรู้สึกว่าเราสามารถสร้างเด็กที่เก่งได้เราก็จะรู้สึกว่าลูกเราก็ต้องเก่งอะไรเงี้ยแล้วพอถึงตอนนั้นน่ะความผ่อนคลายหรือเพลงที่เขาเปิดให้หรือไอ้ที่เขามันนวดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าม
4: ันไม่พอ
1: มันไม่มีประโยชน์
3: ตอนนี้ก็เลยเครียดนะฮะอย่างที่ว่าก็คือเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยอะไรกันชีวิตมันต้องขนาดนั้นเหรอคุณจะต้องจริงจังคุณจะต้องซีเรียสมากขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมผมไม่มีค่าแล้วเหรอตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นเลยประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วปัญหาหนักๆอะค่ะมันเริ่มขึ้นตอนไหนของการใช้ชีวิตคู่อะคะที่คิดว่าโอ้โหเราแตกต่างกันสุดขั้วน่าจะไม่ไหวแล้ว
1: พี่จะจัดตู้เสื้อผ้าแบบตรงใช่ไหมคะ
0: เรียงสีไหมคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะแบบขนาดเท่าตรงแล้วพี่หมูก็จะเป็นคนที่แบบหยิบผ้าตัวที่สองมือเดียวอะค่ะเขาก็จะหยิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่เปิดตู้เสื้อผ้ามาพี่ก็จะแบบ เหมือนต้องกั้นลมหายใจอย่างเงี้ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วพ่อต้องทำอะไรจริงจังกว่านี้ถ้านาลิสว่าวันนี้พ่อควรทำอะไรอ่ะพ่อควรจะทำให้เสร็จอะไรเงี้ยคำพูดของเขาเป็นประจำในตอนนั้นที่เขาพูดแล้วเราก็แป๊กก็คือผมก็เต็มที่แล้วแต่เรารู้สึกแบบแล้วเราก็มักจะแบบใส่เขาแรงมากว่าสำหรับพ่อเต็มที่แค่นี้หรอเมื่อก่อนนี่จะเสียงอ่ะแค่นี้หรอของนานะถ้าเต็มที่หมายถึงว่านะทำมากกว่าที่นาเคยทำเนี่ยเนี่ยความเครียดของเรามันขนาดนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าฉันจะฝากชีวิตของฉันไว้อย่างนี้ได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ
0: ค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงต้นของทูนาและทูหมูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างทูนาเนี่ยเป็นคนจริงจังแต่ทูหมูเป็นสายชิววันนี้เรื่องนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสองท่านท่านแรกค่ะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวมาเป็นเวลานานมากนะคะดีเจพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลค่ะและอีกท่านนึงเป็นอดีตนักแสดงนะคะปัจจุบันก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพน้องเมจิอโนมาคุกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อยากถามพี่อ้อยก่อนนะคะคิดว่าพี่อ้อยน่าจะเคยเจอชีวิตคู่คล้ายๆกับทูนาทูหมูมาก็คือเริ่มต้นเหมือนเราจะชอบอะไรเหมือนๆกันแต่พอต่อๆไปแล้วเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันต่างแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องจัดการกับมันยังไงคะ
2: จริงๆแล้วต้องให้เชื่อไปเลยค่ะว่าไม่มีใครเหมือนกันหมดหรอกในที่สุดเราเติบโตกันมาคนละครอบครัวค่ะคล้ายจะไปเหมือนกันซะทุกอย่างแต่แน่นอนเวลาเริ่มต้นรักกันนะคะเราก็จะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงปั๊บนึงหลายสิ่งที่เคยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นพอมันไม่ได้เป็นเริ่มไม่ถูกใจนานๆเข้ารักเขาและบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นคืออย่างนึงค่ะเอาว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหลายๆคนเราต่างกันได้นะแค่อย่ามองว่าคนที่ต่างจากเราเป็นความผิดไปและอันนึงอะค่ะจะบอกกับหลายๆคนค่ะเงินทองกับเรื่องของหัวใจมันเกี่ยวกันจริงๆวันที่เรายังไม่มีความเครียดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราจะชิลมากจริงๆวันนี้อยากให้หลายคนติดตามนะคะเพราะปัญหาโควิดทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวมันมีปัญหาจริงๆจากคนที่เคยรักกันมากๆช่วงโควิดปั๊บทะเลาะกันเยอะขึ้นเพราะมันเริ่มมีเรื่องเงินทองเข้ามาละมันเริ่มมีความเครียดมันก็เลยจะเป็นบทเรียนที่ดีกับหลายๆคู่ค่ะเรากำลังกังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบันเราลืมไปว่าเรากำลังอยู่ข้างๆกันอยู่นะ
4: คุณเมจิบ้างล่ะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งชีวิตคู่เริ่มมีความเห็นต่างนะแล้วก็เริ่มมีความคาดหวังที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไอ้สองกรณีนี้เราควรจะหาทางออกยังไงเพื่อลดการปะทะไม่ให้ทะเลาะกัน
5: บางทีเราต้องคุยกันค่ะคือคุยกันว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องประเมินว่าไอ้เรื่องที่เราต่างเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตครอบครัวในเรื่องของ quality life มั้ยอย่างเช่นในเรื่องของว่าสมมติว่าเมจิเป็นคนมือหนักแต่ถ้าเกิดว่าเมจิเป็นคนมือหนักแล้วแต่เมจิไม่ได้ทำให้ส่วนอื่นของครอบครัวมันเสียหายก็มันเป็นบุคลิกของเขาซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดอะไรที่เป็นมุมมองที่ต่างกันแบบที่มันอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราต้องคุยกันตลอดมันเหมือนเรา adjust กันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้คือความคาดหวังว่าคาดหวังอย่างเดียวที่สูงสุดก็คือเราต้องขอให้อยู่กันได้ด้วยความเข้าใจในทุกๆโมเมนต์เลยทุกวันนี้ก็ยังปรับกันอยู่ค่ะ
0: พอชีวิตเริ่มจะมีลูกขึ้นมาความเครียดต่างๆมันมากขึ้นเริ่มที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับลูกแล้วก็คาดหวังกับทางตูหมูมากยิ่งขึ้นเรื่องต่างๆที่เขาคิดว่าตลกสำหรับทูนาไม่ตลกเลย
1: ไม่ตลกตอนนั้นเรียกไร้สาระ
0: ค่ะแล้วบรรยากาศแบบนั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลต่อตัวเราต่อลูกต่อทูหมูยังไงบ้างคะ
1: ตอนนั้นก็จะคิดไม่ดีว่าถ้าลูกแบบถ้าลูกใกล้ชิดกับเขาก็ต้องนิสัยแบบเขาก็ต้องแบบว่าเป็นคนที่ชิวๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบว่าพอเราโฟกัสไปที่ลูกว่าอยากให้ลูกทำอะไรแล้วพอลูกไม่ทำเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามาจากพ่ออะไรเงี้ย นึกออกไหมคะก็จะเริ่มจัดการลูกแล้วลูกก็เริ่มไม่โอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะหันมาจัดการเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวงเวียนของความทุกข์วงจรทุกข์อยู่ลูกอายุสัก3ขวบครึ่งอะมั้งคะแล้วเขาก็ตัวเล็กกว่าเกณฑ์พอมีคนบอกว่าเราลูกเราตัวเล็กกว่าเกณฑ์เราก็รู้สึกว่า

0: ฉันเลี้ยงของฉันทำอย่างดีแล้วมีแต่เขานี่แหละชอบให้กินขนมก็เริ่มแบบว่าเครียดว่าลูกกำลังแบบจะมีปัญหาตอนนั้นก็เริ่มแบบอยากให้ลูกกินข้าวลูกไม่กินเราก็มีวันนึงก็ลวกไข่แล้วก็ทำให้มันเย็นแล้วก็กรอกปากแล้วพอเขาอาเจียนเนี่ยตอนนั้นน่ะวิ่งไปหาไม้แขวนเสื้อมาแล้วก็มาตีลูกตอนนั้นน่ะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะโทษเขาตลอดว่าเพราะเขาไม่ช่วยเราดูแลเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องในการจัดการให้ลูกกินข้าวฉันทำงานแล้วฉันยังต้องมาบังคับลูกกินข้าวอีกอะไรเงี้ยมันเวียนไปหมดเลยอยู่กับการโทษคนอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: มาถามครูหมูบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงครับที่จากที่เราเป็นคนเอนเตอร์เทนเขาให้เขาผ่อนคลายอยู่ดีๆวันนึงเขากลายเป็นคนเครียดขึ้นมาแล้วโทษทุกอย่างกับตัวเรา
2: ทำอะไรไม่ถูกอะฮะไม่รู้จะทำยังไงละเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นในตัวเขาเองมากว่าความถูกต้องคือเขาอย่างเดียว คนอื่นที่ทำเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกหมดเขาไม่ยอมแชร์ประสบการณ์เหมือนว่าเฮ้ยอะไรควรจะพอเพียงอันไหนที่ควรจะทำได้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขายังคิดว่าสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออยู
1: ่แล้วเราเคยคิดอยากจะลองจับเขานั่งคุยกันไหมฮะสองคนหรือคุยไม่ได้
2: คุยไม่ได้คุยไม่ได้เนี่ยเนี่ยคือตอนที่ว่าเราไม่สามารถจะปรับเข้าได้กันตลอดนะฮะว
1: ่
2: าพอคุยไปปุ๊บก็ยังมีการโทษตัวคนอื่นว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำอย่างนี้
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะในเราไม่เข้าใจกระบวนการอะไรของชีวิตเลยอ่ะพอเวลาที่เราบอกว่าเราจะคุยกันมันเหมือนกับพลังงานเราไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมคะพอเวลาเราบอกว่าพ่อเราต้องมาคุยกันแล้วคือพลังงานของเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าการคุยจะต้องเป็นในรูปแบบนี้นะพอเขาเห็นพลังงานเราเขาก็รู้สึกว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรผมไปดีกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราพยายามจะคุยแต่เราไม่รู้ตัวว่าเผลอที่จะส่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเธอมานั่งฟังซิว่าเธอผิดยังไงบ้างเข้าใจไหมฮะคือเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วมีปัญหากัน
3: แล้วปัญหาความไม่เข้าใจนี้ก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกพฤติกรรมหนึ่งของครูหมูที่ครูนาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นจุดแตกหักของครอบครัว พฤติกรรมที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเราชมจากละครเวทีค่ะ

0: ี่หมูฉันไปตกลงเรื่องเงินกู้เพื่อขยายโรงเรียนมาแล้วนะนี่มาคุยกันหน่อยสิว่าเราจะจัดการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นยังไงดีจะได้คุ้มกับการเป็นหนี้หน่อยพี่หมูพี่หมูทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพเขานอนแบบนี้ทุกครั้งเลยเนี่ย
1: น่าคิดให้ดีนะเรื่องจะแต่งงานกับพ่อไม้นะเห็นว่าเป็นแค่นักเขียนการ์ตูนไส้แห้งไม่ใช่เหรอ
0: ฉันมั่นใจว่าเขาโอเคแล้วเดี๋ยวชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเพราะฉันพี่คอยดูนะฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าฉันนั้นเลือกคนไม่ผิด

0: เขากำลังจะทำให้ฉันเสียหน้าเขากำลังจะทำให้ฉันแพ
1: ้ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแต่เขากลับนอนหลับสบายฉันไม่อยากจะทนเขาแล้วนะ
0: ไม่ได้นะนาถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับเธอเป็นฝ่ายแพ้นะเพราะว่าเขามันแย่เหมือนที่ญาติเธอบอกอย่างนี้เหรอไม่มีทางอ่ะเธอไปปลุกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: พี่หมูพี่หมูตื่นเดี๋ยวนี้พี่หมู
2: อะไรนะ
1: บอกฉันมาสิว่าทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพพี่นอนหลับแบบนี้ทุกครั้งเลยทำไมฉันต้องวุ่นวายหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวแบบนี้ฮะตอบ
2: พี่ว่าเราสองคนมองต่างกันนะพี่เคยสูญเสียนาก็รู้พี่รู้อะไรสำคัญแล้วนาก็ลุยงานเนี่ยเต็มที่แล้ว

0: พี่ว่ามันก็ต้องเหลือใครสักคนนึงให้อยู่เคียงข้างลูกๆบ้าง
1: พูดซะสวยหรูเลยนะแต่มันแปลว่าไงรู้ไหมมันแปลว่าพี่มันขี้แพ้ไม่เอาไหนห่วย
0: นะ
2: ตบสิตบเลยเพราะทันทีที่เธอฉันจะได้มีเหตุผลเลิกกับเธอโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกแพ้เธอมันใช้ความรุนแรง

0: าฉันใช้แต่อารมณ์มากเกินไป
1: ก็ถูกแล้วนี่เธอควรจะได้รับบทเรียนบ้าง
0: แต่เธอก็เห็นว่าเขาไม่ทำร้ายฉันนะ
1: น่าเสียดายเนาะน่าจะตกสักทีจะได้เลิกจะได้จบกันไปเลย
0: หรือว่าฉันควรจะลองให้โอกาสเขา
1: ฉันว่าอยู่แล้วฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเธอก็จะต้องใจอ่อนแต่ก็แล้วแต่นะ

0: ี่หมู
1: น้า
0: คือฉันจะบอกพี่ว่า
2: ฉันอยากจะบอกแกว่าฉันนะโคตรจะมีความสุขเลยที่ทำให้แกรู้สึกผิดได้อะนั่นแหละความรู้สึกของฉันที่ฉันอยากจะบอก
0: ฉันไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้ไม่นี่ฉันเป็นอะไรไปอ่ะ
3: คือมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับจากในละครทำไมถึงคือเพียงแค่เรื่องนอนเราเลยเอาลูกออกจากบ้านไป
4: เขาเป็นคนที่ต้องนอนกลางวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: แล้วบางวันแม้กระทั่งว่าจัดงานปีใหม่จัดงานอะไรที่มันยุ่งมากๆบางทีเรากำลังแบบเหมือนจะเป็นลมแล้วพอเปิดประตูมาเขากำลังนอนอยู่แล้วเราก็จะแบบเหมือนขนลุกอ่ะว่าเธอนอนได้ไงในขณะที่ข้างนอกยุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ปี๊ดเขาแล้วก็ตอนที่เขามาจีบเราอ่ะพอกลางวันก็พาเราไปทานอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมานอนที่โซฟาแล้วตอนนั้นเรายังดูว่าเขาน่ารักดูว่าแบบว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอชีวิตเรามันอยู่กับความเครียดแล้วมันอยู่กับวงจรที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเครียดกับเขาทะเลาะเขาจนแบบความเพอร์เฟคของเราบางทีลูกก็พูดนะลูกก็เคยหันมาบอกว่าสวยจริงๆที่เป็นลูกแม
3: ่อุ้ย
4: แล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่อยากได้อะไรเนี่ยแบบเธอบ้าคลั่งมานานพอสมควรแล้วนะเธออยากได้อะไรก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องคือจริงๆแต่งงานกับเขาก็เพราะว่ารักเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็รักลูกก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยแบบคือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองก็มีปริญญาตั้ง3ใบนะตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมีความรู้ตั้งเยอะถึงทําถึงไม่มีความรู้ก้อนไหนเลยหรอที่ทําให้ฉันเข้าใจกับสามีที่รักกันไม่มีความรู้ก้อนไหนที่ทําให้ลูกกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรอมันก็นั่งอยู่แล้วก็รู้สึกแต่ว่ามันโชคดีนะมีตรงที่แบบนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สักอย่างสิที่ฉันไม่รู้แล้วมันหายบ้าเลยอะลูกวิ่งมาบอกว่าคิดถึงพ่อมันจะสลับไปเหมือนมารแบบนี้เลยนะกำลังแบบว่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องไปหาความรู้สักก้อนเนี้ยที่มันทำให้ชีวิตมีความสุขได้พอลูกวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าคิดถึงพ่อมารร้ายมารเลยนะนี่อยู่กับฉันยังคิดถึงพ่อ คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเราก็แบบแล้วเราก็ต้องมาตบตัวเราว่าไม่เมื่อกี้ฉันนึกได้แล้วว่าฉันอยากอยู่กับลูกอย่างมีความสุขอยากอยู่กับเขาจนแก่นี่แหละแต่พอแบบพอขับรถเข้าบ้านแล้วเดินไปเห็นเขาหน้าเศร้าอ่ะมันมาอย่างนี้เลยนะด้านหนึ่งก็จะอยู่กับเขา

0: อยอีกด้านหนึ่งก็สมควรแล้วเธอก็ควรจะเศร้าแบบนี้แหละ
1: ม
0: ัน
1: กลายเป็นความสะใจ
0: มันเป็นความสะใจแต่ว่ามันทำให้เห็นภาพชัดว่าในตัวเรามันมีด้านที่พูดสลับกันแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักเขาฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเขาอีกด้านนึงก็แบบพอละเขาสมควรที่จะโดนแบบนี้แหละอะไรเงี้ย
2: ก็ครับพี่รู้สึกยังไงฮะที่อยู่ดีๆคุณอาก็เอาลูกขึ้นรถขับออกไปเลยอ่ะกี่ชั่วโมงฮะ
3: ครึ่งวันนะฮะประมาณครึ่งวัน
2: แล้วคุณหมูก็นั่งรอหน้าบ้านอยู่ครึ่งวันเนี่ยเหรอ
3: no ก็คือโทรตามแล้วก็ไม่รู้ทำไงอะฮะบางทีก็นั่งรอก็คือว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมากกว่า
2: ถามแขกแล้วแชร์ได้ไหม
0: ได
2: ้โดยเฉพาะคุณครับคุณชอด
4: เมจิ
2: คุณเมจิฮะคุณเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่าง
4: น
2: ี้บ้างไหม
4: คือเมจิยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ในครอบครัวตัวเองแต่วันนี้นั่งฟังเมจิกลับกลายเป็นว่าเมจิได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ชอบที่คุณนาบอกกลับกลายเป็นว่ามุมมองของคุณนาก็คือคุณนาได้บอกว่าจริงๆแล้วพอพลังมันคนละอันกันมาเลยมันอยู่คนละคลื่นกันยิ่งพยายามจะจูนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถึงกันเลยอันนี้เมจิกลับกลายเป็นว่าเมจิได้ความรู้จากการนั่งฟังแบบนี้มากกว่ามันเลยทำให้เราต้องมาย้อนมองกับชีวิตของเราว่าถ้าเกิดอินเคสว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปเจออะไรแบบนี้อีกอ่ะมันจะทำให้จิบเมจิมองว่าเขาอาจจะมีพลังในการมองกับเราคนละแบบก็ได้อันนี้เป็นมิติที่เยี่ยมมากเลยค่ะ
1: ถามพี่อ้อยต่อเลยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะที่ฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นคนตัวเล็กในบ้านแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนตัวใหญ่ในบ้านทำอะไรก็ถูกไปซะทั้งหมดแล้วสุดท้ายมันใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วก็ปะทะกันสถานการณ์แบบนี้ค่ะพี่อ้อยมีคำแนะนำยังไงคะ
5: คือวันนี้เราเรียกร้องให้เรามีอะไรให้คุยกันนะคะแต่สำคัญกว่านั้นคือมีอะไรเราฟังกันหรือเปล่าต่างหากทุกอย่างมันคือจุดนี้จริงๆนะคะจะเป็นเพื่อนเป็นคนในที่ทำงานเราพูดคำเดียวตลอดเลยเฮ้ยมีอะไรคุยกันดิแมนๆไม่เลยไอ้ตรงแมนๆเนี่ยเพราะเราต้องการให้เขามาคุยเพื่อรับฟังว่าเราอยากได้อะไรซึ่งไม่ใช่ค่ะจริงๆการมีอะไรฟังกันหรือเปล่าคืออยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูนาเล่าอะค่ะเลยไม่ค่อยแปลกใจที่ครูนาบอกว่าพอมองไปเห็นครูหมูป้าครูหมูทำสิ่งแค่นี้แต่พอวันนี้โตๆขึ้นมาจะรู้ว่าตอนนั้นในสิ่งที่เรามองครูหมูว่าทำสิ่งแค่นี้เขากำลังทำในสิ่งที่ใหญ่มากนะคะเพราะเขากำลังใช้เวลากับลูกที่ไม่ใช่แปลว่าให้เงินแล้วไงให้กินแล้วไงแล้วจบเขากำลังให้ไปถึงอาหารใจอะค่ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ให้ไม่ได้เลยเพราะคุณแม่มีแต่เวลาที่ต้องออกไปหาเงินนะคะมีหลายๆครั้งที่เวลาที่ครอบครัวไทยเรามักจะบอกว่าอ้าวผู้หญิงต้องทำงานบ้านสิแต่ต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆครอบครัวนั้นผู้หญิงอาจจะมีโอกาสในการทำงานนอกบ้านมากกว่าแต่คนที่ทำงานในบ้านไม่ได้ไร้คุณค่านะคะใครที่เคยทำงานบ้านและทำเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อซัพพอร์ตให้บ้านแข็งแรงที่สุดเพื่อให้คนออกไปหาเงินได้อย่างสบายใจงานบ้านเหนื่อยนะคะงานที่ครูหมูทำอยู่เป็นงานที่หนักเงินเดือนไม่มีเอาพูดตรง
3: ๆขอบคุณครับ
2: จังหวะดีด้วยอ่ะ
5: เป็นงานที่หนักค่ะเป็นงานที่หนักจริงๆแล้วเวลาเป็นงานที่หนักปั๊บนึงอ่ะแต่พอทุกคนเข้ามาบอกโอ้เธอสบายเลยนะอยู่แต่บ้านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดขนาดไหนให้คนที่ทำงานนอกบ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วบ้านมันสบายจังเลยเข้าบ้านมามันจะเป็นบ้านที่เคว้งขนาดไหนทำงานข้างนอกก็หนักในบ้านก็หนักจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกบ้านนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่งคือไม่ใช่แปลว่าคนที่หาเงินเข้าบ้านได้คือคนที่สำคัญที่สุดพอถึงวันหนึ่งอะค่ะการสื่อสารสำหรับทุกบ้านเลยเป็นเรื่องสำคัญถึงไม่ว่าจะคบกันมานานขนาดไหนใช้ชีวิตคู่นานขนาดไหนยังไงก็ตามอย่าหยุดการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
1: ตอนที่พี่อ้อยพูดนะคะทูนามีใช่ใช่หลายจังหวะมากจังหวะ
2: แรกอย่าใช่แค่ครูนาครับยกมือขอบคุณเลยฮะคนนี้เด็ดกว่า
1: ค่ะคือตอนที่ทูนาพูดว่าเราคิดว่าเราจะสื่อสารกับเขาแต่ว่าเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราฟังเขาหรือเปล่าทูนาบอกใช่ใช่เลยอันนี้คือตรงกับสิ่งที่ทูนาเจอในชีวิตกับพี่หมูเลยเหรอคะ
0: ชีวิตก็โชคดีมากมีคนมาชวนไปเรียนสุนทรียสนทนาหรือไดอะล็อกพอไปเรียนแล้วก็เริ่มแค่ฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งอะค่ะเราก็ฟังคู่ของเราฟังแล้วอยู่ๆเราก็แบบเหมือนข้างในมันเหมือนกับมันวาร์ปยังไงไม่รู้นะคะ เขาเรียกว่าปิ๊งแวบอะมันก็เห็นฉากชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าโหนี่แบบเราก็ใช่ย่อยนะแบบมีแต่ความอยากมีแต่ความคาดหวังมีแต่

0: นั่นนี่พอเห็นแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีคีย์อยู่แค่2คีย์ที่แบบรู้สึกว่าเอามายึดเป็นชีวิตเลยช่วงนั้นก็คือช้าลงฟังและเห็นให้มากขึ้นแล้วก็ถ้ายังพูดหรือคิดอะไรดีๆไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรนางก็จะช้ามากจนความช้าเนี่ยทำให้เห็นว่ากำลังนั่งทำงานอยู่นะคะหิวน้ำปุ๊บมือคว้าแก้วแล้วก็น้ำมาได้ยังไงแล้วก็นึกได้ว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยเขาจะรินน้ำมาวางไว้แต่ไอ้เนี่ยไม่เคยเห็นแต่เขานอนพอตกกลางคืนเราก็กำลังนอนคิดงานเขาก็เริ่มนวดเท้าลูกคนเล็กลูกเท้าเบอร์หนึ่งแล้วก็ลูกคนโตเท้าเบอร์สองแล้วก็มาลูกก็มาเราก็นวดเราก็เห็นเราก็ตอนเขาเริ่มนวดเราก็เริ่มนึกภาพได้ว่าเขานวดคนนั้นนวดคนนี้แล้วก็มานวดเราตอนที่เขานวดวันนั้นน่ะน้ำตามันไหลค่ะเราแบบตอนนั้นเราก็บอกกับตัวเองนะว่าเราคิดว่าเขาทำแค่เนี้ยแต่ไอ้แค่เนี้ยของเราอ่ะฉันจะไปทำไหมล่ะก็คงไม่ทำเพราะว่าฉันชอบทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็นอนคิดแล้วบอกว่าเขาไม่มีเงินเดือนเราต้องให้เงินเดือนคนคนนี้เท่าไหร่หรอคนที่แบบนวดเราด้วยความตั้งใจดูแลลูกอย่างชนิดที่ว่าถ้าฉันจะไปประชุมฉันจะไม่กังวลใดๆแล้วเพราะคนนี้อยู่กับลูกแล้วคนนี้ควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่วางใจขนาดนี้รักลูกเราขนาดนี้แบบที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเขาไม่เคยหารายได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานแบบนี้ฉันถ้าสลับกันฉันจะทำได้อย่างเขาไหมอะไรเงี้ย
1: ทุ่มหมูเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะหลังจากที่คุณนาไปเรียน
2: วันที่เขากลับมานี่ก็ช็อกกันเลยนะฮะทั้งบ้านว่าเฮ้ยเขาสงบลงคามดาวลง แล้วก็ฟังมากขึ้นคือเมื่อก่อนนี้เราพูดไม่ได้เลยอ่ะพอพูดปุ๊บก็สวนเลยเจอสวนมาตลอดด้วยพลังงานอย่างนั้นน่ะ
3: เคยคิดน้อยใจไหมครับคุณหมูกับสิ่งที่เราทำให้ทุกอย่างแต่ณวันหนึ่งความเครียดด้วยองค์ประกอบภายนอกมันทำให้เขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทำเป็นประจำให้
2: เวลาผมทำสิ่งพวกนี้มันได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วมันได้รับความสุขอยู่แล้วอะเราไม่เคยคิดว่าเขาต้องตอบแทนกลับมาในรูปของ
3: คือเรามีความสุขที่ทำให้
2: ใช่เรามีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วที่ทำให้ลูกอย่างเงี้ยทำให้คนที่เรารักเงี้ยผมว่ามันสมบูรณ์แบบไปแล้วมันจบไปแล้ว
1: ไม่เฉพาะเรื่องการฟังเรื่องการช้าลงเห็นให้มากขึ้นที่ช่วยปลดล็อกความไม่เข้าใจกันของทูนากับทูหมูกับลูกๆทั้งสองคนยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ช่วยปลดล็อกชีวิตคู่ของทูนาและทูหมูเรื่องนั้นจะเป็นอะไรเราเฉลยในละครไปชมค่ะ

0: ไรอยู่หรอ
1: สารคดีสัตว์อ่ะฆ่าเวลาก่อนกิจกรรมตอนเย็น
2: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอชอบดูสารคดีด้วยอ่ะแล้วนี่สนใจสัตว์ตัวไหนเป็นพิเศษหรอ
1: ก็เสือชีต้ากับสล็อต
2: ตัวหนึ่งนี่ก็ว่องไวเป็นพิเศษอีกตัวหนึ่งนี่ก็เชื่องช้าเอาแล้วทำไมต้องเป็นสองตัวนี้ด้วยอ่ะ
1: เสือชีต้ารวดเร็วว่องไวเป้าหมายชัดส่วนสล็อตก็เชื่องช้าหน้าโมโห
2: เหมือนเธอกับเขาใช่ไหมล่ะ
1: แต่ทุกอย่างอ่ะมันมีต้นทุนที่ต่างกันถ้าเราเอามาตรฐานเดียวกันไปจับมันก็ทุก
2: งั้นก็ลองกลับไปคุยกับเขาปรับความเข้าใจกันดูไหม

0: ีหมูตื่นแล้วเหร
1: อตื่นแล้วแล้วทำไมมานอนอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: นาก็อยากลองพักดูบ้างอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไง
1: แล้วรู้สึกยังไงล่ะ
0: ก็สบายดีนะสบายกว่าที่คิด
1: พี่อยากเห็นนาพักผ่อนแบบนี้บ้างมานานมากแล้วนะต่อไปเนี้ยพี่จะแอคทีฟให้มากขึ้นนาจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยไง
0: พี่เป็นอย่างที่พี่เป็นอ่ะดีแล้วส่วนนาก็ชอบแบบที่นาเป็นนี่ต่อไปอ่ะนาจะไม่ยัดเยียดความชอบของนาให้พี่แล้วนะพี่นอนต่อเถอะ
1: นอนด้วย
0: คอยทดสอบกันไปเนอะ
1: นานเลย
0: เนี่ยนะ
1: เอาสิขยับหน่อย
0: เอาจะนอนตรงนี้เหรอ
1: นอนใกล้ๆกัน
0: ไม่นอนข้างบนอ่ะนี่นะ

0: น่ารักมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักจังเลยอ่ะคุณอาทำไมถึงอยู่ดีๆวันนั้นไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจว่าน
1: อนด้วย
0: นอนด้วยกัน
2: เราก็พูดกับตัวเองว่าอังคณาถ้าเธอเหนื่อยนอนนอนถ้าเธอเหนื่อยเธอไปปลุกเขาขึ้นมาทะเลาะกันเธอเหนื่อยขึ้นนอนบอกกับตัวเองเนี้ยวันนั้นก็เอาหมอนแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปนอนเขาแบบนอนๆอยู่เขาแบบอย่างนี้เลยนะ เหมือนจะงงดูว่าวันนี้ยายนี่เป็นอะไรเกิดมาไม่เคยเห็นนอนกลางวันเขาก็มองแล้วแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็นอนเราก็หลับแค่5นาทีค่ะ ก็เห็นทำอีกว่าเออมันดีนะนอนกลางวัน
1: มันก็สบายดี
2: มันก็สบายดีมันก็หายเหนื่อยมันก็เฟรชขึ้นแล้วมันก็ทำอะไรได้อีกเยอะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรานอน
0: แล้วพี่หมูอะครับพี่หมูงงไหม
3: ก็ต้องงงอะฮะตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ๆคุณเปลี่ยนไปเร็วเหมือนกันนะอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยดูทีวีแต่วันนั้นน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบุญส่งก็หยิบมาเปิดปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น National Geographic เงี้ยค่ะแล้วเราก็นั่งดูก็เห็นเสือชีต้าแล้วเราก็พอจิตเราไปอยู่กับเสือชีต้าเราก็รู้สึกแม่มันเท่เนาะมันวิ่งเนาะ

0: แล้วสักพักมันตัดมาเป็นตัวสล็อตแล้วสล็อตก็อย่างเงี้ยแล้วเราด้วยพลังงานของเราอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูแล้วก็แล้วพอเขาบอกว่ามันใช้เวลา3ชั่วโมงในการลงมาฉี่แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะแบบมันต้องบ้าในใจคิดไงมันต้องบ้าอย่างเงี้ยมันต้องตายอ่ะพอสักพักนึงมันเหมือนมันปิ๊งขึ้นมาเราก็นั่งนึกว่าบทละครเราที่เราทะเลาะกันตลอดก็คือเราอยากให้เขาวิ่งส่วนเขาก็บอกว่านอนเล่นดูหนังมั่งฟังเพลงแล้วเราทะเลาะกันเพราะว่าชีต้าอย่างฉันอยากให้สล็อตวิ่งเหมือนกับชีต้าที่วิ่งแล้วก็นั่งดูสล็อตแล้วก็แบบว่ามันต้องบ้ามันต้องบ้าเฮ้ยสล็อตมันไม่บ้าว่ะคนที่บ้าเนี่ยคือชีต้าที่อยากให้สล็อตวิ่งเหมือนมันเออชีต้าที่คิดแบบนี้มันบ้าสักพักหนึ่งก็คิดว่าเขาก็เป็นสล็อตที่บ้าเพราะเขาก็เป็นสล็อตที่นั่งแบบเหมือนกับว่าถ้าเราไปเป็นสล็อตแล้วเราก็คงยืนดูแล้วก็มาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไง มันเป็นเสียงเขาอะที่บอกพี่ตลอดพอวันนั้นกลับไปถึงบ้านเนี่ยพอทำงานเสร็จกลับไปก็บอกว่าพ่อมานั่งกันตกลงต่อไปนี้นาจะไม่บังคับพ่อต้องทำอะไรเหมือนที่นาทำให้พ่อรู้เลยนะคะนาเป็นคนชอบทำงานนารู้ตัวแล้วนาชอบทำงานนารับภาระของการทำงานอย่างมีความสุขแล้วพ่อชอบอยู่กับบ้านชอบดู
1: ก็คือเหมือนกับว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรที่มันดีขึ้นใหม่ขึ้นมาทําใหม่ตลอดเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาครับข้องใจที่เคยขุ่นมัวบางทีมันค้างตะกอนมาตั้งแต่เมื่อวานอะไรเงี้ยที่เคยทะเลาะกันนะตอนนี้ไม่มีละมีแต่ว่าเฟรชมาตลอดมันใหม่ขึ้นมาเออมีเรื่องใหม่ทําต่างคนแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานที่เราชอบเราทำเราก็ไปโฟกัสตรงงานแล้วก็ทำยังมีความสุขกันไป
2: ถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในการใช้ชีวิตคู่ไหมคะคนหนึ่งพยายามจะอย่างนี้ตลอด กับอีกคนหนึ่ง ที่นิ่งๆอะค่ะ
3: ก็มีบ้างค่ะเมจิเป็นคนเร็วมากๆ แล้วคือบางทีบางครั้งบางสามีเนี่ยก็เป็นคนเร็วเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีการเดียวอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าช่วงไหนที่เราอารมณ์เสียก็เลยใช้วิธีก็คือแบบอยู่กันคนละที่บางทีเมจิก็จะออกไปข้างนอกถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดอะค่ะก็จะออกไปแบบคอฟฟี่คาเฟ่ไปนั่งทำอะไรให้มันลืมไปพอกลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าเมื่อกี้หงุดหงิดเรื่องอะไรแต่คือบางทีรู้สึกจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเคลียร์กันก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่แบบคือ just อารมณ์เสียแค่นั้นเองคือเราไม่เปลี่ยนค่ะเราเป็นตัวเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเพราะว่าอันนี้คือความเป็นตัวเราแต่คือการปรับให้มันอยู่ในความสมดุลของทุกสถานการณ์มากกว่ามันเหมือนไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะคะเราคือ learn to be adapt ในทุกๆเรื่อง
4: ค่ะจริงๆชีวิตคู่ที่มีความสุขคือสนุกที่จะเรียนรู้ไปทุกวันนะคะเอ้ยชีวิตคู่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีความสุขทุกวันหรอกสังเกตค่ะไอ้คำว่ากราฟขึ้นกราฟตกอะจริงๆมันคือสัญญาณชีพนะคะเพราะเวลาที่เราดูเครื่องที่อยู่ในเห็นซีนในโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าเครื่องที่อย่างนี้อยู่เนี่ยแปลว่าสัญญาณชีพคือยังมีชีวิตอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียบและตรงประมาณแบบนี้มันคือหนึ่งเตรียมตัวปิดเครื่องได้แล้วถ้ามันจะมีกราฟขึ้นกราฟตกบ้างในบางวันก็ไม่ต้องตกใจอะค่ะแค่เราก็เรียนรู้กันไปคือเท่าที่ฟังอยู่อันนึงคือคุณนาเป็นคนที่โชคดีนะคะจะบอกว่าคุณครูหมูเองคือคนที่รักมากจริงๆอะจริงๆสิ่งนึงที่นอกเหนือจากการจะทำให้ชีวิตคู่เดินหน้าได้นอกจากคำว่ารักอ่ะคือขอบคุณหรือว่าขอโทษบางทีบางวันมันอาจจะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเขาว่าตัวเองกับสามีก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็คงต้องมีบางวันที่เราก็อิทธิฤทธิ์เยอะอ่ะและโดยเฉพาะเวลาที่เราเชื่อมั่นว่าผู้ชายคนนี้ยอมรับเราได้ในทุกอย่างเรายิ่งทำตัวไม่น่ารักในขณะที่เราน่ารักกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยเราเข้าใจคนทั้งโลกยกเว้นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเราขอโทษกันได้เลยโดยที่ยังไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเราผิดอะไรก็ตามทีใช่ไหมขอโทษนะถ้าเกิดว่าบังเอิญวันนั้นจะเหนื่อยไปหน่อยวันนี้เครียดไปหน่อยวันนั้นเสียงดังไปหน่อยแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าคำเหล่านี้อีกฝ่ายเขาจะรู้สึกดีอะแต่ขอให้มันมาจากความรู้สึกข้างในมันจะทำให้ชีวิตคู่ของทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันตามภาษาคนธรรมดาที่รักกัน
5: คุณนาฮะคุณนาให้กำลังใจกับครอบครัวอื่นๆได้ไหมที่เขาเอาเป็นว่าสมมติว่าเขากำลังมีปัญหาเหมือนที่คุณนากับคุณหมูเคยเจอมาสมัยก่อน
0: คือนายอยากจะบอกกับทุกๆคู่ว่าแบบทุกๆคู่มันเป็นแบบนี้แหละขอให้เราแบบเชื่อว่าถ้าเพียงแค่เราหามุมคิดใหม่ ทำความเข้าใจชีวิตใหม่

0: เรียนรู้กับบางอย่างใหม่เพื่อเอามาเติมแล้วทำให้มุมคิดของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะพบเลยว่าจริงๆสิ่งที่เราคิดไปในอดีตที่ทำให้มาเกิดปัญหาวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งมันจะไม่ใช่ความถูกต้องทั้งหมดเราอาจจะแค่เปิดรับบางอย่างใหม่ลองใหม่ลองกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราก็มีบางอย่างที่มันเยอะไปไหมมีอะไรที่เราจะปรับให้บ้างและในตอนนั้นอ่ะเราจะปัญหามันก็จะค่อยๆ คลายไปมันต้องมีใครสักคนที่เริ่มต้นแล้วขอให้รู้เลยว่าถ้ามันคือเราที่ต้องเริ่มต้นเราจะเข้าใจความสุขความรักที่แท้จริงก่อนและนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราได้กำไรชีวิตนะคือในวันที่แบบนั่งทำเวิร์กช็อปให้กับผู้คนให้เขาเขียนขอบคุณและขอโทษคู่ชีวิตใช่ไหมตัวเองก็นั่งเขียนด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ๆมันจะรู้สึกว่าอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะให้นักเรียนทำแล้วเราก็จะแอบทำด้วยค่ะทำไปก็หลอกให้ไปขอโทษเขาขอบคุณเขาเขียนมายาวมากเลยนะเขาก็เขียนตอบมาหนึ่งบรรทัดไม่เป็นไรหรอกเพราะทั้งหมดที่ทำให้ไม่เคยคาดหวังว่าต้องได้อะไรกลับคืนโอ้โหนั่งร้องไห้ไปอีกยากเยอะกว่าเดิมอีกแล้วแบบเรารู้สึกว่านี่คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากคนอื่นเนี่ยเราอยู่ๆเราจะไปเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นในครอบครัวถ้ามีปัญหาเริ่มต้นที่จะคิดที่เราจะทำอะไรได้สักอย่างนึงไห
1: ม
0: เราจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมแล้วเมื่อนั้นครอบครัวก็จะหลุดจากวงจรเหล่านี้ได้ค่ะ
2: อยากได้ยินตอนนี้ค่ะว่าที่ทูนาเขียนขอบคุณและขอโทษเนี่ยค่ะใจความมันประมาณไหนมันต้องการสื่อสารกับทูหมูยังไงคะ
0: ตอนนั้นก็แบบเหมือนขอโทษที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินขอโทษที่แบบด่าพ่อรุนแรงมาก คือเหมือนใช้คำพูดแรงๆกับพ่อแบบไม่เกรงใจเขากับลูกด้วยอ่ะตอนนั้นคือคิดอะไรได้ก็ขอโทษหมดแล้วก็พอขอบคุณก็บอกขอบคุณที่แบบดูแลจริงๆที่รู้สึกว่าเราชอบอะไรเขาจะรู้ใจอย่างนานเนี่ยนานจะรู้น้อยมากเกี่ยวกับเขาว่าเขาชอบอะไรเพราะว่าถ้าสั่งอาหารเขาจะบอกว่าเอาที่เธอชอบคือแบบถ้าวันนี้จะเพิ่มจากจดหมายก็คือแบบขอบคุณนะที่แบบสำหรับเขาเนี่ยนะรู้ว่านาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งจริงเขารู้ทุกอย่างอ่ะที่นาชอบแล้วก็เขาให้นาทำทุกอย่างที่นาอยากทำไม่เคยห้ามเลยนะฮะแบบอยากทำงานนี้อยากจะแม้กระทั่งย้ายบ้านมาอยู่กรุงเทพเลยเขาก็จะแบบเขาให้ทำทุกอย่างจำไม่ได้ว่าเคยห้ามอะไรไหมที่แบบว่าไม่อย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะ
2: คะทูหมูเองได้ฟังในวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้หมวยสังเกตทูหมูตั้งใจฟังมากรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความสุขสิเนาะ
1: คร
3: ับ ใช่ต้องแฮปปี้เนาะว่าเออถึงว่าวันนี้เขารู้สึกตัวแล้วว่าเขาควรจะแก้ไขไม่ใช่ผมโดนแน
4: ่ครับผมไม่เป็นไรไม่ผิด
3: นะจะเสริมใหญ่ๆนะฮะว่าผลลัพธ์ของมันน่ะมันมีคุ้มค่าในการที่เราจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณเนาะมันโอ้โหมันมีพลังมากเลยอย่างที่อ้อยว่านะครับมันมีพลังมากว่าเออเรารู้สึกดีกับการที่เราขอโทษแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวนี้เราใช้กันน้อยมากเราใช้กันน้อยมากแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยพลังงานมันจะเปลี่ยนไป
1: ครับ
3: แล้วก็ผลลัพธ์ของมันก็คือความสุขความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
2: อยากให้ทูนาพูดถึงหลายๆครอบครัวที่หมวยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเจอกับปัญหาโควิดแล้วมันส่งผลมาถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากที่ทูนาบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดมองในมุมอื่นเพื่อให้พลังงานในบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในสถานการณ์แบบนี้มันต้องเพิ่มอะไรมากกว่าเหตุการณ์ปกติไหมคะ
0: พี่ชอบพูดกับนักเรียนเสมอว่าถ้าเวลาที่เธอท้องเสียกินอาหารเป็นพิษเนี่ย

0: เธอทำไงเธอก็ต้องไปอาเจียนออกในห้องน้ำไปถ่ายท้องในห้องน้ำเพราะว่าอาหารเป็นพิษแต่ถ้าอารมณ์เธอเป็นพิษเธอมักจะอาเจียนและพ่นใส่คนที่เธอรักนั่นน่ะทำให้บ้านพังเพราะฉะนั้นถ้าเธออารมณ์ไม่ดีไปหาที่จัดการอารมณ์ตัวเองให้ถูกก่อนเหมือนหาสักที่หนึ่งอะอย่างลูกนาเราก็จะฝึกเขาว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีไปขี่จักรยานซะแล้วอารมณ์ดีเราค่อยมาคุยกันให้มีที่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เราเป็นที่จัดการอารมณ์ของเราเหมือนกับถ้าเราท้องเสียเราต้องเข้าส้วมพออารมณ์ดีแล้วเราค่อยมาคุยกันหรือไปคิดเอทอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆทุกบ้านนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยบางทีบางคนหลายๆคู่อาจจะมองว่าฝืนอยู่ด้วยเพราะว่าต่างคนยังต้องต่างทำงานแต่ด้วยโควิดทุกคนต้องมาอยู่ด้วยกันบางทีหลายคู่อาจจะรับกันไม่ได้อย่าลืมดูตัวอย่างคู่นี้เป็นหลักคนนึงเท่านั้นแหละที่คิดพร้อมที่จะเปลี่ยนมันมีแสงสว่างมาให้เห็นละลองเอาใจเขามาใส่ใจเราเน
2: าะใช่ค่ะอยากถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะถึงสิ่งที่พี่มิกพูดก็คือยอมปรับตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองสิ่งนี้มันมีความสำคัญมากขนาดไหนจากประสบการณ์ที่พี่อ้อยได้จัดรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ
3: ค่ะโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะคะแต่ก่อนเราเคยได้ยินคำว่าปลาใหญ่กินปลาเนาะจริงๆแล้วพอถึงยุคนึงมันกลายเป็นปลาเร็วกินปลาช้าแต่ปัจจุบันยุคโควิดค่ะปลาที่อยู่ได้ทุกน้ำคือปลาที่จะอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งนึงค่ะที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับได้ไม่ได้มีใครบอกว่าถ้าเป็นซีต้าเป็นซีต้าทั้งชีว
4: ิตรอดก็คือไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดก็คือคนที่ learn to be adapt ได้ทุกๆสถานการณ์แล้วในฐานะของชีวิตคู่นะคะเราจะต้องคอยรีเช็คอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราพูดอะไรก็ตามที่เราพูดแล้วเราไม่มองเห็นตัวเองขณะพูดมันจะทำให้เราลืมแล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เราไม่ได้เข้าใจตัวเองอยากจะให้หลายๆคู่เป็นเหมือนพี่หมูกับพี่นาในตอนนี้แล้วก็คำว่าขอบคุณกับบอกรักเนี่ยจริงๆพูดกันได้บ่อยมากๆเลยถ้าเรารู้สึกนะคะมันจะได้รีมายกันตลอดเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณน้องเมจินะคะสุดท้ายค่ะเชื่อว่าตูนากับตูหมูเนี่ยคุยกันแทบจะทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าให้ถามว่ายังมีอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้บอกกันไม่เคยได้คุยกันอยากให้ใช้ช่วงเวลาในรายการนี้ค่ะได้บอกกันและกันเชิญค่ะ
5: ผมว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะเนาะเราไม่รู้จะจากกันเมื่อไหร่อะฮะถ้าเราจะคิดว่าเราอยากจะให้เขาจดจำอะไรบางอย่างเราทำซะเลยฮะผมคิดว่าผมอยากจะทำอย่างนั้นนะให้เขาเห็นว่าแล้วเขาจะบอกลูกหรือว่าลูกจะเห็นว่าพ่อเป็นคนยังไงโดยตลอด
2: ดูนาล่ะคะ
0: จริงๆตลอดเวลาเนี่ยแบบบางทีพูดมาแล้วมันเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับมาเนี่ยความจริงพี่หมูเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะคือทุกวันนี้นะพอนั่งออกรายการเนี่ยพอนั่งคุยนั่งทบทวนนั้นถึงรู้ว่าเราสามารถทำงานเราสามารถใช้ชีวิตได้ทุกอย่างโดยที่เขาเก็บรายละเอียดชีวิตของเราไว้เกือบหมดถ้านานั่งทำงานแล้วมืดไม่เกินหนึ่งวันตรงนั้นจะสว่างคือเขาจะเป็นคนที่แอคทีฟกับการดูแลคนอื่นว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ราบรื่นจะมีเขาที่ดูแลโดยที่นางไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยเขาจะเดินวันๆตอนเนี้ยเขาก็จะเดินดูโน่นดูนี่แล้วก็จัดการทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตนางได้แบบทำทุกอย่างอย่างที่นางอยากทำทุกวันนี้ลูกก็รู้สึกจดจำเขาว่าเขาคือคนที่เข้าใจคนที่รู้ใจคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
2: วันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของทูนาทูหมูและอบอุ่นใจกับแขกรับแชร์พี่อ้อยน้องเมจิด้วยสิ่งหนึ่งที่หมวยได้มากๆเลยจากการดำเนินรายการวันนี้ก็คือเราเห็นคุณค่าของคนที่บ้านมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะและถ้ายอมเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่างที่ทูนาบอกนะคะเราก็จะเป็นคนที่ได้รับความสุขก่อนวันนี้ขอบคุณทูหมูทูนาขอบคุณพี่อ้อยและน้องเมจินะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ความรักเนี่ยอย่าปล่อยให้มันรักแล้วก็เป็น

0: ความรู้สึกที่มันอยู่กับเราลึกๆโดยที่เราไม่ได้แสดงออกเลยพยายามพูดกันบ่อยๆว่ารักกันแล้วก็ขอบคุณกันและที่สำคัญเนี่ยไอ้คำว่าขอโทษเนี่ยอันนี้คำนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะ
1: พี่ยังคงยืนยันเสมอว่าความสุขจากการอยู่ในครอบครัวคือมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่าเราอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเหมือนกันทุกอย่างจะต้องคาดหวังว่าโอ้โหอยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้ยิ่งเป็นเรื่องแค่นี้ยิ่งต้องคุยกันค่ะก็อย่างน้อยที่สุดความต่างของคนสองคนเราสามารถลดระยะความต่างของคนสองคนได้ด้วยการสื่อสารกันฟังกันและที่สำคัญคือให้บอกกับตัวเองไปเลยว่าไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างรักกันในสิ่งที่เป็นอย่ารักกันแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นนะคะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แสงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มัน
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
11: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

แม่น้ำสารวินใส่น้ำที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาจนเกิดการต่อสู้ทำให้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ต้องหนีตายมาอาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำสารวินทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

แม่น้ำสารวินหรือชื่อดั้งเดิมในภาษาพม่าต่างเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าตาลวินมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงที่เป็ดบริเวณเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านประเทศจีนประเทศเมียนมาและประเทศไทยแล้วไหลกลับลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะประเทศเมียนมาความยาวของแม่น้ำสารวินประมาณ 2,800 กิโลเมตรมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำเป็นจำนวนมากส่วนระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่แม่น้ำสารวินไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายนี้จึงเปรียบเสมือนกับเส้นแบ่งกั้นพรมแดนระ

0: และพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลุ่มน้ำสารวินซึ่งลุ่มน้ำสารวินนั้นในสมัยอดีตเป็นพื้นที่สู้รบและยากต่อการเดินทางเข้ามาถึงครับแม่น้ำสารวินแห่งนี้นั้นนะครับเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วก็มีอันตรายมากมายด้วยเราจะเห็นว่าลักษณะของสารวินนะครับจะเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีเกาะแก่งมากมายรวมไปถึงเนินทรายด้วยสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่นะครับการใช้ชีวิตและการดำรงชีพของพวกเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสารคดี Wild Silver ของเรานะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันครับ
1: จุดหมายปลายทางอยู่ที่บริเวณแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินไหลมาบรรจบกันจากท่าเรือแม่สามแหลมล่องไปตามแม่น้ำสารวินเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมาบรรจบกันตรงนี้เรียกกันว่าศพเมยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการจับปลาที่มีอยู่ชุกชุมชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณศพเมยยังปลูกต้นยาสูบไว้ใกล้ๆกับที่พักอาศัยเพื่อเอาไว้สูบพวกเขาจะเก็บใบยาสูบในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเลิกเก็บเฉพาะใบที่เริ่มแก่เมื่อนำใบยาสูบไปบ่มหรือตากแห้งก็จะได้ยาสูบที่มีกลิ่นและรสชาติที่ดี

0: าวกะเหรี่ยงที่ศพเมยต่างใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายในชุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือตนเอง
1: ชาวกะเหรี่ยงนะคือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศทิเบตครับทางตอนเหนือของจีนแล้วก็จากที่มีการสู้รบกันกับชนเผ่าต่างชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความอิสระความสันโดษก็เลยอพยพถอยร่นลงมาตามจุดต่างๆแล้วก็ทีหลังในตามจุดต่างแล้วก็ที่พวกเขาได้อพยพลงมาคือสายหนึ่งทางน้ำอิรัวดีอีกสายหนึ่งก็คือน้ำสารวินอีกสายหนึ่งก็คือสายในเทือกเขาที่อยู่ในแม่น้ำปิงแล้วก็ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่น้ำอิรัวดีกับน้ำสารวินน่ะได้เชื่อมกันด้วยสาเหตุที่ว่าทุกคนอยากหาพื้นที่ที่ในการทำมาหากินแล้วก็พึ่งพาตัวเองครับ
0: บริเวณที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมารวมกันมีปลาใหญ่และปลาเล็กเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากศพเมยจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในบริเวณลุ่มน้ำสารวินชาวกะเหรี่ยงที่ศพเมยหาปลาด้วยวิธีวางข่ายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามองซึ่งข่ายที่ใช้

0: จะมีความห่างของตาข่าย 8-10 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลาที่ต้องการจับพวกเขาจะวางตาข่ายทิ้งไว้ในแม่น้ำและออกมาจับปลาที่ติดข่ายในช่วงเช้าและช่วงเย็นปลาที่ชาวบ้านจับได้ในวันนี้ก็คือปลากาดำหรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าปลาเพี้ยซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของที่นี่ชาวบ้านบอกว่าปลาเพี้ยนำมาทำเป็นลาบป่าอร่อยกว่าปลาชนิดอื่น
1: ปลาเพี้ยนี่ตัวสูงหลามปลาเนี่ยมากขึ้นดามกันเนี่ยปลาวีนี่ดาวที่สุดหรออ
2: ร่อย
1: อร่อย
0: ปลาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านจับได้ก็คือปลาเผาะเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาสวายปลาเผาะปลาที่ผู้คนนิยมนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายและเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี
3: ไซส์น่าจะประมาณ4กิโลกรัมอันนี้เราเป็นปลาที่หาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินเนี่ยปลาใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากกว่าที่อื่นต้องลองดูครับตอนนี้ผมต้องพยายามหาทางแกะมันออกให้ได้ก่อน

รรยากาศเช่นนี้การปรุงอาหารที่แปลกใหม่จะทำให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งมีสีสันขึ้นเพียงแค่โรยเกลือลงบนเนื้อปลาที่แล่เอาไว้จากนั้นนำไปย่างก็จะได้อาหารรสชาติที่แปลกใหม่ไปอีกแบบ

ปลาเผาะย่างเกลืออาจเป็นอาหารที่แตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปแต่รสชาติของเนื้อปลาที่มีความสดความหวานไม่มีกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมของควันไฟหากใครได้ลิ้มรสปลาเผาะย่างเกลือก็ยากที่จะลืมในรสชาติของมันได้

0: านผู้ชมครับยังมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้นะครับจากแม่น้ำสารวินนั่นก็คือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งใกล้ๆริมน้ำนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถให้โปรตีนให้กับเราได้อย่างดีแล้วเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นและไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับที่หาได้เยอะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ามันคืออะไรนะฮะ
1: ลึกลงไปใต้ผืนทรายเป็นที่อาศัยของแมลงชนิดหนึ่งและพบได้ที่แม่น้ำสารวินเพียงแห่งเดียวจิ้งหรีดขาวจิ้งหรีดขาวจะอาศัยอยู่ใต้ผืนทรายที่ติดอยู่ริมตลิ่งซึ่งมีอุณหภูมิไม่สูงมากพวกมันจะย้ายไปขุดรูหาที่อยู่ใหม่เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหรือเมื่อน้ำเริ่มลดระดับ
0: วิธีสังเกตนะครับว่าจะมีเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ในรูก็คือมันมี2แบบครับก็คือรูที่เปิดกับรูที่ปิดนะครับรูที่เปิดเนี่ยแสดงว่ามันไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรูที่ปิดหมายถึงว่าเจ้าตัวนี้เอาทรายนะครับมาปิดรูไว้เพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองขุดดูเลยอย่างเช่นเจ้า

0: วิธีสังเกตว่าพวกมันยังอยู่ในรูหรือไม่ถ้าปากรูปิดอยู่ก็ให้สันนิษฐานได้ว่าใต้พื้นทรายลงไปไม่ลึกมากนักมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยู่
1: ขุดลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทรายที่นี่ร้อนมากมันก็เลยต้องแอบลงไปลึกนะครับแล้วก็สำคัญก็คือต้องเป็นทรายที่ชุ่มน้ำนิดหนึ่งนะครับก็เพราะว่าทรายข้างบนมันร้อนมากอุณหภูมิสูงมากนะฮะสัตว์พวกนี้อยู่ไม่ได้เจอแล้วครับผมนี่นะฮะก็คือจิ้งหรีดขาวนะครับที่หาได้จากแม่น้ำสารวินนะครับหลายคนคงยังไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นจิ้งหรีดที่มีสีขาวนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับที่หาเป็นอาหารได้นะครับนอกจากปลาจากแม่น้ำสารวินนั่นเองครับ
0: ลักษณะของจิ้งหรีดขาวก็เหมือนกับจิ้งหรีดทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ลำตัวของมันจะมีสีขาวเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ทั่วไปที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยจิ้งหรีดขาวซึ่งเป็นแมลงที่สวยงามจึงเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงมากกว่าที่จะนำมาเป็นอาหาร

วิถีชีวิตที่ชนเผ่าปายออยู่ริมน้ำสารวินด้วยสายว่า1ง่ายต่อการสัญจรไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันส่วนที่2เราก็สามารถปลูกผักปลูกน้ำริมน้ำสารวินได้ช่วงน้ำลดนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะคือพื้นที่ข้างบนเราก็สามารถทำสวนได้แล้วก็อีกอย่างคือที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญคือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าข้าวเราต้องมีแต่อาหารต่างๆเราก็สามารถหาจากธรรมชาติได้นั่นคือวิถีชีวิตของปาง

0: ยอดที่อยู่กับป่ากับอยู่ริมน้ำสารวินครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนชายขอบที่อาศัยอยู่ณแม่น้ำสารวินแห่งนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขามีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้และนี่คืออารยธรรมของการตัวรอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในเมืองไทยและทั่วโลกก็มีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: จ้าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นส่งเรื่องมาว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหนอะ
2: อยู่ทางโน้นค่ะอยู่ทางโน้นเห็นไหมตัวเล็กๆ
0: อ
2: ๋
0: อต
2: ั
0: วเล็ก
2: ต
0: ั
2: วนี้ตื่นคนนิดนึง
0: อ๋ออยู่นี่
1: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
2: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้ว
2: ใช่
0: แต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่
0: ไหมตอนเก็บกลางคืนเนี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
2: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
2: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกุงตะกวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
2: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
2: ใช
0: ่ใช
2: ่เจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ย
1: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อ

0: ีกองไก่มีกองใส่เจ้าของ
1: กลัวมากเลย
0: น่ากลัวมาก
2: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทำกองไก่กัน
3: แกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
0: จะหัดเล่นด้วยกันไหมคะ
4: สูงประมาณ 1.50
2: สูงเลย
4: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
2: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กนี่คอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
4: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ80x80
2: ใหญ
4: ่ใหญ่เลย
2: ใหญ่โตกว้างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู
4: ่เป็นประมาณนั้น
2: ประมาณ
0: ปุ๊กดีกว่า
2: เหมือนห้องขังเดี่ยวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
4: ใช่
0: ใจกลาง
2: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเนี่ย
0: ใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
2: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
4: ่ดีครับ
2: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: คือรูปแบบมันจะเป็นยังไงพี่กอล์ฟครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยเหมือนกันอยู่แค่นี้ก็เ
1: ครีย
0: ดใช่มั้ยเ
2: ผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไง
0: เออแล้วก็สน
2: ใจ
0: ดีคลิกๆๆๆเนี่ยโอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทําขอนให้เค้ายึดขอนให้เค้าไว้เกาะไว
0: ้ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลยแล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: เป็นแดดกันแดด
1: กันแดดกันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อันนี้เรา
2: เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริ
1: งๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บานตรงดําหลักนี่ด้านนี้แหละ
0: นี
2: ่ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่ไหมเราก็ไปหย
1: ิ
2: บอย่างนี้แล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขาแล้วก
1: ็ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้
2: ฮึบลองสิ
1: โทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้อะไรเรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกเขาเรียกว่า
1: พลาสติกพลาสติก
0: ปกติเนี่ยนี่เขาไว้ใช้ทำอะไรนี่
1: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พ
1: ัน ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
2: ใช่
0: อุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
1: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
0: เป็นเมตรเท่า
1: ไหร่40 บาท
0: เมตรละ40 บาทโอ้
2: ถูกนะเนี่ย
0: ประมาณนี
2: ้
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ถ้างั้นก็ดึงสกรูก่อน
2: ช่วย
1: จับนี่แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ตัว
0: รู้
2: หนูไม่รู้
0: หนูด้านหนึ่งเลยครับ

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยมันมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้

0: กับตัวเสา
1: ใช
0: ่แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
2: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
3: ครับ
2: แล้วก็มาทำบาน
3: ยิง
2: ตาข่าย
3: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็กคู่เออ
2: เขาเรียกแม็กคู
0: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
2: ใช่
0: เพื่อที่จะไปเกาะใช
3: ่ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
2: ใช่
3: ตะปูเออไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
2: ขายยา
3: ร้านขายยาโอ้ย
2: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
3: ครับ
2: ทั่วไปครับ
3: ฮะ
2: ทำไร
3: ให้ผมยิงอ่ะ
2: ลองไหม
3: เอาได้
0: เฮ้ย
2: เดี๋ยวพี่จับให้
0: โอ
2: ้
0: ใจดีซะด้วยเราเ
2: วลายิงเราต้องเสียง
3: เสียงอย่างนี้นะ
2: เสียงอ่ะ45
3: นี้
2: ครับ
0: ป้าบเข้าให้
2: ไปเลย
0: ไป
2: ไม่ยิงไปเลย
3: ยิงไปเลย
2: ไปเลย
3: ต้องถี่แค่ไหนพี
0: ่
2: ขอ10เซนครับ
3: 10นะ10เซนนะครับมันขาดอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
3: มันขาดอ่ะมัน
2: ห้องเต้ต้อง
3: คือกด
2: หย่อน
3: กดเยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
2: ใช่ครับ
3: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
0: มันยิงแรง
3: เออ
0: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อก
3: ันใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อย
2: ค่อย
3: ตัวหน่อย
0: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
3: แล้วโอเคผมถามอีกอันนึงแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งเลยพี
2: ่ตัดทิ้ง
3: ก่อน
2: ใช่
3: ไม่พับอย่างงี้นะ
2: ไม่พับเรา
3: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
2: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
3: โอเคครับ
2: ครับผม
3: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
2: นะครับ
3: เส
2: ีย
3: งม
2: ัน
0: โอ้ก็ตัดได้เลยเหมือนกันนะเนี่ย
2: ใช่
0: เป็นไงคะ
3: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
0: ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
3: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นน
0: ี่
3: น
0: ะ
4: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
3: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้ว่าไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้าย
2: ฝั่งนี
3: ้อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
2: ใช่ครับ
0: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อความแข็งแรง
0: นะ
2: เรามาช่วยกันติดดีไหม
3: ดีจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
2: จับไว้ก่อนครับ
3: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
0: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ให้มันด็อกแดกก่อนนะครับได้ศูนย์แล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
0: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
2: ไม่ปิดเลยครับเราใช้หญ้า
0: ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
3: เรียบร้อย
0: เห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
3: อันนั้นเป็นกรณีนก
0: ใช่
3: เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
0: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
3: ถูกต้องถูกต้องไปเป็นดินไป
0: กู ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
2: นี่
0: แล้วเดี๋ยว

0: เราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะ
2: ใจของจิตของไก
0: ่เป็นไงคะ
2: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะเอออ
0: ันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
1: นี่ไงครับ
2: น
1: ี่ประดิษฐ์ประดิษฐ์
2: นี่ต้องแบบว่าน
1: ิดนึง
2: ล็อกได้หน่อย
0: มันเหมือนมันไม่เข้าเท่าไหร่ได้แล้ว
1: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
0: เขาขับไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเนี่ย
1: ไม่หลุดหรอก
0: ได
1: ้โอ้โหเชิญ
0: นายอยู่แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
2: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอยากดูเองเลย
0: แล้วไงต่อคะ
1: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
0: ค่ะ
1: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
0: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
1: ใช่ด้านข้าง
2: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
2: ประกอบหน้างานดีกว่า
1: ใช่
2: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วย
1: คุ
2: ณนี่โอเคทางนั้นก็น้ำพริกไปยกไป
3: ขึ้นเกี้ยว
1: มาชนนะครับ
2: แล้วนี่ก็ยึด
1: ตอนนี้ครับ
2: ระหว่างนี้ยึดยังไงพี
1: ่พี่กลัวว่าเข้าไปดีกว่า
2: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
1: ใช่ใช้แรงดัน
2: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
0: โชว์การใช้งาน
2: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ไห
1: นมา
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้น
2: จ
0: ัง
2: หวะจะทำงานเสร็จ
0: จุดนี้ต้อง
2: ใช้แรงดันเลยพี่ดัน
1: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
0: จับซ้ายขวา
1: ตรงนี้เท่ากันไหม
2: อ๋อโอเค
0: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แน่น
1: อยู
0: ่นั่น
1: นั่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคาต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเผิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อหนึ่งทีหลังคานี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือว่า
0: ใช่เจาะลงไปได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว

0: ันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่คอนเป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนั่นแน
2: ่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับ
3: ครับ
0: ครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้
0: ขอให้ม
2: ี
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยนี่ก็พูดดังเลยเก่งว่ะอ่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: ไก่ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณเย็นดีย
0: ินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเคอ
2: ยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วร้องให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้ดีได้เหรอ

0: วันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในรับิตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
2: เพื่อมาดู
0: เจ้านายใจดี
1: เจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: วันนี้ค่ะขอบคุณรายการช่างประจำบ้านมากที่มาเนรมิตเล้าไก่ให้ไก่จะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมากขึ้น
1: คุณค่ะ
2: ครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
3: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
4: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
3: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
4: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
3: ้
4: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
5: อมรินทร์ทีวี
6: ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา8:25 นถึง10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดิน

ไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะตูมต้นไม้ประจำจังหวัดชัยนาทพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ถึง199ของจังหวัดชัยนาทมีเนินเขาลูกเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปข้างทางตอนเหนือของอำเภอเมืองทำให้ยังคงมีพื้นที่ป่าเบญจพรรณเหลืออยู่บ้างซึ่งยังมีป่าไม้ที่ยังพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะมะตูมพบทั่วไปในป่าแล้วยังนิยมนำมาปลูกใกล้บ้านตามความเชื่อว่าเป็นพันธุ์ไม้มงคลประจำทิศเหนือบ้างก็ว่าประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะที่เห็นได้ชัดของต้นมะตูมคือเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง10เมตรลำต้นตรงทั้งต้นและกิ่งมีหนามแข็งเปลือกสีเทาอมขาวมักแตกเป็นแผ่นใบของมะตูมเป็นช่อเรียงสลับกันใบอ่อนที่เพิ่งแตกดูคล้ายตรีเทพอาวุธของพระอิศวรพราหมณ์จึงนับถือใบมะตูมว่าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งปวงได้นอกจากต้นและใบถือเป็นไม้มงคลแล้วส่วนต่างๆของมะตูมยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือเปลือกให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามนิยมนำไปทำหวีลูกหีบเกวียนล้อเกวียนที่สำคัญคือทุกส่วนของมะตูมมีสรรพคุณทั้งยาทั้งสิ้นเช่นเปลือกของรากลำต้นใช้เป็นยารักษาไข้จับสันแก้โรคหลบใบสดขันน้ำกินแก้หวัดหลอดลมอักเสบพอกรักษาในตาเจ็บก็ได้โดยเฉพาะผลมะตูมเมื่อแก่นำไปเชื่อมเมื่อสุกกินอร่อยและยังเป็นยาสมุนไพรชั้นเยี่ยมดังตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทบันทึกไว้ว่าลูกมะตูมอ่อนแก้วาโยโลหิตเสมหะบุพโพเน่าในอุทรลูกมะตูมสุกแก้ลมเสียดในอุทรแก้มูกเลือดแก้ปากคอไม่สบายแก้กระหายน้ำมะตูมจึงเป็นไม้ป่าและไม้พื้นบ้านที่มีคุณอนันต์

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ
0: ้
1: วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คือ อะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลย

0: ึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
1: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผ
0: ู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแต็ค
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโ
0: ร่
1: เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค่ะ
1: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย
0: ่
1: าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40 ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100 คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน

0: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
0: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ทีมน้ำในงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม

0: แบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
1: จริง
0: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะเลย
2: Oh my god
0: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
3: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
0: ปกติ
3: จริงเหรอ
0: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
3: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่
3: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
3: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
3: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
3: ม
4: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
3: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
3: ึ้
5: น
3: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
3: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
3: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทำขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
3: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.42 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: ว้าว
3: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆๆไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาว

0: PMKU Band ช่อง 186 ถึง 200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับ

ใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็มาทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันจะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการหลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้ง

ช่วงกันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

ริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาแค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะ

ก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งและตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราถึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิทมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้งั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์หนึ่งต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่สองก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2 วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4-5 ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บ1-3พอ4 ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆเขานาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4-5 ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็น2-3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะ2-3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหา

0: เรื้อรังง่วงช้างนาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอน 4:00 ให้นอน 4:00 วันรุ่งขึ้นให้นอน 6:00 เช้าวันต่อมาให้นอน 8:00 เช้าให้นอนเช้าลงวันละ2 ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4:00 หรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4:00 หรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอา 1:00 นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือในการเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6:00ก็จะตื่นเช้าคือ2:00-3:00ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเขาเรียกไลท์บ็อกซ์มันเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6:00เย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4 คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ําอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนกรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการรังสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษาครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ปอยครับ
0: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak นะครับหมออ้อยครับวันนี้พาผมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้นี่จะพาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: อยากรู้ใช่ไหม
0: อยากรู้ครับ
1: ดูหมอดีนะจะพามาดูตัวนี้แหละ
2: ฉันเป็นนกมีหูฉันเป็นหนูมีปีกฉันมีสัญญาณซุปเปอร์โซนิกไว้คอยหลุกหลิกฟักฉันมองไม่เห็น
0: มันคือข้างคาวมันคือข้างคาว
1: ถูกต้องเลยครับป้าแต่หมอสงสัยมากเลยทำไมป้าท่านเพลงนี้ล่ะเพลงนี้เนี่ยหมอร้องเล่นตอนเด็กๆเลยนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: โอ้ยไปเดี๋ยวพาป้ามาดูข้างคาวนะครับตอนนี้ผมเขินมากเลยนะครับไอ้ลืมก่อนอื่นเพราะศาสตร์พูดไม่ได้
0: จึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องป๊างนะครับท่านผู้การ
3: ครับ
1: ครับวันนี้ผมกับป๊างเนี่ยได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยครั้งแรกที่มาถึงปุ๊บเรารู้สึกได้เลยถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับในฐานะที่ท่านผู้การเป็นเจ้าของพื้นที
3: ่
1: อยากทราบว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยกองการเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
3: สำนักงานอาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการอาหารพัฒนานะครับซึ่งขึ้นกับกองบัญชาการกองทัพไทยตรงนี้ก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งตรงนี้มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพมาก
1: แล้วพวกสัตว์ป่าที่นี่แหละครับพบเห็นอะไรบ้างไหมครับ
3: สัตว์ป่าในพื้นที่นี่ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือช้างนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งจะลงมาเยี่ยมชาวบ้านอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเก้งหมูป่าแล้วก็เลี้ยงผานะครับก็ยังมีอยู่นะครับ
1: สมบูรณ์มากเลย
0: ใช่มีช้างเป็นเพื่อนบ้าน
1: มีช้างเพื่อนบ้านแล้ววันนี้เนี่ยผมพาปาร์คเนี่ยมาเยี่ยมชมสัตว์ชนิดนึงครับ ก็คือค้างคาวคุณกิตินะครับที่บอกว่าค้างคาวคุณกิติเนี่ยจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นก็คือพบได้แต่ในประเทศไทยเท่านั้น
3: ค้างคาวคุณกิติเนี่ยนะครับท่านอาจารย์กิติทองยาเนี่ยท่านเป็นผู้ค้นพบ
1: ครับ
3: นะครับเมื่อปี2516นะครับซึ่งเรื่องนานแล้วแล้วก็ทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับท่านทรงมีพระกระแสรับสั่งให้มีการสำรวจและขยายพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับซึ่งได้สำรวจมาแล้วนะครับประมาณ5ปี
1: ครับ
3: จากการที่สำรวจและสังเกตติดตามเนี่ยฮะของทางมหาวิทยาลัยก็ได้รู้ว่ามีการเพิ่มขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับ
1: ครับไปเห็นปักอยากเห็นค้างคาวหรือยัง
0: อยาก
1: ว่าไปยังไงนะคุณติตัวขนาดไหนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับปักต้องขออนุญาตนะครับ
3: ได้ครับ
1: ใช้เข้าไปร่วมกับทีมสำรวจ
3: อ๋อได้ครับได้ครับครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับนี่น้องป๊านะครับแล้วก็นี่อาจารย์ป๊อป
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของภารกิจวันนี้ที่จะพาป๊ามาดูแต่เรายังภารกิจอะไร
0: ภารกิจอะไรครับ
1: ภารกิจการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
0: สัตว์เลี้ยงลูกนมไหนบอกว่าจะพาผมมาดูค้างคาวนะครับเนี่ย
1: เอ้าป๊ารู้หรือเปล่าว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
0: อ้าจริงเหรอคร
1: ับไม่ใช่กลุ่มนกนะ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นสัตว์กินเลือด
1: ถ้าเรื่องค้างคาวเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าหมายว่าเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับค้างคาวมาเยอะมากเลยปาร์ค
4: ต้องปาร์คทราบไหมครับว่าค้างคาวเนี่ยมีกี่กลุ่ม
0: หนึ่งกลุ่มหรือเปล่า
1: ทำไมอ่ะกลุ่มไหน
0: กลุ่มดูดเลือด
1: โอ้วิชแวมพาย
4: จริงๆแล้วถ้าแบ่งตามประเภทของอาหารที่เขากินนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือค้างคาวที่กินผลไม้เป็นอาหารค้างคาวพวกนี้จะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ
0: ่
4: อยู่นอกถ้ำนะอยู่บนต้นไม้ในป่าอาจจะเป็นป่าโป่งหรือป่าทึบแล้วแต่นะครับค้างคาวกลุ่มที่2เป็นค้างคาวกินแมล

0: แรง
1: ครับ
0: นะครับค้างคาวพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในถ้ำทั้ง2กลุ่มก็คือค้างคาวกินผลไม้แล้วค้างคาวกินแมลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง2กลุ่มนี
2: ้
0: นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือค้างคาวดูดเลือด
1: นี่ไง
0: ค้างคาวดูดเลือดค้างคาวแวมไพร์ค้างคาวกลุ่มนี้บ้านเราไม่
2: ม
0: ีมีในทวีปอเมริกาใต้ค้างคาวกลุ่มนี้ก็กินเลือดสัตว์หรือเลือดคนที่หลงเข้าไป
1: แล้วคนที่โดนกัดนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ย
0: ก็ช่วงที่เขาโดนกัดอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าการกัดเขาเนี่ยจะทำให้สัตว์รู้สึกตัวน้อยมากแต่ว่าอาจจะมีโอกาสการติดเชื้อจากการกัด
1: แล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นแวมไพร์
2: ไม่ใช่
1: คิวล่า
0: ไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
2: นั่นคือเขาสร้างเรื่องราวให้ดูน่ากลัวจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะ
0: ใช่ค้างคาวกลุ่มนี้อาจจะนำโรคได้เช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคที่ใกล้เคียงกันหรือไวรัสที่ใกล้เคียงกันนำโดยการกัดนี่แหละ
1: แล้วที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งค้างคาวกินผลไม้ค้างคาวกินแมลงอะครับที่ประเทศไทยนี่เราพบกับค้างคาวชนิดไหนบ้างครับ
0: ค้างคาวกินผลไม้กลุ่มใหญ่ที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดด้วยก็คือที่เราพบบ่อยก็คือค้างคาวแม่ไก
1: ่ค้างคาวแม่ไก
2: ่ตัวย่อมๆไก่เลย
1: เป็นค้างคาวแล้วก็มีเป็นแม่ของแม่ไก่
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค้างคาวตัวขนาดใหญ่มากจนชาวบ้านเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับแม่ไก่เลยขนาดบางชนิดนะครับก็สามารถที่กางปีกยาวได้มากกว่า2ฟุตเลย
1: โอ้ยาวมาก
0: ยาวมาก
2: แล้วค้างคาวกินแมลงนะครับ
0: ค้างคาวกินแมลง
2: ต
0: ั
2: วเด
0: ่
2: น
0: ๆตัวเด่นๆในพื้นที่นี้ก็คือค้างคาวคุณกิติในพื้นที่รุ่มแม่น้ําแควน้อยเป็นพื้นที่สำรวจของเราเนี่ยคือค้างคาวคุณกิติแล้วอาจจะมีค้างคาวกลุ่มอื่นเช่นค้างคาวหน้ายักษ์กลุ่มค้างคาวหน้ายักษ์เป็นต้น
2: เนี่ยปาร์คที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค้างคาวคุณกิติเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะปาร์ค
1: ทำไมครับ
2: ให้อาจารย์เล่าดีกว่า
1: ครับ
0: ค้างคาวคุณกิติเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกนะครับในลุ่มแม่น้ำแควน้อยนะครับในเขตอำเภอไซโยกนี่แหละครับค้นพบเมื่อปี2516คือเกือบประมาณ40ปีมาแล้วก็ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยนะครับคุณกิติทองโรงยาแล้วก็ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะครับค้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุด
2: โอ้โห
0: น้องปาร์ครู้ไหมว่าค้างคาวคุณกิติน้ำหนักประมาณเท่าไหร่
1: เล็กที่สุดขีดเดียว
2: 100กรัม
0: 100กรัมเล็กกว่านั้นอีก
1: ฮะเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห
0: 2ถึง3กรัม
2: โอ้โห
1: เล็กเท่านิ้วก้อยเลยหรอคร
0: ับใช่ๆประมาณนิ้วโป้งของเด็กหรือนิ้วก้อยของผู้ใหญ
1: ่แค่นี้
0: ใช่
1: แล้วมันเลี้ยงลูก
0: เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่เล็กมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส่วนใหญ่เขาชอบอาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนนะครับด้วยลักษณะหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายๆหมูถึงจะเป็นค้างคาวแต่เราชาวบ้านเรียกค้างคาวหน้าหมูรูปแบบของการบินเนี่ยคล้ายๆผึ้งชาวบ้านบางครั้งเขาก็เรียกค้างคาวผึ้ง
1: นี่เป็นการลุงสัตว์เยอะแยะเลยครับ
0: ใช
1: ่แล้วมันบินแบบผึ้งบินนี่มันบินยังไงครับเนี่ย
0: เนื่องจากตัวเขาเล็กมากนะครับและความถี่ของการกระพือปีกเนี่ยเขาจะถี่มากครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะเหมือนกับแมลงนะครับใหญ่กว่าแมลงนิดเดียวชาวบ้านหรือภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าค้างคาวผึ้ง
1: ตอนนี้ผมเดินมากับหมออ้อยครับหมออ้อยเขาเล่าให้ฟังว่าค้างคาวมันมีสัญญาณซูเปอร์โซนิกครับเอาไว้ทำอะไรครับ
0: สัญญาณคลื่นเสียงนะครับเราใช้คำว่าสัญญาณคลื่นเสียงเนาะที่ค้างคาวปล่อยออกไปเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในตอนที่เขาบินออกหากินในช่วงเวลากลางคืน
1: อ๋อตอนกลางคืนมองไม่เห็นใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ความมืดจะเป็นอุปสรรคอันนึงต่อการมองเห็นดังนั้นค้างคาวเขาจะมีวิธีพิเศษก็คือส่งสัญญาณเป็นคลื่นเสียงที่เฉพาะต่อชนิดสายพันธุ์นั้น
1: ๆพลังซูเปอร์โซนิก
0: ใช่พอส่งคลื่นเสียงไปแล้วคลื่นเสียงมันก็จะไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมาที่ค้างคาวค้างคาวก็จะรู้ได้ว่าสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนสามารถที่จะบินหลบได้ไม่ไปชนหรือไม่ไปกระทบสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค้างคาวก็จะมีสัญญาณที่แตกต่างไปของตัวเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าค้างคาวต่างชนิด2ตัวครับบินมากันอย่างเงี้ยครับแล้วมันสัญญาณคนละชนิดกันนะครับมันจะสื่อสารกันยังไงหรือว่ามันจะชนกันหรือกลัวกันอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อคลื่นเสียงเนี่ยเขาจะใช้ในการเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ค้างคาวต่างชนิดกันเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงที่แตกต่างกันไปเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะของชนิดของนั้นๆ นะครับแล้วก็จริงๆคลื่นเสียงเนี่ยไม่ได้ใช้ในการสื่อสารของค้างคาวต่างสายพันธ
2: ุ์จะไม่ชนกัน
0: ไม่ชนกัน
1: แล้วที่ผมเห็นในหนังครับว่าไดคิวล่าหรือแวมไพร์ครับมันจะกลัวแสงอาทิตย์เนี่ยครับค้างคาวนี่มันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่า

0: ค้างคาวกลัวแดดหรือเปล่านี่เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าที่รู้แน่ๆก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับดังนั้นในกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่อนนะครับเป็นช่วงสะสมพลังงานเพื่อจะหากินต่อไปในเวลากลางคืนมากกว่า
1: อาจารย์ครับผมนะครับสงสัยอย่างนึงครับว่าค้างคาวครับมันห้อยหัวแล้วเวลานอนมันไม่ร่วงมาครับ
0: ค้างคาวเนี่ยเวลาเขานอนห้อยหัวเนี่ยเขาจะมีเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวยึดเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือสิ่งยึดเกาะไว้ก็มีความคมระดับนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังยึดด้วยเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทิ้งตัวมาห้อยหัวลงมาแล้วนอนเป็นปกติโดยที่เล็บเท้าเล็บมือเนี่ยเขายึดเอาไว้อยู
2: ่เส้นเอ็นที่มันอยู่ในร่างกายมันเป็นเส้นเอ็นเวลาเขาเกาะเสร็จปุ๊บมันล็อกเลยก็จะเป็นท่าที่เขารู้สึกสบายสุดเขาไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเกร็งอะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอเขาจะบินใช่ไหมฮะเขาก็คลายมือฟึบแล้วก็ถอยตัวแล้วก็ฟึบบินออกไป
0: ใช่ครับ
2: มันเป็นท่าที่สบายที่สุดคือพวกนี้มันจะมีการหลับไม่เหมือนกันในแต่ละชนิดบางชนิดก็ยืนหลับบางชนิดก็นอนหลับปางนอนหลับใช่ไหมปางไม่ได้ยืนหลับ
1: ครับบางทีก็นั่งหลับ
2: ตอนเรียนเนอะคราวนี้ผมเคยเจอคนที่เอาค้างคาวมารักษากับผมฮะคือเขาเก็บมาได้คราวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้ค้างคาวกลุ่มนี้เนี่ยมันจะนำโรคร้ายแรงอะไรมาสู่เราบ้างเพราะว่าจากข่าวที่ออกมามันมีแบบโรคแปลกๆนั้นเลย
0: ถ้าเป็นค้างคาวกลุ่มแวมไพร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: อ๋อครับ
0: นะครับก็เกี่ยวกับการกัดของค้างคาวเป็นต้นส่วนโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรคเช่นซาหรือเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานการวิจัยที่สามารถสืบกลับไปได้ว่ากลุ่มเชื้อที่พบในค้างคาวโดยเฉพาะกลุ่มค้างคาวแม่ไก่เนี่ยมีความใกล้เคียงกับเชื้อกลุ่มนี้นะครับดังนั้นกลุ่มค้างคาวกินผลไม้เนี่ยหรือค้างคาวแม่ไก่ค้างคาวขนาดใหญ่เนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู
2: ่
0: สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระบาดจากค้างคาวแม่ไก่การระบาดของเชื้อนิป้าหรือเชื้อไข้สมองอักเสบนิป้าที่มาเลเซียกับบังคลาเทศกลุ่มนี้ก็มาจากค้างคาวแม่ไก
2: ่นี่ทำให้คนถึงตายได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ถึงตายได้ครับก็ถึงเป็นสาเหตุของการเฝ้าระวังในสัตว์ป่าของระบบสาธารณสุขในประเทศครับ
2: แล้วค้างคาวกินแมลงเหรอครับอาจารย
0: ์ค้างคาวกินแมลงส่วนใหญ่มีหลายโรคที่นำโรคได้แต่ว่าไม่ค่อยพบมากนักนะครับที่มีรายงานก็คืออย่างเช่นลีโอไวรัสที่ทำให้เกิดอาการหวัดในคนที่เข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู่
2: แล้วโรคฉี่หนูเหรอครับอาจารย
0: ์โรคฉี่หนูก็มีพบได้นะครับเพราะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีความใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น
2: ๆคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องไปสำรวจค้างคาวในถ้ำหรือว่าเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวเนี่ยเราต้องมีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับอาจารย์
0: แยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นการสำรวจเนี่ยผู้สำรวจเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเฉพาะนะครับสำหรับเข้าไปสำรวจแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการสัมผัสโดยตรงกับสัมผัสสิ่งสารคัดหลั่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือไม่เป็นมูลสัตว์มูลค้างคาวเป็นต้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณที่อับชื้นมากๆแต่ว่าค้างคาวไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ใช่ครั้งทุกถ้ำหรือทุกบริเวณที่มีค้างคาวจะมีเชื้อทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปสำรวจก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวที่เหมาะสม
2: คราวนี้กลับมาสู่โครงการครับอาจารย์โครงการที่อาจารย์สำรวจเนี่ยโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
0: ครับ
2: มันยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็มันมีอยู่2-3วัตถุประสงค์นะครับของการสำรวจวัตถุประสงค์แรกก็คือสำรวจการกระจายตัวของค้างคาวชนิดและสายพันธุ์ของค้างคาวที่มีอยู่ในพื้นที
2: ่ครับ
0: อันที่2ก็คือสำรวจเพื่อหาความหลากหลายเรารู้ชนิดแล้ว
2: ครับ
0: รู้สายพันธุ์แล้ว
2: ครับ
0: เรารู้ว่ามีความชิดหรือความห่างของสายเลือดของค้างคาวหรือเปล่าก็คือความหลากหลายนะครับสิ่งต่อไปที่เรามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจก็คือสำรวจโรคที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคติดต่อสัตว์สู่คนได้
2: ก็เป็นภารกิจหนึ่งของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สำคัญมากมาก
2: เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์เฝ้าระวังใช่ไหมอาจารย์
0: ครับผม
2: ศูนย์เฝ้าระวังที่ชื่อเต็มเขาชื่อ
0: ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
2: นี่ที่เราพูดว่าศูนย์เฝ้าระวังศูนย์เฝ้าระวังเนี่ยที่มหิดลเนี่ยที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยก็คือนี่แหละก็คือภารกิจที่ต้องออกมาทำงานพวกนี้แหละ
0: ใช่ครับ
2: เพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องรีบรายงานออกไปว่าเฮ้ยเราเจอโรคนี้แล้วนะ

0: าธารณสุขก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ความรู้แล้วก็รวมถึงคิดว่าจะป้องกันโรคไงไม่ให้แพร่ระบาดออกไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่ผมกับป้าจะไปกับอาจารย์ที่ไปดูว่าอาจารย์ทำภารกิจเงี้ย
1: ครับ
0: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: คือวันนี้คือไปสำรวจไปดักจับค้างคาวเราต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำอย่างที่ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บของสัตว
2: ์ทำอย่างปลอดภัย
1: ทำอย่างปลอดภัย
2: ดักจับค้างคาวเนี่ยครับต้องทำยังไงครับผมอยากรู้มาก
1: วันนี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับดักจับค้างคาวเราเรียกว่าฮาร์ปแท็บฮาร์ปที่แปลว่าพินของฝรั่งแท็บแปลว่าอุปกรณ์ดักจับ
2: พินดักจับ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ผมจะได้ไปดูกับอาจารย์ป๊อปด้วยใช่ไหมครับว่าเขาดักจับยังไง
1: น้องปาร์คอาจจะต้องอยู่บริเวณหนึ่งที่เราจัดไว้ให้นะครับเป็นบริเวณที่ตรวจสุขภาพนะครับ แต่ว่าบริเวณถ้ำเนี่ยอาจจะต้องกันเอาไว้เพราะว่าเป็นส่วนปฏิบัติงานแล้วมันเป็นการรบกวนสัตว์เกินไป
2: อ๋อ เป็นอะไรครับเนี่ย
0: วันใจชำรุดมาด้วยข้างขาวอย่ารวงขาวแล้วไงอยากดูมากแล้วอาจารย์ผมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พา
1: ไปช่วยกัน
0: โอเค
2: คร
0: ับ
2: ไปครับทำอะไรกันอยู่ครับ
1: เจ้าหน้าที่วิจัยเรากำลังกางอุปกรณ์ดักจับค้างคาวที่เรียกว่าฮาร์ปแท็บ
2: พินดักค้างคาว
1: ใช่พินดักค้างคาวรูปร่างของอุปกรณ์มันจะคล้ายๆพินนะครับก็คือมีเส้นเอ็นขึงตึงนะครับให้ค้างคาวมาวิ่งชนแล้วก็พอตกลงมาเราจะสามารถจับแล้วก็เอามาศึกษารูปร่างหรือศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเขาได้อ
0: ันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายพินเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เห็นนึกออกละที่เขาดีดอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อพินฝรั่ง
1: เราจะติดตั้งหน้าถ้ำที่ค้างคาวจะบินออกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าคอยดักจับตอนที่เขาบินออก
2: ค้างคาวจะมาประมาณกี่ทุ่มคร
1: ับ ก็ประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มเป็นระยะที่เขาเข้าออกเพื่อหากินในตอนพบค่ำหนึ่งถ้ำเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยเขามีค้างคาวได้หลายชนิดครับอาศัยอยู่ร่วมๆกัน
3: หลังจากที่พี่ๆนักวิจัยวางฮาร์ปแทร็ปเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาแห่งการรอคอยให้ค้างคาวคุณกิติออกมาจากถ้ำครับและเมื่อมีค้างคาวมาติดกับดักพี่ๆนักวิจัยก็จะนำถุงผ้าใส่ค้างคาวที่จับได้เพื่อนำไปส่งให้กับทีมบันทึกข้อมูลซึ่งรออยู่ที่ด้านล่างครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องทำอย่างระมัดระวังและรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ค้างคาวที่จับมาได้รับบาดเจ็บครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ใส่อะไรครับเนี่ยตามีแสง
4: อันนี้แว่นขยายค่ะก็มีไฟเอาไว้ส่องค้างคาว
0: ตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกเยอะแล้วอาจารย
4: ์ค่ะ
0: ผมเห็นแบบบินออกมาแล้วก็เห็นเขาจับมาส่งบนโต๊ะอย่างนี้เขามีขั้นตอนกระบวนการทำอะไรกันบ้างครับ
4: พอข้างบนเขาจะวางเน็ตวางแคปใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะตอนกลางวันแล้วเขาก็จะเดินมาส่งเราก็จะเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะทำการเก็บตัวอย่างก็คือสวอปปากเพื่อเอาไปตรวจโร
0: ค
4: แล้วก็เก็บชิ้นส่วนของปีกซึ่งปีกเป็นส่วนของผิวหนังอ่ะซึ่งตรงนี้จะมีดีเอ็นเอเราจะส่งเข้าห้องแลบเพื่อตรวจในส่วนของงานเกี่ยวกับสารพันธุกรรมก็คือดีเอ็นเอ
0: ครับ
4: แล้วก็ถ้ามีพวกปรสิตภายนอกพวกแมลงพวกเห็บพวกเงี้ยเราก็จะเก็บไปด้วยค่ะถ้ามีฉี่แล้วก็เก็บฉี่ถ้ามีอึที่ออกมาแล้วก็เก็บไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะวัดขนาดของเลข forearm อ
0: ่
4: ะช่วงแขนด้านบนนะคะเพื่อจะดูประมวลร่วมกับน้ำหนักตัวประมวลร่วมกับช่วงปีกเพื่อประเมินว่าเขาเป็นชนิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบไม่รู้จักเขาเราก็จะมีการถ่ายรูปแล้วเราก็จะเอาไปตรวจดูกับหนังสือซึ่งเป็นเหมือนกับคัมภีร์ของเราว่าดูว่าเป็นตัวอะไร
0: จำแนกชนิดส
4: ั
0: ตว์ป่า
4: ซึ่งงานในส่วนของห้องปฏิบัติการในภาคสนามก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการที่คณะกับที่สถาบันอนุชีววิทยาแล้วในเรื่องการทำงานของเราจะเห็นไหมคะว่าพอพี่เข้ามาส่งปุ
2: ๊บ
4: เราจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดเก็บตัวอย่างค่อนข้างเร็วเพราะว่าพวกนี้เขาตัวค่อนข้างเล็กพอเล็กปุ๊บ

0: กันต่อเนื่องนะคะก็จะมีข้างเขาคุณกิติกับที่เจอบ่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นปีกถุงคราวดำที่จะตัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะตะกี้ถ้าดูก็จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมคะถ้าคุณกิติจะตัวเล็กจิ๊ดนึงเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือข้างเขากินแมลงจะตาเล็กไอ้หูจะโตแต่ถ้ากินผลไม้จะตาโต
1: คร่าวๆสังเกตตาก็พอบอกได้แล้วว่า
0: พอบอกได้ระดับนึงเลย
2: ก
0: ิน
2: กิน
0: อะไรว่ากินผลไม้ต้องตาโตแต่อันนี้จะใช้คลื่นเสียงใช่ไห
1: ม
0: แล้วต้องหูต้องใหญ่รับสัญญาณได้ดีรับคลื่นได้ดีเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาออกจากถ้ำเนี่ยประมาณสักหก
0: ช่วงมืดก็ประมาณหกโมงถ้าหน้าหนาวก็ออกเร็วหน่อยแล้วแต่มืดใช่ไหมคะขึ้นกับอุณหภูมิก็จะออกกันอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีอย่างคุณกิติเนี่ยก็จะออก2ช่วงคือช่วงมืดอย่างนี
1: ้
0: แล้วออกทีตอนนู่นจะเช้าเลยค่ะ
1: ผมเห็นช่วงนี้ข้างคาวถูกจับมาชั่งน้ำหนักเยอะมากเลยเด
0: ี๋
1: ยวผมก็ปาร์คเนี่ยถอยออกมาให้อาจารย์จูนทำงานเต็มที่ก่อน
0: ได้
1: แต่ถ้าอาจารย์จูนเจอข้างคาวคุณกิติเนี่ยเดี๋ยวเรียกผมหน่อย
0: ได้ค่ะอ
1: ยากเห็นตัว
2: เห็นมาก
1: เป็นมากเลยว่าม
2: ันเป็นยังไง
0: ขนาดเท่านี้จริงไหมใช่ไหมคะได้ค่ะ
1: ผมจะเท่าที่โป้งปาร์คกันแน่เดี๋ยวเราไปสังเกตไกลๆหน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: จะไม่รบกวนอาจารย์เดี๋ยวผมมาอาจารย
0: ์
2: โอ้มาแล้วตัวเล็กมากเลย
1: จันจูนเทียบให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงอ๋อนี่ไงเท่านิ้วโป้งจริงด้วยปาร์คสงสัยเหมือนหมอไหมว่าข้างๆคุณกิติเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไง
2: ผมก็สงสัยเหมือนกันครับมันจะมีความสำคัญไง
1: ยังไงหมอจูน
0: คือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นข้างคาวกินแมลงใช่ไหม
2: คร
0: ับ และทีนี้ด้วยความที่กินแมลงแมลงที่เขากินตัวเขาเล็กเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: แค่นี้อันนั้นเขาก็จะกินพวกยุงพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรืออะไรพวกนั้น
2: อ
0: พอกินยุงปุ๊บเนี่ยเป็นไงปริมาณยุงก็ลดลงศัตรูพืชที่จะไปทำลายพืชผักก็ลดลง
1: ถึงว่าไม่โดนยุงกัดเลยเนี่ย
0: ทีนี้ข้างคาวบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นข้างคาวกินแมลงคือพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างคาวกินผลไม
1: ้ครับ
0: ซึ่งข้างคาวกินผลไม้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องระบบนิเวศอีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: คืออย่างเขาผลไม้ที่กินไปบางทีเขาก็ปีนไปกินนู่น
1: ครับ
0: ปล่อยเม็ดร่วงไปก็จะเหมือนเป็นคนปลูกป่าด้วยเป็นคนช่วยกระจายพวกต้นไม้ด้วยแล้วเขาช่วยผสมเกสรอะไรด้วยเพราะบางทีเขาไปกินพวกน้ำหวานในดอกไม้มันก็ช่วยผสมเกสรในพวกนี้ด้วยคือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เจอในบ้านเราแล้วก็แค่โซนผืนป่าฝั่งตะวันตกคือเป็นสัตว์ค่อนข้างประจำถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกนะตอนนี้โอเคเขานำโรค
2: ครับ
0: แต่ทีนี้เราได้ยุ่งกับข้างคาวบ่อยไหม
2: ไม
0: ่ก็ไม่เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายุ่งกับเขาเราก็ต้องดูแลเราดีๆมีเห็นไหมเรามีถุงมือ
1: เรามีผ้า
2: ใช่ไห
0: มเรามีเสื้อใช่เพื่อป้องกันทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
1: เข้าใจป่ะปาร์ค
2: เข้าใจคร
1: ับ ไอ้ทั้งข่าวเนี่ยก็มีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน
0: ์
1: พี่แต่ว่าเราจะมองมุมไหนหรือว่าใครจะรู้จักทั้งข่าวลึกซึ้งแค่ไหน
0: ใช่ไหม
2: เหมือนแดคิวล่ากับแบทแมนมันอยู่ในร่างเดียวกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แดคิวล่ากับแบทแมนอยู่ในร่างเดียวกันจริงเหรอ
0: ใช่ไหม
2: ทั้งข่าวเหมือนกันไง
1: เป็นยังไงบ้างป้าตั้งแต่เช้ายันเย็นเหนื่อยไหมครับ
2: ไม่เหนื่อยครับสนุกมากครับทำภารกิจ
1: ภารกิจสนุกไหม
2: สนุกครับ
1: ดูสิพี่ๆแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแรงงานแรงใจเพื่อทำงานวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดเล็กที่สุดอย่างข้างคาวคุณกิติปาร์คก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นยังไง
2: เห็นแล้วครับ
1: ก่อนที่ปาร์คจะรู้ว่าข้างคาวคุณกิติเนี่ยมีประโยชน์ปาร์คก็จะมองเห็นภาพที่ว่าข้างคาวเนี่ยเป็นแต่ผู้ร้าย
2: ใช
1: ่เอาโรคเอาอะไรมาหมดแต่พอเราเรียนรู้แล้วว่าอย่างที่อาจารย์จูนเล่าให้ฟังอาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟัง
2: ครับ
1: แล้วก็รู้ว่าข้างคาวเนี่ยประโยชน์ก็เยอะมากแล้วปาร์คก็เห็นข้างคาวคุณกิติแล้วรู้สึกไงบ้าง
2: โหเล็กมากครับเท่านิ้วโป้งจริงนะครับนอกจากค้างคาวคุณกิติแล้วก็ยังได้เจอกับค้างคาวหลายชนิดด้วยครับสนุกมากครับ
1: ครับแต่วันนี้เวลารายการ Animal Speak หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: Animal Speak ยังไม่จบนะครับเพราะภารกิจแห่งการอนุรักษ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่งานในภาคสนามเท่านั้นหลังจากที่เก็บตัวอย่างต่างๆของค้างคาวมาแล้วเราจะนำมาทดสอบตามกระบวนการในห้องแลบอีกหลายขั้นตอนเลยล่ะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญไปกว่านั้นเป้าหมายของงานวิจัยที่เราทำอยู่นี้เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและปลอดภัยของทั้งมนุษย์และค้างคาวครับ

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมฝ่ายตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางและในพื้นที่ภาคใต้ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณภาคกลางและภาคใต้รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะของฝนตกหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนล่างเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่9มีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้แผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบัน

0: เขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายเมธบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามบ้างสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
2: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: เมธดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
3: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
3: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
3: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแล้ว
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
5: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
5: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยเอารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: จริงด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าก่อนไงเล่า
2: ข้าก่อนข้าก่อน
6: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
6: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
5: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
6: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
6: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
6: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆเบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
6: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย

0: ิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
0: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
2: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
3: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
0: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
0: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
4: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
0: นิโรธมรรค
2: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
5: โหยก็ได้ขอรับ
0: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
0: คำธรรมคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
5: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
0: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
5: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
5: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

สุพรรณิกาต้นไม้ประจำจังหวัดนครนายกภูมิประเทศของจังหวัดนครนายกประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาพื้นที่ลาดเขาพื้นที่ราบบริเวณกว้างทั้งตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาในภาคกลางตอนล่างทั้งนี้มีส่วนที่เป็นป่าไม้ประเภทต่างๆรวมกันราวร้อยละ32เป็นป่าดงดิบเขาป่าดงดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณไม้ป่าเบญจพรรณมีไม้ยืนต้นผลัดใบหลายชนิดผลัดใบในฤดูแล้งและกลับเขียวชอุ่มในฤดูฝนสุพรรณิกาไม้ประจำจังหวัดก็ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าประเภทนี้สุพรรณิกาในภาคเหนือเรียกฝ้ายคำเป็นไม้ยืนต้นสูงตั้งแต่5ถึง10เมตรเปลือกต้นสีน้ำตาลกิ่งก้านคดงอใบเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับคล้ายรูปหัวใจหรือรูปฝ่ามือมี5แฉกปลายแหลมโคนเว้าขอบเป็นคลื่นเมื่อย่างเข้าเดือนธันวาคมต่อกันไปถึงเดือนกุมภาพันธ์จะสลัดใบเริ่มออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งดอกตูมค่อยๆทยอยบานจากปลายกิ่งสู่โคนเหลืองสะพรั่งเต็มต้นดอกสุพรรณิกาตามปกติมีกลีบดอก5กลีบกลิ่นหอมบางๆรวยรินเกสรตัวผู้โค้งหลายขนาดบางพันธุ์ออกดอกซ้อนเป็นพุ่มกลมสวยงามเมื่อดอกร่วงกลายเป็นผลรูปไข่พอแก่จัดแตกออกเป็นภู 3-5 ภูมีเมล็ดสีน้ำตาลคล้ายเมล็ดถั่วมีปุยห่อหุ้มบางๆนำไปเพาะได้ต้นใหม่ปลูกขยายพันธุ์แต่ถ้าต้องการเห็นดอกออกผลเร็วใช้วิธีปักฉ่ำก็ได้เนื่องจากสุพรรณิกาออกดอกนานถึง3เดือนจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับให้ความสดชื่นท่ามกลางความหนาวเย็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวเจริญตาเจริญใจอย่างยิ่ง

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเหลาต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายแอ่งกระทะคือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงทั้งด้านทิศตะวันออกและตะวันตกค่อยๆลาดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เคยมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ถึงร้อยละกว่า30ของเนื้อที่จังหวัดแต่ปัจจุบันลดลงไปเหลือเพียงร้อยละ7ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเท่านั้นถึงแม้จะเป็นผืนป่าเล็กๆแต่ก็ยังเหลือพันไม้ของป่าชนิดต่างๆทั้งป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณซึ่งมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดเช่นสักมะค่าโมงประดู่และสะเหลาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์สะเหลามีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นที่จันทบุรีเรียกเกรียบตะเกียบนครราชสีมาเรียกตะแบกขนประจวบคีรีขันธ์สระบุรีเรียกสะเหลาใบใหญ่ปราจีนบุรีเรียกอินทรชิตสะเหลาเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงตั้งแต่10ถึง20เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือทรงกระบอกลำต้นมีเปลือกสีเทาเข้มถึงสีดำผิวครุขระแตกเป็นร่องเล็กยาวใบสะเหลาเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยรูปขอบขนานปลายเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมนเมื่อถึงเดือนธันวาคมสะเหลาจะเริ่มผลัดใบพร้อมกับมีช่อดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมอากาศเริ่มอุ่นดอกจะบานสะพรั่งเต็มต้นมีสีม่วงงามสดใสหลังจากดอกร่วงกลายเป็นผลกลมผิวแข็งเมื่อแก่เต็มที่แตกเป็นภูเมล็ดภายในจำนวนมากมีปีกบางๆปลิวว่อนไปไกลตามแรงลมตกลงณที่ใดก็เป็นที่หมายว่าจะมีสะเหลาต้นไม้งอกงามไม่สูญหายไปจากพื้นที่ป่าผลัดใบของจังหวัดนครสวรรค์

0: ้นรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระใสนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระใสส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่ที่น้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้โหเท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอ

0: ไหน
1: เม็ดข้าวหนึ่งเม็ด
0: นี่มาดูมาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดูลองดู
1: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค
0: ่ะอันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
1: ไหนตรงนี
0: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
1: มีโขดหิน
0: มีโขดหินมีตรงไหน
2: กำแพงถ
0: ้
2: ำ
0: กำแพงถ้ำครับ
3: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
1: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบน
0: ี้อยาก
1: เข้าแล้วอ่ะ
0: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้อันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
4: ้หอยอยู
0: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
4: ความชื้น
0: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
2: ความอุณหภูมิ
0: มีอะไรอีกไหม
1: ความ
0: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลกันแหละ
3: วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
0: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
1: มันม
0: ี
1: ไฟฉายด้วย
0: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่พึ่งแล้วก็พี่ตาย
1: พี่ตาย
0: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
1: พ
0: ี่
1: แนน
0: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือสองคนละไปมา
1: อยู่กลุ่มจำไม่ได้เลยหาหอย
5: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยจิ๋วก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
3: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
0: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน้นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
1: เห็นไหม
6: ที
1: ่
6: ม
1: ัน
6: ไฟ
1: มัน น่าจะมี
6: กับมาร
1: ับอันนี้เป็นเจอหอย
6: ที่เจอตรงนี้เนาะมันเซฟไ
1: ปผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ

0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
1: เจอหอย
2: มันเหมือนเจอหินแล้วป่ะ
1: เจอหอยอะไรหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
3: มาลำบาก
4: โอ๊ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
5: เร็วมานี่มาทางนี้
4: จะทำยังไงดีตายแล้ว
5: เอามือมานี่มือนี่มือนี
4: ่
5: มาเดินมา
4: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
5: มาจัง
6: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากว่ามันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโขกค่ะ
7: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
8: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาที่ขี้ออกก่อน
9: ตรงนี้ก็มี
10: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัว
4: ไม่เจอเจอแต
11: ่ถ้ำหอยเจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
12: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
7: มาเร็วมาดู
13: หอยล้วนๆนี่ข้างบนเห็นไหมที่มาที่ฝั่งบนชี้อยู่
12: ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขรุขระเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
14: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่นี
15: ่มันน่าคุ้นมากพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
7: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
4: มี
7: จริงป่ะ
4: ผมได้มาเยอะมากเลย
7: จริงป่ะแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
16: ไม่
7: เรามีแบบไหนบ้าง
4: เจอในแบบอย่างเยอะ
7: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลอง

0: ช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
1: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
2: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยเจียวกิ๊กแจ๋ว
0: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุกแดงเอาแล้วดูดิมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวเอียงมั่ง
3: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะแบบมันใหญ่อะไรพวกนี
1: ้ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
4: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
0: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
1: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงครับเออนั่นเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
1: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
0: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
5: ตอนน
0: ี้
5: มันจะเห็นเป็นวงกลม
0: ลองทีนี้ลองดู
1: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
2: ว่าก็เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
1: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
2: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
6: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: อ๋อ พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
1: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะ

0: ้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
1: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่หามัน
2: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบตัวเล็กมาก
3: เห็นไหมขาวที่วนๆเป็นพายุเลย
1: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
3: มันม้วน
1: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
4: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะเอ๊ะแล้วอ้าวสุดท้ายมันยาก
5: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
6: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องจุลทรรศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแรดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
7: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
7: ขอพักว่างก่อน
1: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
7: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
5: แต่ก็ลองทำได้มันก็ควรจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีคนหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้

บรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสาธรต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาสาธรต้นไม้ใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาต้นนี้คือพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนับแต่จังหวัดได้รับพระราชทานมาปลูกในพุทธศักราช2537ขณะนี้เติบใหญ่มีอายุเกือบ20ปีแล้วสาธรยังมีชื่อเรียกในท้องถิ่นอื่นๆเช่นประจวบคีรีขันธ์เรียกกระพี้เขาควายเชียงใหม่เรียกขแมบคำแมบจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเรียกขจอกสาธรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงราว 10-20 เมตรลำต้นมีเปลือกเรียบสีเทาบ้างก็แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆตื้นๆกระพี้มีสีขาวอมน้ำตาลปลายกิ่งอ่อนมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายเส้นไหมใบเป็นใบประกอบเรียงสลับกันใบย่อยรูปรีติดเป็นคู่ๆปลายสุดเป็นใบเดี่ยวเรียวแหลมหรือมนสาธรออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมลักษณะดอกเป็นรูปดอกถั่วรวมเป็นช่อสีขาวหรือเหลืองอ่อนเมื่อดอกร่วงกลายเป็นฝักรูปใบห่อกลับปลายเป็นจะหง่อยสั้นโคนมนแม้ผนังฝักจะเหนียวแต่ฝักแก่แตกง่ายเมล็ดหลุดร่วงนำไปเพาะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปเนื้อไม้ของต้นสาธรเมื่อตัดใหม่ๆมีสีอมม่วงแต่เมื่อปล่อยให้กระทบอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมม่วงถึงน้ำตาลเข้มนอกจากนี้ยังมีลวดลายสวยงามมีความละเอียดแข็งและเหนียวทนทานทำให้สะดวกต่อการเลื่อย

่าใสตกแต่งขัดเงาทุกขั้นตอนนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทำเครื่องเรือนเครื่องมือเครื่องใช้นานาชนิดจะเป็นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาแต่ก็ยังพบได้ตามป่าเต็งรังทั่วทุกภูมิภาคและในประเทศใกล้เคียงเช่นลาวกัมพูชาพม่าก็มีเช่นกัน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงอันนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วย

0: เจ้าแล้วเจ้าเด้าได้หันมาเขาสิเจ้ายังเขาขอมาเนี่ยเอาเดี๋ยวบอกโอ้โหคือซอยนี้ซอย3นี่สะดวกละเออมื้อที่กันบ่ได้เป็นกันนี่พี่เป็นการผู้บ้านที่ศักดิ์ศรีบูชาไปเป็นหยังยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ต้องมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: ลองดูครับลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 34
1: 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่วนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนบิทลมลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนขันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ทราบรู้ถึงวิถลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรืองตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กิเลยตังเบาภาษาเลียวปัจจุประดองกิเลยกับอีเบาภาษาบรูกำเปิมปวนเตี้ยมาให้กระตันตังภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกิเลยก็คบกับหมู่กิเลยกับเบาภาษาเลียวปะเตะปะเปิมปวนประดองจูประดองกะมาให้กับเบาภาษาบรูออนการชะงัดอันในตังปะตะเวียตะระนาหลังตังภาษาบรูมาให้ตะเบินเบาเลียวมาให้ตะเบินเบาแบบว่าเบาเลียวเบาเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเบาภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบาภาษาเลียว

0: ងណែនចកតេរូនជារេនេះអញក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ាយក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគេគូលអញត້ອງពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនត້ອງផុនណាណាគូលត້ອງពូនណាណាครับអគីជួងក់ជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអញតអបនជួងក់ជួចាប៉កថែវណៃលក់សពប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃផបុនពើយ៉ាននេះ
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยทีค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอไอเกิดกล้วยทีเต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอเตแต่วีนโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
3: John!

0: nâng ngay riêng riêng đợi con bà hãy bên được chợ đợi con nhé mù cú nạ nhé vi thơ lông mình xanh phơi đợi con bà hãy phơi đợi con nhé cú nạ đợi con cái này hãy vô riêng là dọa ông tơ kết xa là dọa ông phá nạc bên ông phá nạc xa xa ư ư chứ cả tay ông kết xa tạ ca vì bà hãy này ư อายุเลอะคางละตลอดจนบ่ายเท่าในกุเจต
1: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเลอะคางเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดอะถึงคางเดอะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเดาให้หลายปะระเจาะถึงเลอะคางเพื่ออ่อนความเครียดความเดาปิดปอบเดอะคองกับช่วยเบิร์นทุกอย่าง
2: ทำไมตะวันดาวเปย์สิบปีให้อาเบิร์นหรืออาตะวัน
3: อาตะวัน
2: อาตะวันให้ตั้งเยอะได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาตื่นไปละเช่นนี้นะตีอ่ะ
4: จะอีปล่อยจะ
2: ตอนนักกาไปให้จุดมันปื้ดซะซะไม่ใช่ยังไปเลยฟาดซ้ำวาดซาปากบี
1: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอะตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาตือสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่อดถึงเจดะคอง
5: ดะคองเลยกอดกับวีละนายเลยดะคองกะดีอย่างนึงดะบนกอดดะทะเลดะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบะตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาอดแบบสภาพเดิม
0: เบิร์นปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะอึยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะอึยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะอึยหนึ่งดะคองอากาพืชสะอึยอาการแต่ละทอยออนอันหนึ่งดะคองออนสะอึยเอ้ย
6: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
2: ปลาอันไหนชาปลาที่วิ่ง
6: อ่ะไปเอาพี่จับปลา
1: ปัญหาหนวดที่วาวเตอร์ทาออนเปียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มในสางซอลเลอร์ไกเปียบเทียบนะภาษาบลู
7: กำลังจ
1: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตือนวะโดยเอตเตอร์เซอยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเตียยาออน

บาเกาอีอายุภาษากดดองวีนบาไฮออนซุนซอนบาไฮตอนยุบแสงออนันกัดปืดซอกุตีอะอายุออนวีนบาไฮเกิดเกิดจายมูกุนาหาอายุวีนบาไฮได้จะกะให้นับถือศาสนาวีนภาษาบาไฮจะกะให้นับถือกูบุยแต่ยาออนอะไรเปาะทำลายกันเรื่องของวีนไฮ

วมยาอ่อนทะแนนในสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยาพาดอกตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดไปซอก้าวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะอะไรปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองสาบจนอายะอจวยจนไหลเทาที่อาจพเนย

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์ออลตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนสีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนสีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่

0: ิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: หลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้าง

0: ความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับอัดเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวยสมอรัตดัดทรงสมละไมตะขบข่อยดัดไว้จังหวะกัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: เสียงของพระสวดจากพิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนดังกึกก้องบริเวณพื้นป่าบ้านแม่เรียบตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนาของชาวบ้านที่มีความผูกพันกับป่าโดยมีชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง
1: ประชาชนมีส่วนร่วมชาวบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมรักษาป่าเขาจะไม่มาทำลายมาเพี้ยวถางป่าต่อไป
0: พิธีบวชป่าสืบชะตาชุมชนแบบล้านนาซึ่งชาวบ้านแม่เลียบเชื่อกันว่าจะเป็นการบวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยดูแลรักษาป่าและยังเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่าป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าปลุกจิตสำนึกบ้านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
2: เมื่อมันมีการเกิดป่าขึ้นเราได้น้ำได้ทรัพยากรโดยที่เราไม่ต้องร้องหาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติความหวงแหนของชาวบ้านเองที่ออกมาจากใจจริง
0: ๆปัจจุบันชาวบ้านที่บ้านแม่เลียบมีกติกาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันคือการเลิกเผาป่าถือเป็นกฎกติกาของหมู่บ้านห้ามเผาห้ามบุกรุกแผ่วถางป่าหากพบมีโทษตามข้อตกลงตามกฎหมายของหมู่บ้านทำให้ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

นั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกโดยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา 20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2069เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษา

เอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้า

เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชบางสริดจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัด

ตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายสุพนัทดิษยนุกูลพัดสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธากรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสยามซันนี่โวลด์จำกัดนายกิรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถ

0: รงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
2: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไอ้ชู
4: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
3: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
3: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: การเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี
1: ้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
2: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
1: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทรจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกนะหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชั่นนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
4: ลูกสาวหนึ่ง
3: น้อง
4: แพรพัฒน์ค่ะ
3: ครับ
4: กว่าจะได้มานี่ยากมากอะนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะก็เดินท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมาก
3: ทำมานานมาก
4: มานานมาก
3: ทำทุกอย่าง
4: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอล่ะคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรามีคุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
3: คราวนี้อันนี้เอาจริงๆ
4: อันนี้จริงๆ
3: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหมฮะ
4: ไม่โลกสวย
3: บอกว่าต้องคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากรคน
4: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
3: ้
4: คือพอได้

0: อะไรบ้างเงี้ยค่ะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอคือขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
1: ก็พอ
0: ล
1: ู
0: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
1: ครับ
0: ปอไม่รู้ว่าวันนึงปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
1: ่ไปถึง
0: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
1: ้
0: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
1: ค
0: ือปอแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองถ่ายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
1: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ส
1: ิ่
0: งที่ด
1: ี
0: เขาบอกตัวเราตอนนี้เราอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นอะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันฮะก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่าหนึ่งคนแต่มันยากปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
1: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินเลยนะบอกว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
0: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
1: ที่จะทำได้
0: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกเราก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
1: แม้เป็นส่วนเล็กๆ
0: แล้วอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคน2คนโหปอก็จะดีใจมาก
1: จะดีใจมากตั้ง
0: เ
1: ลยครับว่
0: า
1: สักกี่คน
0: เนี่ยให้มี
1: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
0: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
1: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ปอเหรอคะ
1: ถ้าสมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ
0: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล้ว
1: โอเค
0: ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
1: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทุกภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
0: อยากมีลูกแต่เล็ก
1: คราวนี้ลองถาม
0: คนอื่นก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามที่อยากมีลูกอ
1: ยากมีลูก
0: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
1: นึกก่อนมั้ยครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริง

0: งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
1: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
1: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางที่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
1: เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมที่การเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว
1: ้ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนของผมเนี่ยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมเนี่ยนะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห
0: ้โอ้โหถามสิ
1: เขาเป็นคนที่นม
0: ถามสิคะให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
1: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
1: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาก็จะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
1: ก็
2: หกขวบหกขวบนี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
1: ผมนึกว่าเลี้ยงในผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
2: ไม่นะครับ
1: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
2: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรือต่าง

0: มันมีความหมายคือทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
1: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
0: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ปลายๆเนี่ยนะครับปลายๆคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทาง Baby Boomer นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงอยู่ตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการเป็นธุรกิจถ้าเขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่ต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่คือไปสืบทอด
2: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอ้เนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
2: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
1: ็
2: ไม่หรอกค่ะคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าปอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไม่เลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่อนให้ลูก
2: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: เพื่อจะได้อยู่กับเขา
2: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอว่าอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ยสองสามขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบอุ้ยพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำปอก็เอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องนึงโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะเจ้ามีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนึงก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนี้ทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
2: เด็กบาง
1: ที
2: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะปอก็เลยรู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะเพราะมันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่น

0: คะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
2: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้
1: อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
2: ่
1: สมมติ
2: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อ แม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
2: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
2: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
2: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้คร
1: ับ ไม่25
2: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี่ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
2: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: โอเค
2: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
2: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่วิทยาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
3: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
3: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี่ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมันมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฝั่งน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาเนี่ยดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำมีอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนมันจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
3: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคย
1: เฟิร์สไว้ถ่ายมาก
3: เฟิร์สถ่ายมาก
1: เจริญพันธ
4: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: ผมแต่ง32ครับพี่ป
4: อโอ้ย32
3: 32นะครับ
4: เชื้อยังแข็งแรงมาก
3: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แท้งไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
3: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
3: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุด นั้น
0: แต่งงาน
1: ใส่ชุดใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
0: ุ
1: ด
0: แต่งงานตั้งแต่ประถมไงคะประถมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ประถมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี
0: ้ก็คงอย่างนั้นคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
0: ใช่

0: ่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
0: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
0: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ okay. ก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควส
0: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมาตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
0: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
1: ตอน
0: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่ง
1: อ้
0: าวแปลว
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปลว
0: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำนะก็เวลาก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้
1: โอ้โห
0: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานน่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเงินไปแล้วคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกเอาแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จด
1: จด
0: คือไม่ได
1: ้ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
0: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
1: ครับผม
0: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
0: ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38เอ๊ะทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
0: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเอง
1: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
0: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
1: อ่
0: ะ
1: จาก ตัว
0: ก
1: ็คือไม่ตัวเองเ
0: หรอใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะให้น้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณ

0: อบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขาอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั้งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคุณนี่ขึ้นขาอย่างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จนมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพาร์ทนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอนเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4 5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ์ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจะเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: นี่เป็น expert
0: มันยากมาก
2: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่มั้ยครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะฮะอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชัน Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ก็
2: คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้ตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
0: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
2: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
3: อันนี้เป็น
2: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
0: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
0: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
3: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนอยู่นี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
3: นะครับ
4: ตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบหนึ่งนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งทันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 28-30 นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรื่องสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงๆแล้ววัยเฉลี่ยเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู่ อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
3: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
3: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
4: ครับ
3: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
3: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
3: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
0: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
3: อันนี้จะไม่เอาสามีคุณภาพ
0: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
3: มีฮะ
0: เยอะด้วย
3: เยอะขึ้นไหมฮะ
0: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูง รวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
3: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะ การศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3 เลยนะ
0: นะ
3: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหลอกก่อนเลยใช่ไหมฮะ
0: อะไรอย่างนี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับหนึ่งเพราะหลังๆไม่ต้องหลอกก็ได้อ่ะสัก30กว่าเอาไม่ต้องหลอกก็ได้
3: เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
0: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อย
3: รวยเก็บไว้หน่อย
0: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า30 50
3: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได
3: ้ฐานะยังไงก็ได
0: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
3: พอดีกันเลยเรามันไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
3: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ออาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม.3 ม.4คุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
3: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่าง
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าชิงสุกรหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
3: โอเคโอเคอันนี้
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
3: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
0: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเรา
3: สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
3: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่พาสซีฟแล้ว
0: อย่างที่บอกแล้วพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค่ะ
3: ครับ
0: ก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
3: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่เมโนพอสแล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะ คือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้น
3: ๆ ค
0: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
3: ครับท่านท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ์
3: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะ กระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
3: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กซ์เหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
3: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
4: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็มีวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได
3: ้ okay.
4: นะครับก็ผมคงไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขา เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมา นะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
3: บังคับให้มีลูก
4: คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
3: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะนะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นแดงๆแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เราก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ใหญ่เยอะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม

0: ไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมงั้นหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม
1: ่อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพ
0: ิ่
1: มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่มันว่านั่นอ่าเลย
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี
2: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไง
0: นี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับผู้นะหอมลูกไม่ต้องนับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของผู้สิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเท่าไหร่จาก12ค่ำ
0: จาก
1: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเง
0: ี้ยครับนี
2: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะม้าบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำไหลแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะ

0: มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
0: ่มันมัน
1: ไ
0: ม่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
1: เหมือนเหมือนแสงแดดม
0: ัน
1: ส่อง
0: ใช่มันต้องมีการส่องของแสงแค่แค่แค่ขึ้นมา
2: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
0: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
0: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
2: เฮ้ยอุ้ย
0: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
2: อุ้ยม
0: าแล้วเราก็แคะแคะแคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
2: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
0: มันธรรมชาติไง
2: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
0: ได้
2: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
0: มันสะอาดอยู่แล้วไง
1: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
0: เฟร
1: ชเฟรชขอชิมหน่อยได้เลยนะ
0: ได้เลยอยากได้
2: เนาะมันจะมีแบบลื่น
0: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
2: เหรอ
1: เราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี
2: ่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
0: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
1: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
0: ใช่
2: แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
0: มาถ่าย
2: เลยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆ
1: ก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับ
2: สาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
1: อย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
0: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
1: เยอะ
0: ใช่
1: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
0: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่ไหม
1: ม
0: ันบางทีน้ำแท่งเยอะ
1: ครับ
0: มันโดนฝนเนี่ยมันจะไม่ถูกกับน้ำจืดเลยถ้าโดนน้ำจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับคือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
1: ต้มได้เลย
0: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ใ
0: ช่นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละเนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเ

0: เมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมครับ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยมั้ย
2: ได้เลยค่ะ
1: ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรครับ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไห
2: มได้ได
1: ้น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้แล้ว
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจส่อใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมา

0: และมะขาม
1: มะขาม
0: ตักเข้าไปแล้วก็ยำข้าวตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
0: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
2: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำซุป

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะ
1: หอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไม่อร่อยมันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลยทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพูดเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความรักของครูนาและครูหมูเริ่มจากความเชื่อว่าการได้มาเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญจนทำให้คนสองคนที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุอาชีพครอบครัว

0: การใช้ชีวิตกลับถูกชะตากันและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ภายหลังการแต่งงานและมีลูกความรักที่เคยหอมหวานก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกรุณามุ่งสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจึงทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานและการหาเงินแต่ครูหมูกลับให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกจนทำให้ชีวิตคู่เริ่มแตกร้าวอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูนาและครูหมูกลับมาเข้าใจและรักกันเหมือนรักแรกพบอีกครั้งติดตามได้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะสวัสดีครูนาครูหมูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: ครับสวัสดี
0: ค่ะในช่วงโควิดเราต้องสัมภาษณ์แบบมีฉากกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยครูนาเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์นะคะครูหมูเองก็เป็นศิลปินครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้ชีวิตคู่หลายๆคู่กลับมามีความรักมีความเข้าใจกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะตัวครูนาเองกับครูหมูก็เคยเจอปัญหาในชีวิตคู่เหมือนกันเริ่มต้นจาก VTR เมื่อกี้นี้ค่ะครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างจากทูหมูในหลายเรื่องอยากทราบตัวตนของทูนาก่อนค่ะว่าตัวตนของทูนาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไง
1: ถ้าตัวตนในอดีตจริงๆเลยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เพอร์เฟคแล้วก็ลุยทำงานแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากเวลาที่เช้าขึ้นมาก็จะนั่งคิดจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนะคะจะต้องนั่งคิดว่ากี่โมงทำอะไรเพราะว่ามันมีลิสต์รายการงานอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบเป๊ะๆ เวลาที่จัดบ้านก็จะจัดแบบเรียบร้อยมาก
4: แล้วตัวครูหมูล่ะครับตัวตนของครูหมูจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะ
3: ตรงข้ามกันอย่าง
4: นี้ตรงข้ามกันเลยต่อไปด้วยยังไงฮะเราสายชิล
3: แบบสายชิลฮะสบายสบายแล้วก็คิดว่าบางอย่างคือบางอย่างมันต้องมีซีเรียสนะฮะบางอย่างมันต้องจำเป็นต้องซีเรียสก็ซีเรียสนะฮะแต่บางอย่างที่ไม่คิดว่ามันต้องเก็บเนื้อไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันบ้างสบายสบายแล้วก็เปลี่ยนชีวิตให้มันสอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ฝนตกนะคุณไม่สามารถที่ออกไปทำงานได้ก็เปลี่ยนแผนใหม่เป็นไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย
0: นี่คือความแตกต่างกันของทูนาและทูหมูนะคะแต่ว่าตอนแรกก่อนแต่งงานเนี่ยทูนากับทูหมูไม่ได้มองเห็นความแตกต่างนี้แต่ว่าจะมองเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมือนกันด้วยซ้ำไปชอบดูหนังชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบทำงานเพื่อสังคมเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะพอเราเป็นคนที่ทำงานจริงจังยุ่งยุ่งใช่ไหมคะแต่อีกด้านนึงของเราอะเราก็ชอบความผ่อนคลายแต่ว่าเราลืมให้ตัวเองเนี่ยพอเขามารับไปเที่ยวพอขึ้นรถเขาก็เอาเพลงมาเปิดให้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฟังเพลงมานานแล้วอะแบบขอบคุณนะที่แบบมาเติมโกรธ
3: แล้วคราวนี้ก็เลยเครียดนะฮะอย่างที่ว่าก็คือเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยอะไรกันชีวิตมันต้องขนาดนั้นเหรอคุณจะต้องจริงจังคุณจะต้องซีเรียสมากขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมผมไม่มีค่าแล้วเหรอตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นเลยประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วปัญหาหนักๆอะค่ะมันเริ่มขึ้นตอนไหนของการใช้ชีวิตคู่อะคะที่คิดว่าโอ้โหเราแตกต่างกันสุดขั้วน่าจะไม่ไหวแล้ว
1: พี่จะจัดตู้เสื้อผ้าแบบตรงใช่ไหมคะ
0: เรียงสีไหมคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะแบบขนาดเท่าตรงแล้วพี่หมูก็จะเป็นคนที่แบบหยิบผ้าตัวที่สองมือเดียวอะค่ะเขาก็จะหยิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่เปิดตู้เสื้อผ้ามาพี่ก็จะแบบเหมือนต้องกั้นลมหายใจอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว พ่อต้องทําอะไรจริงจังกว่านี้ถ้านาลิสว่าวันนี้พ่อควรทําอะไรอ่ะพ่อควรจะทําให้เสร็จอะไรเงี้ยคําพูดของเขาเป็นประจําในตอนนั้นที่เขาพูดแล้วเราก็แป๊กก็คือผมก็เต็มที่แล้วแต่เรารู้สึกแบบแล้วเราก็มักจะแบบใส่เขาแรงมากว่าสำหรับพ่อเต็มที่แค่นี้เหรอเมื่อก่อนเนี่ยจะเสียงอ่ะแค่นี้เหรอของนานะถ้าเต็มที่หมายถึงว่านะทำมากกว่าที่นาเคยทำเนี่ยความเครียดของเรามันขนาดนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าฉันจะฝากชีวิตของฉันไว้อย่างนี้ได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ
0: ค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงต้นของทูนาและทูหมูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างทูนาเนี่ยเป็นคนจริงจังแต่ทูหมูเป็นสายชิลวันนี้เรื่องนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสองท่านแรกค่ะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวมาเป็นเวลา

0: นานมากนะคะดีเจพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลค่ะและอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตนักแสดงนะคะปัจจุบันก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพน้องเมจิอโนมาคุกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
0: อยากถามพี่อ้อยก่อนนะคะคิดว่าพี่อ้อยน่าจะเคยเจอชีวิตคู่คล้ายๆกับทูนาทูหมูมาก็คือเริ่มต้นเหมือนเราจะชอบอะไรเหมือนกันแต่พอต่อๆไปแล้วเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันต่างแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องจัดการกับมันยังไงคะ
2: จริงๆแล้วต้องให้เชื่อไปเลยค่ะว่าไม่มีใครเหมือนกันหมดหรอกในที่สุดเราเติบโตกันมาคนละครอบครัวค่ะคล้ายจะไปเหมือนกันซะทุกอย่างแต่แน่นอนเวลาเริ่มต้นรักกันนะคะเราก็จะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงปั๊บนึงหลายสิ่งที่เคยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นพอมันไม่ได้เป็นเริ่มไม่ถูกใจนานๆเข้ารักเขาและบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นคืออย่างนึงค่ะเอาว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหลายๆคนเราต่างกันได้นะแค่อย่ามองว่าคนที่ต่างจากเราเป็นความผิดเสมอไปและอันนึงอะค่ะจะบอกกับหลายๆคนค่ะเงินทองกับเรื่องของหัวใจมันเกี่ยวกันจริงๆวันที่เรายังไม่มีความเครียดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราจะชิลมากจริงๆวันนี้อยากให้หลายคนติดตามนะคะเพราะปัญหาทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวมันมีปัญหาจริงๆจากคนที่เคยรักกันมากๆช่วงโควิดปั๊บทะเลาะกันเยอะขึ้นเพราะมันเริ่มมีเรื่องเงินทองเข้ามาละมันเริ่มมีความเครียดมันก็เลยจะเป็นบทเรียนที่ดีกับหลายๆคู่ค่ะเรากำลังกังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบันเราลืมไปว่าเรากำลังอยู่ข้างๆกันอยู่นะ
3: คุณเมจิบ้างล่ะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันนึงชีวิตคู่เริ่มมีความเห็นต่างนะแล้วก็เริ่มมีความคาดหวังที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไอ้สองกรณีนี้เราควรจะหาทางออกยังไงเพื่อลดการปะทะไม่ให้ทะเลาะกัน
1: บางทีเราต้องคุยกันค่ะคือคุยกันว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องประเมินว่าไอ้เรื่องที่เราต่างเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตครอบครัวในเรื่องของ quality life มั้ยอย่างเช่นในเรื่องของว่าสมมติว่าเมจิเป็นคนมือหนักแต่ถ้าเกิดว่าเมจิเป็นคนมือหนักแล้วแต่เมจิไม่ได้ทำให้ส่วนอื่นของครอบครัวมันเสียหายก็มันเป็นบุคลิกของเขาซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดอะไรที่เป็นมุมมองที่ต่างกันแบบที่มันอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราต้องคุยกันตลอดมันเหมือนเรา adjust กันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้คือความคาดหวังว่าคาดหวังอย่างเดียวที่สูงสุดก็คือเราต้องขอให้อยู่กันได้ด้วยความเข้าใจในทุกๆโมเมนต์เลยทุกวันนี้ก็ยังปรับกันอยู่ค่ะ
0: พอชีวิตเริ่มจะมีลูกขึ้นมาความเครียดต่างๆมันมากขึ้นเริ่มที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับลูกแล้วก็คาดหวังกับทางตูหมูมากยิ่งขึ้นเรื่องต่างๆที่เขาคิดว่าตลกสำหรับตูนาไม่ตลกเลย
4: ไม่ตลกตอนนั้นเรียกไร้สาระ
0: ค่ะแล้วบรรยากาศแบบนั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลต่อตัวเราต่อลูกต่อตูหมูยังไงบ้างคะ
4: ตอนนั้นก็จะคิดไม่ดีว่าถ้าลูกแบบถ้าลูกใกล้ชิดกับเขาก็ต้องนิสัยแบบเขาก็ต้องแบบว่าเป็นคนที่ชิวๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบว่าพอเราโฟกัสไปที่ลูกว่าอยากให้ลูกทำอะไรแล้วพอลูกไม่ทำเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามาจากพ่ออะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหมคะก็จะเริ่มจัดการลูกแล้วลูกก็เริ่มไม่โอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะหันมาจัดการเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวงเวียนของความทุกข์วงจรทุกข์อยู่ลูกอายุสัก3ขวบครึ่งอะมั้งคะแล้วเขาก็ตัวเล็กกว่าเกณฑ์พอมีคนบอกว่าเราลูกเราตัวเล็กกว่าเกณฑ์เราก็รู้สึกว่าฉันเลี้ยงของฉันทำอย่างดีแล้วมีแต่เขานี่แหละชอบให้กินขนม ก็เริ่มแบบว่าเครียดว่าลูกกำลังแบบจะมีปัญหาตอนนั้นก็เริ่มแบบอยากให้ลูกกินข้าวลูกไม่กินเราก็มีวันนึงก็ลวกไข่แล้วก็ทำให้มันเย็นแล้วก็กรอกปากแล้วพอเขาอาเจียนเนี่ยตอนนั้นเราวิ่งไปหาไม้แขวนเสื้อมาแล้วก็มาตีลูกตอนนั้นความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะโทษเขาตลอดว่าเพราะเขาไม่ช่วยเราดูแลเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องในการจัดการให้ลูกกินข้าวฉันทำงานแล้วฉันยังต้องมาบังคับลูกกินข้าวอีกอะไรเงี้ยมันเวียนไปหมดเลยอยู่กับการโทษคนอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: มาถามครูหมูบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงครับที่จากที่เราเป็นคนเอนเตอร์เทนเขาให้เขาผ่อนคลายอยู่ดีๆวันหนึ่งเขากลายเป็นคนเครียดขึ้นมาแล้วโทษทุกอย่างกับตัวเรา
5: ทำอะไรไม่ถูกอะฮะไม่รู้จะทำยังไงละ เพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นในตัวเขาเองมากว่าความถูกต้องคือเขาอย่างเดียว
3: ค
5: นอื่นที่ทำเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกหมดเขาไม่ยอมแชร์ประสบการณ์เหมือนว่าเฮ้ยอะไรที่ควรจะพอเพียงอันไหนที่ควรจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขายังคิดว่าสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออยู
3: ่แล้วเราเคยคิดอยากจะลองเอานั่งคุยกันไหมฮะสองคนหรือคุยไม่ได
5: ้คุยไม่ได้คุยไม่ได้เนี่ยคือตอนที่ว่าเราไม่สามารถจะปรับเข้าได้กันตลอดนะฮะว
3: ่
5: าพอคุยไปปุ๊บก็ยังมีการโทษตัวคนอื่นว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำอย่างนี้
4: ใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะในเราไม่เข้าใจกระบวนการอะไรของชีวิตเลยอ่ะพอเวลาที่เราบอกว่าเราจะคุยกันมันเหมือนกับพลังงานเราไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมคะพอเวลาเราบอกว่าพ่อเราต้องมาคุยกันแล้วคือพลังงานของเราเป็นอย่างนี้เราก็คิดว่าการคุยจะต้องเป็นในรูปแบบนี้นะพอเขาเห็นพลังงานเราเขาก็รู้สึกว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรผมไปดีกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราพยายามจะคุยแต่เราไม่รู้ตัวว่าเผลอที่จะส่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเธอมานั่งฟังซิว่าเธอผิดยังไงบ้างเข้าใจไหมฮะคือเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วมีปัญหากัน
0: แล้วปัญหาความไม่เข้าใจนี้ก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกพฤติกรรมหนึ่งของทูหมูที่ทูนาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นจุดแตกหักของครอบครัวพฤติกรรมที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเราชมจากละครเวทีค่ะ

0: พี่หมูฉันไปตกลงเรื่องเงินกู้เพื่อขยายโรงเรียนมาแล้วนะนี่มาคุยกันหน่อยสิว่าเราจะจัดการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นยังไงดีจะได้คุ้มกับการเป็นหนี้หน่อยพี่หมูพี่หมูทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพเขานอนแบบนี้ทุกครั้งเลยเนี่ย
1: น่าคิดให้ดีนะเรื่องจะแต่งงานกับพ่อไม้นะเห็นว่าเป็นแค่นักเขียนการ์ตูนไส้แห้งไม่ใช่เหรอ
0: ฉันมั่นใจว่าเขาโอเคแล้วเดี๋ยวชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเพราะฉันพี่คอยดูนะฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าฉันนั้นเลือกคนไม่ผิด

0: เขากำลังจะทำให้ฉันเสียหน้าเขากำลังจะทำให้ฉันแพ
1: ้ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแต่เขากลับนอนหลับสบายฉันไม่อยากจะทนเขาแล้วนะ
0: ไม่ได้นะนาถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับเธอเป็นฝ่ายแพ้นะเพราะว่าเขามันแย่เหมือนที่ญาติเธอบอกอย่างนี้เหรอไม่มีทางอ่ะเธอไปปลุกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: พี่หมูพี่หมูตื่นเดี๋ยวนี้พี่หมู
2: อะไรนะ
1: บอกฉันมาสิว่าทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพพี่นอนหลับแบบนี้ทุกครั้งเลยทำไมฉันต้องวุ่นวายหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวแบบนี้ฮะตอบ
2: พี่ว่าเราสองคนมองต่างกันนะพี่เคยสูญเสียนาก็รู้พี่รู้อะไรสำคัญแล้วนาก็ลุยงานเนี่ยเต็มที่แล้วพี่ว่ามันก็ต้องเหลือใครสักคนให้อยู่เคียงข้างลูกๆบ้าง
1: พูดซะสวยหรูเลยนะแต่มันแปลว่าไงรู้ไหมมันแปลว่าพี่มันขี้แพ้ไม่เอาไหนห่วย
2: นะ
0: ตบสิตบเลยเพราะทันทีที่เธอตบเนี่ยฉันจะได้มีเหตุผลเลิกกับเธอโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกแพ้เธอมันใช้ความรุนแรงตบสิตบสักที
2: พี่ขอโทษ
1: ฉันไม่ทนอยู่กับพี่แล้วนะลูกฉันก็จะไม่ให้อยู
2: ่นะคุยกันก่อนสินะ
1: เด็กๆไปกับแม่

0: าฉันใช้แต่อารมณ์มากเกินไป
1: ก็ถูกแล้วนี่เธอควรจะได้รับบทเรียนบ้าง
0: แต่เธอก็เห็นว่าเขาไม่ทำร้ายฉันนะ
1: น่าเสียดายเนาะน่าจะตบสักทีจะได้เลิกเลิกจะได้จบกันไปเลย
0: หรือว่าฉันควรจะลองให้โอกาสเขา
1: ฉันว่าอยู่แล้วฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเธอก็จะต้องใจอ่อนแต่ก็แล้วแต่นะ

0: หมู
1: น้อง
0: คือฉันจะบอกพี่ว่า
2: ฉันอยากจะบอกแกว่าฉันนะโคตรจะมีความสุขเลยที่ทำให้แกรู้สึกผิดได้อะนั่นแหละความรู้สึกของฉันที่ฉันอยากจะบอก
0: ฉันไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้ไม่นี่ฉันเป็นอะไรไปอ่ะ
1: คือมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับจากในละครทำไมถึงคือเพียงแค่เรื่องนอนเราเลยเอาลูกออกจากบ้านไป
3: เขาเป็นคนที่ต้องนอนกลางวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
3: แล้วบางวันแม้กระทั่งว่าจัดงานปีใหม่จัดงานอะไรที่มันยุ่งมากๆบางทีเรากำลังแบบเหมือนจะเป็นลมแล้วพอเปิดประตูมาเขากำลังนอนอยู่แล้วเราก็จะแบบเหมือนขนลุกอะว่าเธอนอนได้ไงในขณะที่ข้างนอกยุ่งอะไรเงี้ยก็ปี๊ดเขาแล้วก็ตอนที่เขามาจีบเราอะพอกลางวันเขาพาเราไปทานอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมานอนที่โซฟาแล้วตอนนั้นเรายังดูว่าเขาน่ารักเลยดูว่าแบบว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอชีวิตเรามันอยู่กับความเครียดแล้วมันอยู่กับวงจรที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเครียดกับเขาทะเลาะเขาจนแบบความเพอร์เฟกต์ของเราบางทีลูกก็พูดนะลูกก็เคยหันมาบอกว่าซวยจริงๆที่เป็นลูกแม
1: ่อุ้ย
3: ก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่อยากได้อะไรเนี่ยแบบเธอบ้าคลั่งมานานพอสมควรแล้วนะเธออยากได้อะไรก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องคือจริงๆแต่งงานกับเขาก็เพราะว่ารักเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็รักลูกก็รู้สึกว่าเออแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยแบบคือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองก็มีปริญญาตั้ง3ใบนะตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีความรู้ตั้งเยอะถึงทำถึงไม่มีความรู้ก้อนไหนเลยหรอที่ทำให้ฉันเข้าใจกับสามีที่รักกันไม่มีความรู้ก้อนไหนที่ทำให้ลูกกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรอมันก็นั่งอยู่แล้วก็รู้สึกแต่ว่ามันโชคดีนะมีตรงที่แบบนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไอ้มันต้องมีความรู้สักอย่างสิที่ฉันไม่รู้แล้วมันหายบ้าเลยอ่ะลูกวิ่งมาบอกว่าคิดถึงพ่อมันจะสลับไปเหมือนมารแบบนี้เลยนะกำลังแบบว่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องไปหาความรู้สักก้อนเนี้ยที่มันทำให้ชีวิตมีความสุขได้พอลูกวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าคิดถึงพ่อมารร้ายมารเลยนะนี่อยู่กับฉันยังคิดถึงพ่อ คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเราก็แบบแล้วเราก็ต้องมาตบตัวเราวะไม่เมื่อกี้ฉันนึกได้แล้วว่าฉันน่ะอยากอยู่กับลูกอย่างมีความสุขอยากอยู่กับเขาจนแก่นี่แหละแต่พอแบบพอขับรถเข้าบ้านแล้วเดินไปเห็นเขาหน้าเศร้าอ่ะมันอย่างงี้เลยนะด้านนึงก็จะอยู่เขาพออีกด้านนึงก็สมควรแล้วเธอก็ควรจะเศร้าแบบนี้แหละ
4: ม
3: ัน
4: กลายเป็นความสะใจ
3: มันเป็นความสะใจแต่ว่ามันทำให้เห็นภาพชัดว่าในตัวเราอ่ะมันมีด้านที่พูดสลับกันแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักเขาฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเขาอีกด้านนึงก็แบบพอละเขาสมควรที่จะโดนแบบนี้แหละอะไรเงี้ย

0: พี่หมูครับพี่รู้สึกยังไงฮะที่อยู่ดีๆคุณอาก็เอาลูกขึ้นรถขับออกไปเลยอ่ะกี่ชั่วโมงฮะ
1: ครึ่งวันนะฮะประมาณครึ่งวัน
0: แล้วคุณหมูก็นั่งรอหน้าบ้านอยู่ครึ่งวันเนี่ยเหรอ
1: no ก็คือโทรตามแล้วก็ไม่รู้ทำไงอะฮะบางทีก็นั่งรอก็คือว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมากกว่า
0: ถามแขกแล้วแชร์ได้ไหม
2: ได้
0: โดยเฉพาะคุณครับคุณชอด
3: เมจิ
0: คุณเมจิฮะคุณเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่าง
3: น
0: ี้บ้างไหม
3: คือเมจิยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ในครอบครัวตัวเองแต่วันนี้นั่งฟังเมจิกลับกลายเป็นว่าเมจิได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ชอบที่คุณนาบอกกลับกลายเป็นว่ามุมมองของคุณนาก็คือคุณนาได้บอกว่าจริงๆแล้วพอพลังมันคนละอันกันมาเลยมันอยู่คนละคลื่นกันยิ่งพยายามจะจูนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถึงกันเลยอันนี้เมจิกลับกลายเป็นว่าเมจิได้ความรู้จากการนั่งฟังแบบนี้มากกว่ามาเลยทำให้เราต้องมาย้อนมองกับชีวิตของเราว่าถ้าเกิด in case ว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปเจออะไรแบบนี้อีกอ่ะมันจะทำให้จิบเมจิมองว่าเขาอาจจะมีพลังในการมองกับเราคนละแบบก็ได้อันนี้เป็นมิติที่เยี่ยมมากเลยค่ะค่ะ
2: ถามพี่อ้อยต่อเลยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะที่ฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นคนตัวเล็กในบ้านแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนตัวใหญ่ในบ้านทำอะไรก็ถูกไปซะทั้งหมดแล้วสุดท้ายมันใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วก็ปะทะกันสถานการณ์แบบนี้ค่ะพี่อ้อยมีคำแนะนำยังไงคะ
4: คือวันนี้เราเรียกร้องให้เรามีอะไรให้คุยกันนะคะแต่สำคัญกว่านั้นคือมีอะไรเราฟังกันหรือเปล่าต่างหากทุกอย่างมันคือจุดนี้จริงๆนะคะจะเป็นเพื่อนเป็นคนในที่ทำงานเราพูดคำเดียวตลอดเลยเฮ้ยมีอะไรคุยกันดิแมนๆไม่เลยไอ้ตรงแมนๆเนี่ยเพราะเราต้องการให้เขามาคุยเพื่อรับฟังว่าเราอยากได้อะไรซึ่งไม่ใช่ค่ะจริงๆการมีอะไรฟังกันหรือเปล่าคืออยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูนาเล่าอะค่ะเลยไม่ค่อยแปลกใจที่ครูนาบอกว่าพอมองไปเห็นครูหมูป้าครูหมูทำสิ่งแค่นี้แต่พอวันนี้โตๆขึ้นมาจะรู้ว่าตอนนั้นในสิ่งที่เรามองครูหมูว่าทำสิ่งแค่นี้เขากำลังทำในสิ่งที่ใหญ่มากนะคะเพราะเขากำลังใช้เวลากับลูกที่ไม่ใช่แปลว่าให้เงินแล้วไงให้กินแล้วไงแล้วจบแต่เขากำลังให้ไปถึงอาหารใจอะค่ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ให้ไม่ได้เลยเพราะคุณแม่มีแต่เวลาที่ต้องออกไปหาเงินนะคะมีหลายๆครั้งที่เวลาที่ครอบครัวไทยเรามักจะบอกว่าอ้าวผู้หญิงต้องทำงานบ้านสิแต่ต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆครอบครัวนั้นผู้หญิงอาจจะมีโอกาสในการทำงานนอกบ้านมากกว่าแต่คนที่ทำงานในบ้านไม่ได้ไร้คุณค่านะคะใครที่เคยทำงานบ้านและทำเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อซัพพอร์ตให้บ้านแข็งแรงที่สุดเพื่อให้คนออกไปหาเงินได้อย่างสบายใจงานบ้านเหนื่อยนะคะงานที่ครูหมูทำอยู่เป็นงานที่หนักเงินเดือนไม่มีเอาพูดตรง
1: ๆขอบคุณครับ
0: จังหวะดีด้วยอ่ะ
4: เป็นงานที่หนักค่ะเป็นงานที่หนักจริงๆแล้วเวลาเป็นงานที่หนักปั๊บนึงอ่ะแต่พอทุกคนเข้ามาบอกโอ้เธอสบายเลยนะอยู่แต่บ้านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดขนาดไหนให้คนที่ทำงานนอกบ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วบ้านมันสบายจังเลยเข้าบ้านมามันจะเป็นบ้านที่เคว้งขนาดไหนทำงานข้างนอกก็หนักในบ้านก็หนักจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกบ้านนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งนึงคือไม่ใช่แปลว่าคนที่หาเงินเข้าบ้านได้คือคนที่สำคัญที่สุดพอถึงวันนึงอะค่ะการสื่อสารสำหรับทุกบ้านเลยเป็นเรื่องสำคัญถึงไม่ว่าจะคบกันมานานขนาดไหนใช้ชีวิตคู่นานขนาดไหนยังไงก็ตามอย่าหยุดการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะ
2: ค่ะ
4: ค่ะ
2: ตอนที่พี่อ้อยพูดนะคะทูนามีใช่หลายจังหวะมากจังหวะ
0: อย่าใช่แค่ครูนาครับยกมือขอบคุณเลยฮะคนนี้เด็ดกว่า
2: ค่ะคือตอนที่ทูนาพูดว่าเราคิดว่าเราจะสื่อสารกับเขาแต่ว่าเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราฟังเขาหรือเปล่าทูนาบอกใช่เลยอันนี้คือตรงกับสิ่งที่ทูนาเจอในชีวิตกับพี่หมูเลยเหรอคะ
5: ชีวิตก็โชคดีมากมีคนมาชวนไปเรียนสุนทรียสนทนาหรือไดอะล็อกพอไปเรียนแล้วก็เริ่มแค่ฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งอะค่ะเราก็ฟังคู่ของเราฟังแล้วอยู่ๆเราก็แบบเหมือนข้างในมันเหมือนกับมันวาร์ปยังไงไม่รู้นะคะ เขาเรียกว่าปิ๊งแวบอะมันก็เห็นฉากชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าโหนี่แบบเราก็ใช่ย่อยนะแบบมีแต่ความอยากมีแต่ความคาดหวังมีแต่นั่นนี่พอเห็นแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีคีย์อยู่แค่2คีย์ที่แบบรู้สึกว่าเอามายึดเป็นชีวิตเลยช่วงนั้นก็คือช้าลงฟังและเห็นให้มากขึ้นแล้วก็ถ้ายังพูดหรือคิดอะไรดีๆไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรนาก็จะช้ามากจนความช้าเนี่ยทำให้เห็นว่า

0: ำลังนั่งทำงานอยู่นะคะหิวน้ำปุ๊บมือคว้าแก้วแล้วก็น้ำมาได้ยังไงแล้วก็นึกได้ว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยเขาจะรินน้ำมาวางไว้แต่ไอ้เนี่ยไม่เคยเห็นแต่เขานอนพอตกกลางคืนเราก็กำลังนอนคิดงานเขาก็เริ่มนวดเท้าลูกคนเล็กลูกเท้าเบอร์หนึ่งแล้วก็ลูกคนโตเท้าเบอร์สองแล้วก็มาลูกก็มาเราก็นวดเราก็เห็นเราก็ตอนเขาเริ่มนวดเราก็เริ่มนึกภาพได้ว่าเขานวดคนนั้นนวดคนนี้แล้วก็มานวดเราตอนที่เขานวดวันนั้นน่ะน้ำตามันไหลค่ะเราแบบตอนนั้นเราก็บอกกับตัวเองนะว่าเราคิดว่าเขาทำแค่เนี้ยแต่ไอ้แค่เนี้ยของเราอ่ะฉันจะไปทำไหมล่ะก็คงไม่ทำเพราะว่าฉันชอบทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็นอนคิดแล้วบอกว่าเขาไม่มีเงินเดือนเราต้องให้เงินเดือนคนคนนี้เท่าไหร่หรอคนที่แบบนวดเราด้วยความตั้งใจดูแลลูกอย่างชนิดที่ว่าถ้าฉันจะไปประชุมฉันจะไม่กังวลใดๆแล้วเพราะคนนี้อยู่กับลูกแล้วคนนี้ควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่วางใจขนาดนี้รักลูกเราขนาดนี้แบบที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเขาไม่เคยหารายได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานแบบนี้ฉันถ้าสลับกันฉันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ย
1: ลูกหมูเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะหลังจากที่คุณนาไปเรียน
2: วันที่เขากลับมานี่ก็ช็อกกันเลยนะฮะทั้งบ้านว่าเฮ้ยเขาสงบลงคามดาวลง แล้วก็ฟังมากขึ้นคือเมื่อก่อนนี้เราพูดไม่ได้เลยพอพูดปุ๊บก็สวนเลยเจอสวนมาตลอดด้วยพลังงานอย่างนั้นนะ
3: เคยคิดน้อยใจไหมครับครูหมูกับสิ่งที่เราทำให้ทุกอย่างแต่ณวันหนึ่งความเครียดด้วยองค์ประกอบภายนอกมันทำให้เขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทำเป็นประจำให้
2: เวลาผมทำสิ่งพวกนี้มันได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วมันได้รับความสุขอยู่แล้วอะเราไม่เคยคิดว่าเขาต้องตอบแทนกลับมาในรูปของ
3: คือเรามีความสุขที่ทำให้
2: ใช่เรามีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วที่ทำให้ลูกอย่างเงี้ยทำให้คนที่เรารักเงี้ยผมว่ามันสมบูรณ์แบบไปแล้วว่ามันจบไปแล้ว
1: ไม่เฉพาะเรื่องการฟังเรื่องการช้าลงเห็นให้มากขึ้นที่ช่วยปลดล็อกความไม่เข้าใจกันของทูนากับทูหมูกับลูกๆทั้งสองคนยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ช่วยปลดล็อกชีวิตคู่ของทูนาและทูหมูเรื่องนั้นจะเป็นอะไรเราเฉลยในละครไปชมค่ะ

0: อะไรอยู่เหรอ
1: สารคดีสัตว์น่ะฆ่าเวลาก่อนกิจกรรมตอนเย็น
0: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอชอบดูสารคดีด้วยอ่ะแล้วนี่สนใจสัตว์ตัวไหนเป็นพิเศษหรอ
1: ก็เสือชีต้ากับสล็อต
0: ตัวหนึ่งนี่ก็ว่องไวเป็นพิเศษอีกตัวหนึ่งนี่ก็เชื่องช้าเอาแล้วทำไมต้องเป็นสองตัวนี้ด้วยอ่ะ
1: เสือชีต้ารวดเร็วว่องไวเป้าหมายชัดส่วนสล็อตก็เชื่องช้าน่าโมโห
0: เหมือนเธอกับเขาใช่ไหมล่ะ
1: แต่ทุกอย่างอ่ะมันมีต้นทุนที่ต่างกันถ้าเราเอามาตรฐานเดียวกันไปจับมันก็ทุกข์
0: งั้นก็ลองกลับไปคุยกับเขาปรับความเข้าใจกันดูไหม

0: พี่หมูตื่นแล้วเหร
1: อตื่นแล้วแล้วทำไมมานอนอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: นาก็อยากลองพักดูบ้างอ่ะอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไง
1: แล้วรู้สึกยังไงล่ะ
0: ก็สบายดีนะสบายกว่าที่คิด
1: พี่อยากเห็นนาพักผ่อนแบบนี้บ้างมานานมากแล้วนะต่อไปเนี้ยพี่จะแอคทีฟให้มากขึ้นนาจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยไง
0: พี่เป็นอย่างที่พี่เป็นอ่ะดีแล้วส่วนนาก็ชอบแบบที่นาเป็นนี่ต่อไปอ่ะนาจะไม่ยัดเยียดความชอบของนาให้พี่แล้วนะพี่นอนต่อเถอะ
1: ด้วย
0: เขาจะกลับกันไปเนอะแต่จะหาสมบัติเจอเอง
1: ไปนั่นนั่นเลย
0: เนี่ยนะ
1: เอาสิขยับได้
0: เอาจะนอนตรงนี้เหรอ
1: นอนใกล้ๆกัน
0: นอนตรงบนอ่ะนี่นะ

0: น่ารักมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักจังเลยอ่ะคุณอาทำไมถึงอยู่ดีๆวันนั้นไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจว่าน
1: อนด้วย
0: นอนด้วยกัน
2: เราก็พูดกับตัวเองว่าอังคณาถ้าเธอเหนื่อยนอนนอนถ้าเธอเหนื่อยเธอไปปลุกเขาขึ้นมาทะเลาะกันเธอเหนื่อยขึ้นนอนบอกกับตัวเองเนี้ยวันนั้นก็เอาหมอนแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปนอนเขาแบบนอนนอนอยู่เขาแบบอย่างนี้เลยนะ เหมือนจะงงดูว่าวันนี้ยายนี่เป็นอะไรเกิดมาไม่เคยเห็นนอนกลางวันเขาก็มองแล้วแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็นอนเราก็หลับแค่5นาทีค่ะ ก็เห็นทำอีกว่าเออมันดีนะนอนกลางวัน
1: มันก็สบายดี
2: มันก็สบายดีมันก็หายเหนื่อยมันก็เฟรชขึ้นแล้วมันก็ทำอะไรได้อีกเยอะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรานอน
0: แล้วพี่หมูอะครับพี่หมูงงไหม
3: ก็ต้องงงอะฮะตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ๆคุณเปลี่ยนไปเร็วเหมือนกันนะอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยดูทีวีแต่วันนั้นน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบุญส่งก็หยิบมาเปิดปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น National Geographic เนี่ยค่ะแล้วเราก็นั่งดูก็เห็นเสือชีต้าแล้วเราก็พอจิตเราไปอยู่กับเสือชีต้าเราก็รู้สึกแม่มันเท่เนาะมันวิ่งเนาะแล้วสักพักมันตัดมาเป็นตัวสล็อตแล้วสล็อตก็อย่างเงี้ยแล้วเราด้วยพลังงานของเราอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูแล้วพอเขาบอกว่ามันใช้เวลา3ชั่วโมงในการลงมาฉี่แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะแบบมันต้องบ้าในใจคิดไงมันต้องบ้าอย่างเงี้ยมันต้องตายอ่ะพอสักพักนึงมันเหมือนมันปิ๊งขึ้นมา

0: เราก็นั่งนึกว่าบทละครเราที่เราทะเลาะกันตลอดก็คือเราอยากให้เขาวิ่งส่วนเขาก็บอกว่านอนเล่นดูหนังมั่งฟังเพลงแล้วเราทะเลาะกันเพราะว่าชีต้าอย่างฉันอยากให้สล็อตวิ่งเหมือนกับชีต้าที่วิ่งแล้วก็นั่งดูสล็อตแล้วก็แบบว่ามันต้องบ้าเฮ้ยสล็อตมันไม่บ้าว่ะคนที่บ้าเนี่ยคือชีต้าที่อยากให้สล็อตวิ่งเหมือนมันเออชีต้าที่คิดแบบนี้มันบ้าสักพักหนึ่งก็คิดว่าเขาก็เป็นสล็อตที่บ้าเพราะเขาก็เป็นสล็อตที่นั่งแบบเหมือนกับว่าถ้าเราไปเป็นสล็อตแล้วเราก็คงยืนดูแล้วก็มาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไง มันเป็นเสียงเขาอะที่บอกพี่ตลอดพอวันนั้นกลับไปถึงบ้านเนี่ยพอทำงานเสร็จกลับไปก็บอกว่าพ่อมานั่งกันตกลงต่อไปนี้นาจะไม่บังคับพ่อต้องทำอะไรเหมือนที่นาทำให้พ่อรู้เลยนะคะนาเป็นคนชอบทำงานนารู้ตัวแล้วนาชอบทำงานนารับภาระของการทำงานอย่างมีความสุขแล้วพ่อชอบอยู่กับบ้านชอบดูลูกชอบดูอาหารดูนู่นดูนี่นวดอะไรเงี้ยพ่อทำเลยนาจะไม่บังคับให้พ่อทำงานแล้วพ่อไม่ต้องมาถามนาว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไงไม่เหนื่อยค่ะหนูชอบทำงานมากค่ะอะไรเงี้ยต่อไปนี้เราจะยอมรับสภาวะของเราแล้วก็เติมเต็มอย่างเงี้ยเนาะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงคู่เราไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: ดีขึ้นขนาดไหนดีขึ้นทุกวันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรที่มันดีขึ้นใหม่ขึ้นมาทําใหม่ตลอดเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาครับข้องใจที่เคยขุ่นมัวบางทีมันค้างตะกอนมาตั้งแต่เมื่อวานอะไรเงี้ยที่เคยทะเลาะกันนะตอนนี้ไม่มีละมีแต่ว่าเฟรชมาตลอดมันใหม่ขึ้นมาเออมีเรื่องใหม่ทําต่างคนแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานที่เราชอบเราทำเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ทำยังมีความสุขกันไป
3: ถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในการใช้ชีวิตคู่ไหมคะคนหนึ่งพยายามจะอย่างนี้ตลอด กับอีกคนหนึ่งที่นิ่งๆอะค่ะ
4: ก็มีบ้างค่ะเมจิเป็นคนเร็วมากๆแล้วคือบางทีบางครั้งบางสามีเนี่ยก็เป็นคนเร็วเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีการเดียวอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าช่วงไหนที่เราอารมณ์เสียก็เลยใช้วิธีก็คือแบบอยู่กันคนละที่บางทีเมจิก็จะออกไปข้างนอกถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดอะค่ะก็จะออกไปแบบคอฟฟี่คาเฟ่ไปนั่งทำอะไรให้มันลืมไปพอกลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าเมื่อกี้หงุดหงิดเรื่องอะไรแต่คือบางทีรู้สึกจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเคลียร์กันก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่แบบคือ just อารมณ์เสียแค่นั้นเองคือเราไม่เปลี่ยนค่ะเราเป็นตัวเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเพราะว่าอันนี้คือความเป็นตัวเราแต่คือการปรับให้มันอยู่ในความสมดุลของทุกสถานการณ์มากกว่ามันเหมือนไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะคะเราคือ learn to be adapt ในทุกๆเรื่อง
5: ค่ะจริงๆชีวิตคู่ที่มีความสุขคือสนุกที่จะเรียนรู้ไปทุกวันนะคะเอ้ยชีวิตคู่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีความสุขทุกวันหรอกสังเกตค่ะไอ้คำว่ากราฟขึ้นกราฟตกอ่ะจริงๆมันคือสัญญาณชีพนะคะ เพราะเวลาที่เราดูเครื่องเห็นไหมครับเวลาที่เราอยู่ในเห็นซีนในโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าเครื่องที่อย่างนี้อยู่เนี่ยแปลว่าสัญญาณชีพคือยังมีชีวิตอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียบและตรงประมาณแบบนี้มันคือหนึ่งเตรียมตัวปิดเครื่องได้แล้ว ถ้ามันจะมีกราฟขึ้นกราฟตกบางวันก็ไม่ต้องตกใจอะค่ะแค่เราก็เรียนรู้กันไปคือเท่าที่ฟังอยู่อันนึงคือคุณนาเป็นคนที่โชคดีนะคะจะบอกว่าคุณครูหมูเองคือคนที่รักมากจริงๆอ่ะจริงๆสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการจะทำให้ชีวิตคู่เดินหน้าได้นอกจากคำว่ารักอ่ะคือขอบคุณหรือว่าขอโทษบางทีบางวันมันอาจจะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเขาว่าตัวเองกับสามีก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็คงต้องมีบางวันที่เราก็อิทธิฤทธิ์เยอะอ่ะและโดยเฉพาะเวลาที่เราเชื่อมั่นว่าผู้ชายคนนี้ยอมรับเราได้ในทุกอย่างเรายิ่งทำตัวไม่น่ารักในขณะที่เราน่ารักกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยเราเข้าใจคนทั้งโลกยกเว้นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเราขอโทษกันได้เลยโดยที่ยังไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเราผิดอะไรก็ตามทีใช่ไหมขอโทษนะถ้าเกิดว่าบังเอิญวันนั้นจะเหนื่อยไปหน่อยวันนี้เครียดไปหน่อยวันนั้นเสียงดังไปหน่อยแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าคำเหล่านี้อีกฝ่ายเขาจะรู้สึกดีอะแต่ขอให้มันมาจากความรู้สึกข้างในมันจะทำให้ชีวิตคู่ของทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันตามภาษาคนธรรมดาที่รักกัน
1: คุณนาฮะคุณนาให้กำลังใจกับครอบครัวอื่นๆได้ไหมที่เขาเอาเป็นว่าสมมุติว่าเขากำลังมีปัญหาเหมือนที่ครูนากับครูหมูเคยเจอมาสมัยก่อน
0: คือนาอยากจะบอกกับทุกๆคู่ว่าแบบทุกๆ

0: มันเป็นแบบนี้แหละขอให้เราแบบเชื่อว่าถ้าเพียงแค่เราหามุมคิดใหม่ทำความเข้าใจชีวิตใหม่เรียนรู้กับบางอย่างใหม่เพื่อเอามาเติมแล้วทำให้มุมคิดของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะพบเลยว่าจริงๆสิ่งที่เราคิดไปในอดีตที่ทำให้มาเกิดปัญหาวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันจะไม่ใช่ความถูกต้องทั้งหมดเราอาจจะแค่เปิดรับบางอย่างใหม่ลองใหม่ลองกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราก็มีบางอย่างที่มันเยอะไปไหมมีอะไรที่เราจะปรับให้บ้างและในตอนนั้นน่ะเราจะปัญหามันก็จะค่อยๆ คลายไปมันต้องมีใครสักคนที่เริ่มต้นแล้วขอให้รู้เลยว่าถ้ามันคือเราที่ต้องเริ่มต้นเราจะเข้าใจความสุขความรักที่แท้จริงก่อนและนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราได้กำไรชีวิตนะคือในวันที่แบบนั่งทำเวิร์กช็อปให้กับผู้คนให้เขาเขียนขอบคุณและขอโทษคู่ชีวิตใช่ไหมตัวเองก็นั่งเขียนด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ๆมันจะรู้สึกว่าอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะให้นักเรียนทำแล้วเราก็จะแอบทำด้วยค่ะทำไปก็ร้องไห้ไปขอโทษเขาขอบคุณเขาเขียนมายาวมากเลยนะเขาก็เขียนตอบมาหนึ่งบรรทัดไม่เป็นไรหรอกเพราะทั้งหมดที่ทำให้ไม่เคยคาดหวังว่าต้องได้อะไรกลับคืนโอ้โหนั่งร้องไห้ไปอีกยากเยอะกว่าเดิมอีกแล้วแบบเรารู้สึกว่านี่คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนที่จะทำอะไรสักอย่างนึงบางทีผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากคนอื่นเนี่ยเราอยู่ๆเราจะไปเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นในครอบครัวถ้ามีปัญหาเริ่มต้นที่จะคิดที่เราจะทำอะไรได้สักอย่างนึงไห
1: ม
0: เราจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมแล้วเมื่อนั้นครอบครัวก็จะหลุดจากวงจรเหล่านี้ได้ค่ะ
2: อยากได้ยินตอนนี้ค่ะว่าที่ทูนาเขียนขอบคุณและขอโทษเนี่ยค่ะใจความมันประมาณไหนมันต้องการสื่อสารกับทูหมูยังไงคะ
0: ตอนนั้นก็แบบเหมือนขอโทษที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินขอโทษที่แบบด่าพ่อรุนแรง คือเหมือนใช้คำพูดแรงๆกับพ่อแบบไม่เกรงใจเขากับลูกด้วยอ่ะตอนนั้นคือคิดอะไรได้ก็ขอโทษหมดแล้วก็พอขอบคุณก็บอกขอบคุณที่แบบดูแลจริงๆที่รู้สึกว่าเราชอบอะไรเขาจะรู้ใจหมดอย่างนานเนี่ยนานจะรู้น้อยมากเกี่ยวกับเขาว่าเขาชอบอะไรเพราะว่าถ้าสั่งอาหารเขาจะบอกว่าเอาที่เธอชอบคือแบบถ้าวันนี้จะเพิ่มจากจดหมายก็คือแบบขอบคุณนะที่แบบสำหรับเขาเนี่ยนะรู้ว่านาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งจริงเขารู้ทุกอย่างอ่ะที่นาชอบแล้วก็เขาให้นาทำทุกอย่างที่นาอยากทำไม่เคยห้ามเลยนะฮะแบบอยากทำงานนี้อยากจะแม้กระทั่งย้ายบ้านมาอยู่กรุงเทพเลยเขาก็จะแบบเขาให้ทำทุกอย่างจำไม่ได้ว่าเคยห้ามอะไรไหมที่แบบว่าไม่อย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ
2: ทูหมูเองได้ฟังในวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้หมวยสังเกตทูหมูตั้งใจฟังมากรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความสุขสิเน
4: า
3: ะใช่ต้องแฮปปี้เนาะว่าเออถึงว่าวันนี้เขารู้สึกตัวแล้วว่าเขาควรจะแก้ไขไม่ใช่ผมโดนแน
4: ่ครับผมไม่เป็นไรไม่ผิด
3: นะจะเสริมใหญ่ๆนะฮะว่าผลลัพธ์ของมันน่ะมันมีคุ้มค่าในการที่เราจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณเนาะมันโอ้โหมันมีพลังมากเลยอย่างที่อ้อยว่านะครับมันมีพลังมากว่าเออเรารู้สึกดีกับการที่เราขอโทษแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวนี้เราใช้กันน้อยมากเราใช้กันน้อยมากแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยพลังงานมันจะเปลี่ยนไป
4: ครับ
3: แล้วก็ผลลัพธ์ของมันก็คือความสุขความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
2: อยากให้ทูนาพูดถึงหลายๆครอบครัวที่หมวยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเจอกับปัญหาโควิดแล้วมันส่งผลมาถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากที่ทูนาบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดมองในมุมอื่นเพื่อให้พลังงานในบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในสถานการณ์แบบนี้มันต้องเพิ่มอะไรมากกว่าเหตุการณ์ปกติไหมคะ

0: พูดกับนักเรียนเสมอว่าถ้าเวลาที่เธอท้องเสียกินอาหารเป็นพิษเนี่ยเธอทำไงเธอก็ต้องไปอาเจียนออกในห้องน้ำไปถ่ายท้องในห้องน้ำเพราะว่าอาหารเป็นพิษแต่ถ้าอารมณ์เธอเป็นพิษเธอมักจะอาเจียนและพ่นใส่คนที่เธอรักนั่นน่ะทำให้บ้านพังเพราะฉะนั้นถ้าเธออารมณ์ไม่ดีไปหาที่จัดการอารมณ์ตัวเองให้ถูกก่อนเหมือนหาสักที่หนึ่งอ่ะอย่างลูกนาเราก็จะฝึกเขาว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีไปขี่จักรยานซะแล้วอารมณ์ดีเราค่อยมาคุยกันให้มีที่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เราเป็นที่จัดการอารมณ์ของเราเหมือนกับถ้าเราท้องเสียเราต้องเข้าส้วมพออารมณ์ดีแล้วเราค่อยมาคุยกันหรือไปคิดเอทอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆทุกบ้านนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยบางทีบางคนหลายๆคู่อาจจะมองว่าฝืนอยู่ด้วยเพราะว่าต่างคนยังต้องต่างทำงานแต่ด้วยโควิดทุกคนต้องมาอยู่ด้วยกันบางทีหลายคู่อาจจะรับกันไม่ได้อย่าลืมดูตัวอย่างคู่นี้เป็นหลักคนหนึ่งเท่านั้นแหละที่คิดพร้อมที่จะเปลี่ยนมันมีแสงสว่างมาให้เห็นละลองเอาใจเขามาใส่ใจเราเน
2: าะใช่ค่ะอยากถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะถึงสิ่งที่พี่มิกพูดก็คือยอมปรับตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองสิ่งนี้มันมีความสำคัญมากขนาดไหนจากประสบการณ์ที่พี่อ้อยได้จัดรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ
3: ค่ะโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะคะแต่ก่อนเราเคยได้ยินคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเนาะจริงๆแล้วพอถึงยุคนึงมันกลายเป็นปลาเร็วกินปลาช้าแต่ปัจจุบันยุคโควิดค่ะปลาที่อยู่ได้ทุกน้ำคือปลาที่จะอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งนึงค่ะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับได้ไม่ได้มีใครบอกว่าถ้าเป็นซีต้าต้องเป็นซีต้าทั้งชีวิตถ้าเป็นสล็อตต้องเป็นสล็อตทั้งชีวิตแค่ขอให้การปรับและเปลี่ยนนั้นเป็นการปรับและเปลี่ยนที่มาจากความรู้สึกจริงๆของเรานะคะเหมือนกันค่ะเวลาที่เรารักกันอย่าคิดว่าความรักของฉันต้องเปลี่ยนเขาไม่ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพราะเขารู้สึกเองว่าเขาควรต้องปรับได้แล้วปรับเพื่อจะได้เป็นความภาคภูมิใจของคนที่เขารัก
2: น้องเมจิล่ะคะ
4: เมจิเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับเรื่องของยีนของมนุษย์นะคะเขาบอกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยเป็นสปีชีส์ที่เขาเรียกว่าปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ไม่รอดแต่คือคนที่อยู่รอดก็คือไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดก็คือคนที่ learn to be adapt ได้ทุกๆสถานการณ์แล้วในฐานะของชีวิตคู่นะคะเราจะต้องคอยรีเช็คอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราพูดอะไรก็ตามที่เราพูดแล้วเราไม่มองเห็นตัวเองขณะพูดมันจะทำให้เราลืมแล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เราไม่ได้เข้าใจตัวเองอยากจะให้หลายๆคู่เป็นเหมือนพี่หมูกับพี่นาในตอนนี้แล้วก็คำว่าขอบคุณกับบอกรักเนี่ยจริงๆพูดกันได้บ่อยมากๆเลยถ้าเรารู้สึกนะคะมันจะได้รีมายกันตลอดเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณน้องเมจินะคะสุดท้ายค่ะเชื่อว่าครูนากับครูหมูเนี่ยคุยกันแทบจะทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าให้ถามว่ายังมีอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้บอกกันไม่เคยได้คุยกันอยากให้ใช้ช่วงเวลาในรายการนี้ค่ะได้บอกกันและกันเชิญค่ะ
5: ผมว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะเนาะเราไม่รู้จะจากกันเมื่อไหร่อะฮะถ้าเราจะคิดว่าเราอยากจะให้เขาจดจำอะไรบางอย่างเราทำซะเลยฮะผมคิดว่าผมอยากจะทำอย่างนั้นนะให้เขาเห็นว่าแล้วเขาจะบอกลูกหรือว่าลูกจะเห็นว่าพ่อเป็นคนยังไงโดยตลอด
2: ดูนาล่ะคะ
0: จริงๆตลอดเวลาเนี่ยแบบบางทีพูดมาแล้วมันเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับมาเนี่ยความจริงพี่หมูเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะคือทุกวันนี้นะพอนั่งออกรายการเนี่ยพอนั่งคุยนั่งทบทวนนั้นถึงรู้ว่าเราสามารถทำงานเราสามารถใช้ชีวิตได้ทุกอย่างโดยที่

0: แอคทีฟกับการดูแลคนอื่นว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ราบรื่นจะมีเขาที่ดูแลโดยที่นางไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยเขาจะเดินวันๆตอนเนี้ยเขาก็จะเดินดูนู่นดูนี่แล้วก็จัดการทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตนางได้แบบทำทุกอย่างอย่างที่นางอยากทำทุกวันนี้ลูกก็รู้สึกจดจำเขาว่าเขาคือคนที่เข้าใจคนที่รู้ใจคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
1: วันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของทูนาทูหมูและอบอุ่นใจกับแขกรับแชร์พี่อ้อยน้องเมจิด้วยสิ่งหนึ่งที่หมวยได้มากๆเลยจากการดำเนินรายการวันนี้ก็คือเราเห็นคุณค่าของคนที่บ้านมากขึ้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะและถ้ายอมเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่างที่ทูนาบอกนะคะเราก็จะเป็นคนที่ได้รับความสุขก่อนวันนี้ขอบคุณทูหมูทูนาขอบคุณพี่อ้อยและน้องเมจินะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์คตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ความรักเนี่ยอย่าปล่อยให้มันรักแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันอยู่กับเราลึกๆโดยที่เราไม่ได้แสดงออกเลยพยายามพูดกันบ่อยๆว่ารักกันรับคุณกันและที่สำคัญเนี่ยไอ้คำว่าขอโทษเนี่ยอันนี้คำนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะ
4: พี่ยังคงยืนยันเสมอว่าความสุขจากการอยู่ในครอบครัวคือมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่าเราอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเหมือนกันทุกอย่างจะต้องคาดหวังว่าโอ้โหอยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้ยิ่งเป็นเรื่องแค่นี้ยิ่งต้องคุยกันค่ะก็อย่างน้อยที่สุดความต่างของคน2คนเราสามารถลดระยะความต่างของคน2คนได้ด้วยการสื่อสารกันฟังกันและที่สำคัญคือให้บอกกับตัวเองไปเลยว่าไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างรักกันในสิ่งที่เป็นอย่ารักกันแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นนะคะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

ร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่องทีวี 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราอาจจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นส่งเรื่องว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหน
2: อยู่ทางนู้นค่ะอยู่ทางนู้นเห็นไหมตัวเล็ก
0: ๆอ๋อตัวเล็กๆ
2: ตอนนี้ตื่นคนนิดนึง
0: โอ้นี่
1: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
2: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล
0: ้
2: ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
2: ใช่ไห
0: มตอนเก็บกลางคืน

0: มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
1: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะ
1: ไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
1: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นที่แบบมาเอาไข่ใช่
0: ตะกุงตะกวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
1: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
1: ใช
0: ่ใช
1: ่เจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ยโ
2: หเจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อไปไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องมีกรงไก่มีกรงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
2: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทำกรงไก่กันแกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
1: แกเล่นด้วยกันไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม่เราทำโลเคช
0: ั่
2: น
0: user experience
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: อ
1: ัน
2: นี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กดิคอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ 80x80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว
2: ้
1: างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู่
2: เป็นประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: เรียกคุกดีกว่า
1: เหมือนห้องขังเดี่ยวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเนี่ย
0: ใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
2: ่ดีครับ
1: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: มันจะเป็นยังไงพี่โกครับ
1: อ่ามันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: เออนี่คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ให้วิ่งด้วยเหมือนอยู่แค่นี้ก็เ
2: คร
0: ีย ดใช่มั้ยเ
2: ผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไงเออแล
0: ้วก็จะอย่างงี้เออโอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทําขอนให้เค้ายึดขอนให้เค้าไว้เกาะไว
0: ้ใช่ใช่ไก
1: ่ตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่มั้ยเดี๋ยวเราจะยึดน็อตยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทําประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอันนี้เราเหมือน
2: แค่เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที่พี่บอกก็คือสกรูเป็นตัวที่ยึดจริงๆ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
3: ตรงด้านหลังนี่ด้านนี้แหละ
0: นี่อ่ะ
2: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เข้าไปหยิบอย่างนี้แล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขาแล้วก็
1: ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้เข้าไม่ได้
1: เข้าไม่ได้
2: ฮึบลองสิ
1: เดี๋ยวโทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้อะไรเรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: ตะแกรงพลาสติก
0: เออ
1: พลาสติก
0: เป็นอันนี้เนี่ยที่เขาไว้ใช้ทำอะไรนี่
1: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พัน
1: ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามาลองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
0: ใช่ดูด้านนึงนะ

0: เราก็ยังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยต้องมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตก

0: tout part. Toi, même matin.
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
2: ใช
1: ่แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี้
2: แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
0: ครับ
2: แล้วก็มาทำบาน
0: ยิง
2: ตาข่าย
0: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
2: คู
0: ่
2: เขาเรียกแม็กคู
1: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
2: ใช่
1: เพื่อที่จะไปเกาะเอาไว
0: ้ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
2: ใช่
0: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
2: ขายยา
0: ร้านขายยาโอ้ย
2: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
0: ครับ
2: ทั่วไปครับ
0: ฮะ
2: ทำไร
0: ให้ผมยิงอ่ะ
2: ลองไหม
0: เอาได
1: ้ป้าเข้าไป
2: ไปเลย
1: ไป
2: ไม่ยิงไปเลย
0: ยิงไปเลย
2: ไปเลย
0: ต้องถี่แค่ไหนพี
1: ่
2: ขอ10เซนครับ
0: 10นะ10เซนนะครับมันขาดอ่ะ
2: ใช่พี่ว่าพอแล้วมั้ย
0: มันขาดอ่ะ
2: ห้องเต้ต้อง
0: กด
2: หย่อน
0: กดเยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
2: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
1: มันยิงแรง
0: เ
1: ออนี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
0: ใช่ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มัน
2: ให้
0: ตัวหน่อย
2: ค่อยตัวหน่อย
1: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
0: แล้วโอเคผมถามอีกอันหนึ่งแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งไหมพี
2: ่ตัดทิ้ง
0: ก่อน
2: ใช่
0: ไม่พับไปอย่างนี้นะ
2: ไม่พับเรา
0: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
2: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
0: โอเคครับ
2: ครับผม
0: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
2: นะครับ
0: เหลือมัน
2: เหลือ
1: ตัดได้เลยเหมือนก
2: ัน
1: แล้วเน
2: ี่
1: ยก็ไม่ได้แบบว่า
0: เหนียวมาก
2: เราก็ประคองกับโครงมันนะครับ
1: นี่ตัดแบบพอดี
2: ใช่แล้วก็
0: เส้นเป๊ะ
2: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
0: ้
2: เสร็จ1ข้าง
0: 1ข้างโหเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
2: ต่อไป

0: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
1: เสร็จต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้เพราะไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้ายข้างนี่อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
2: ใช่ครับ
3: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อความแข็งแรง
3: นะ
2: เรามาช่วยกันติดดีไหม
1: ดีดิจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
2: จับไว้ก่อนครับ
1: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
3: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ให้มันด็อกแดกแล้วแดกก่อนนะครับได้ศูนย์ปุ๊บแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
3: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
2: ไม่ปิดเลยครับ
3: เราใช้หญ้าให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
1: เรียบร้อย
3: เห็นบางที่ก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
1: อันนั้นเป็นกรณีนก
3: ใช่
1: เพราะว่าไก่นี่เป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
3: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
1: ถูกต้องถูกต้องไปเป็นดินไป
3: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
2: นี
3: ่แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: โอเคค่ะ
1: ต้องใจความรู้สึกของไก่
3: เป็นไงคะ
1: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
3: อันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
2: นี่ไงครับ
1: น
2: ี่ประดิษฐ์
1: นี่ต้องแบบว่าน
2: ิดนึง
1: ล็อกได้หน่อย
3: มันเหมือนมันไม่เข้าเท่าไหร
2: ่ใช
3: ่ได้แล้ว
2: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
3: ก็ขับไว้แบบนี
1: ้
3: แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเนี่ย
2: ไม่หลุดหรอก
3: ได
2: ้โอ้โหเจอ
3: มาอยู่ก็แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
1: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอยากดูเองเลย
3: แล้วไงต่อคะ
2: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
3: ค่ะ
2: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
3: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
2: ใช่ด้านข้าง
1: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
2: ใช่ครับ
1: ประกอบหน้างานดีกว่า
2: ใช่
1: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วยน
2: ู่
1: นนี่โอเคทางนั้นก็น้ำพริกไปยกไปขึ้นเกี้ยว
2: มาชนครับ
1: แล้วนี่ก็ยึด
2: ฝั่งนี้ครับ
1: ระหว่างนี้ยึดยังไงพี
2: ่พี่กลัวว่าเข้าไปดีกว่า
1: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
2: ใช่ใช้แรงดัน
1: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
3: โชว์การใช้งาน
1: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ไหน
2: มา
3: เดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้น
1: เน
3: ี่
1: ยจะกว่าจะทำงานเสร็จ
3: จุดนี้ต้อง
1: ใช้ดันดันเลยพี่ดัน
2: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
3: จับซ้ายขวา
1: ซ้ายขวา
2: ตรงนี้เท่ากันไหม
1: อ๋อโอเค
3: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่แน
1: ่
0: น
1: แน่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคา
0: หลังคา
1: ต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเขิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อหนึ่งทีหลังคาอันนี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือว่า
0: ใช่เจาะลงได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่เป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนั่นแหละ
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ในรายการทั้งหมดทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับใครที่สน

0: ไก่เล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี
1: ่อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได
1: ้
0: ไหม
1: ได
2: ้
1: หมด
2: ได้หมดสู้
1: ขอให้มี
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
0: ยินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเคอ
2: ยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับผม
2: ดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระดับตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
1: เพื่อ
0: มาดูเจ้านายใ
1: จดีเจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าทางประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: ันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
3: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะพลับต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองหรือชื่อเดิมว่าเมืองวิเศษชัยชาญเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งโบราณกาลได้รับสมญาว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะมีผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจทำรายได้ให้กับประเทศตลอดมาสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพันไม้พระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด

แก่มะพลับชื่ออื่นๆว่าพลับมะพลับใหญ่มะกับตองมะสู่ลัวมะเขือเถื่อนและตะโกสวนมะพลับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8-15 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกมีสีเทาปนดำเปลือกชั้นในมีสีน้ำตาลปนแดงเรือนยอดรูปทรงกลมทึบใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบมนดอกมีขนาดเล็กออกดอกตามซอกใบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกันดอกเพศผู้สีขาวเพศเมียสีขาวหรือเหลืองอ่อนมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ถึง 5 เซนติเมตรผลแก่เปลือกหนาแข็งกลีบจุกผลมีขนสีน้ำตาลทั้งสองด้านภายในมีเมล็ดรูปยาวรี 4-5 เมล็ดสีน้ำตาลเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนซุยมีความชื้นปานกลางมะพลับมีประโยชน์ใช้สอยหลายประการได้แก่เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตรงานกลึงและงานแกะสลักเปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนังผลใช้ย้อมผ้าแห่และอ่วนให้สีน้ำตาลผลแก่สีแดงกินได้มีสรรพคุณทางยาคือเปลือกต้มกับน้ำดื่มแก้บิดแก้ท้องร่วงเป็นยาสมานแผลและห้ามเลือดผลสมานแผลแก้ท้องร่วงแก้บิดรากแก้โรคธาตุพิการแผลน้ำกัดเท้า

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับ

0: นี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่นี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: อันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก
1: ร
0: ีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทําตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทําอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จาน
2: แรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยกับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเค

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: บรรดาคุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วงเลย
4: เรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรา

0: ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
2: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
0: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
3: ก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: ว
1: ัน
4: นี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ทีมน้ำในการ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ป้อมๆไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับส
0: ุ
1: ดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย

0: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
2: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
2: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
2: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช่ไหม
1: ใช่
2: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
2: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
2: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
2: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
2: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้น
2: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
2: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนนะพลาสติก
2: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
5: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
5: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่อง

0: ข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็นศูนย์จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ล็อกนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทันติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำ

เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้าเด้หั่นบ่เฮาสิมีเจ้าหยังเขาขอมาเจ้าบ่ได้ดูหั่นเนาะเอ้าเจ้าล่ะเจ้าเด้าเด้หั่นบ่เฮาสิมีเจ้าหยังเขาขอมาเจ้าบ่ได้ดูหั่นเนาะเจ้าจิ๊มาเตียงเด้อเอ้าโอเคเพิ่นก็ซอยนี้ซอย3 ปีบ่ดวกล่ะเออมื้อตีกันบ่นี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ชาให้เป็นหยังยังมาบ่ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้เอาต้องมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: ลองดูครับลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34 35 36 37

0: ทุกการศาสนาธรรมศาสตร์ข้อ2เราจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ข้อ3เราจะต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูข้อ4เราจะต้องเป็นคนที่ดีของประเทศชาติ
1: ซัมปาเกาแก้วกระมนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนถึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงนุงเรียนวิทลงลักลักถึงนุงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระสายถึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
2: ภาษาบูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดักเรืองตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนสงัดอันในตองปะตะเวตระณะลันตองภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ងណែនចកទេរូនជារេណែអញក៏តុំតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏វ៉ាដែរប្រសាប្រូតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាครับតែវ៉ាជួអត់ជុំមកជួចាណែខាន់នឹងឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលនតងពូនអឺតែវ៉ាហ៊ីនមិនតងផនណាណាគូលនតងពូនណាណាครับអគីជួងក់ជួចាក៏ឆ្បាយអណ្ដោឆែតជឺអន្តអបនជុំងក់ជួចាប៉ក់ថែណៃលក់ចប់ប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃអឺបបនពើយ៉ាងនេះ
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กวยบลูสำหรับนิสัยเกิดกวยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสืออย่างเอีกเกิดกวยที่เตาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีอดตึงวีลอีอโยทะอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาตึงเดอะคองจัวอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอตึแจมครอบครัวตึงดอง
3: ញាមូគណាញាវិធលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញាគូណាដកខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន្តកើតសោះតាយ៉ាអំពេញភយានាបើនអនភយានាខសោះសើយអើយជាកតាយ៉ាអនកិសតអាការពវិបហើយបហើយនៃអីអាយុដកខងដកតឡាតជន់បហើយថៅថ្ងៃ
2: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายปัดระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ้นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอะตึไกเบิ้นในส่วนตรงในกาวคือว่านายเบิ้นปัญหาผลกระทบที่นําอะตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิ้นน่ะเตียถ้าปัญหาตัวนายหมู่เตอของกวยที่เอิดถึงเจ๊เดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิมๆ

0: เบิ้นอากาศเปาะดะคองวิลไฮเก่าเบิ้นอากาศสะอื้อแต่กะเบิ้นอากาศพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาศคือสะอื้อที่สุดแต่กะบ่ให้ให้ยาออนดะคองอากาศบ่ให้ออนอากาศสะอื้อ1ดะคองอากาศพืชสะอื้ออาการเตลทอยออนอัน1ดะคองออนสะอื้อเอ้ย
1: เฉยมันจะอะไรพริกอะไรมั้ยไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล
2: ์ปังละอันไหนจับปลาที่พี่
1: ไปเอาที่จับปลา
3: หาหนัวที่วาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะนี่แห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงถาปัญหาจุมในสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบรู
4: กําลังจ
3: ะกุมบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดตึนัวโดยเอตึสะอื้อยถาตะเบิ้นสิ่งที่ใต้ต่อการดาวยุงเกตาออนภาษาให้ในอีใส่เบียแสงตะคือนาทียาออน

่วมยาอ่อนทะแนนในสะเลรักษาภาษาของบีนไฮยาพาดอตั้งแต่ดุนเกตแก๊ดสอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองจาบจนอายะจวยจนไหลเท่า

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับ

ซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่
กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยเหล่านักศึกษาใหม่ทุกคนต่างต้องพบกับบทบาทใหม่สังคมใหม่และรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเหล่านักศึกษาใหม่นี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลหรือวีมหิดลโปรเจกต์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการศึกษากองวิเทศสัมพันธ์กองกิจการนักศึกษาส่วนงานต่างๆและองค์กรนักศึกษาทั้งระบบมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรหรือ Mahidol Core Values โดยการแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับมหาวิทยาลัยวิถีชีวิตและเทคนิคการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยแนะนำบริการและสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างนักศึกษากับคณะน้องใหม่กับรุ่นพี่ครูกับศิษย์เป็นต้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในครั้งนี้ขอนำเสนอกิจกรรมเด่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ V Mahidol Project นั่นคือกิจกรรมปรับพื้นฐาน The 21st Century Skills ซึ่งเป็นกิจ

0: กรรมที่มีเพื่อละลายพฤติกรรมระหว่างนักศึกษาใหม่รวมทั้งปูพื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่21นี้อย่างมีความสุขในช่วงแรกของการทำกิจกรรมเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ารุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันเน้นความสนุกสนานและการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อกระตุ้นให้น้องใหม่เกิดความรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นในตอนเช้าอาทิกิจกรรมเช้าวันหนึ่งวันนั้นสวัสดีเธอจ๋ากิจกรรมเป่ายิ้งฉุบต่อแถวตลอดทั้งการสอนน้องเต้นเพลงต่างๆที่มีจังหวะสนุกสนานจากนั้นเป็นการเข้าสู่กิจกรรมเช็คอินโดยการแจกกระดาษให้เหล่าน้องใหม่เขียน3คำเพื่อบอกเล่าสิ่งที่ตนเองรู้สึกอยู่ในขณะนี
1: ้ครับผมถ้าถามว่านักศึกษาในศตวรรษที่21นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไรนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนเลยว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วเราก็คาดหวังมากๆนะครับสำหรับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่21ก็คือการมีทักษะนะครับที่สมบูรณ์พร้อมซึ่งนะครับทักษะในศตวรรษที่21ที่เราต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทักษะหลักใหญ่เนี่ย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทักษะการเรียนรู้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น learning and innovation skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยก็คือว่าทำยังไงนะครับจะให้นักศึกษานะครับจะมีนะครับส่วนที่แตกต่างจากนักศึกษานะครับในศตวรรษที่20นะครับแน่นอนที่สุดนะครับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับซึ่งเราพบว่าการเรียนแบบ lecture based นะครับหรือการเรียนแบบ passive learning เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นักศึกษาในศตวรรษที่21ต้องสามารถที่จะทำตัวเองเนี่ยนะครับให้อยู่ในสภาวะที่เป็น active learner ได้นั่นก็หมายถึงว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเนื่องจากว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สอนก็จะทำหน้าที่ในการมอบความรู้ให้กับผู้ที่เรียนแต่นักศึกษาในศตวรรษที่21องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นโดยตัวนักศึกษาเองสำหรับทักษะอันที่2นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับเราต้องการปลูกฝังมากว่าทักษะในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเราเรียกว่าเป็น life and career skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของนักศึกษาในอนาคตก็ว่าได้การที่เขามีองค์ความรู้ที่ดีเขาได้รับความรู้ที่ได้มาจากห้องเรียนแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะเอานำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตของเขาได้เนี่ยนั่นก็ต้องถือด้วยว่าเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดล้มเหลวของเราก็ได้ส่วนอีกหนึ่งทักษะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่านักศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมีความแตกต่างค่อนข้างมากเลยเมื่อเทียบกับนักศึกษาในศตวรรษที่20นั่นก็คือเรื่องของ information technology นะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสื่อโซเชียลต่างๆมากมายนะครับซึ่งสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ได้บอกว่าสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แน่นอนที่สุดครับเราต้องนำเอา information technology เรื่องของมีเดียเรื่องของโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของ information technology เรื่องสื่อต่างๆเนี่ยให้เข้าถึงกลุ่มของนักศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใช้สื่อเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและแน่นอนที่สุดครับให้ใช้สื่อเหล่านั้นไปในทางที่ถูกต้องเสริมทักษะของเขาทั้งทักษะในเรื่องของการเรียนทั้งทักษะในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตของเขาด้วยนั่นเอง
0: กิจกรรมสุดท้ายในตอนเช้านี้คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Deep Listening ซึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันคือ1การจับคู่แบ่งบทบาทเป็นผู้เล่าและผู้ฟังโดยให้ผู้เล่าเล่าเรื่องประทับใจของตนเองให้ผู้ฟังฟังซึ่งผู้ฟังต้องแสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยห้ามพูดโต้ตอบแสดงสีหน้าหรือท่าทางใดๆทั้งนั้นจากนั้นจึงสลับบทบาทกันหลังจากได้รับเสียงสัญญาณจากอาจารย์ช่วง2จับคู่กันเช่นเดิมโดยเปลี่ยนเรื่องที่เล่าคือให้ผู้เล่าเล่าเหตุการณ์ประทับใจในวัยเด็กให้ผู้ฟังฟังครั้งนี้ผู้ฟังสามารถแสดงสีหน้าท่าทางหรืออากัปกิริยาได้แต่ห้ามพูดจากนั้นจึงสลับบทบาทกันเมื่ออาจารย์ให้สัญญาณครบ3นาทีสุดท้ายอาจารย์จะให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพื่อระดมความคิดเห็นความรู้สึกของแต่ละคนเขียนลงในกระดาษว่าตนเองรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องพูดให้ผู้ฟังที่แสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยเปรียบเทียบกับเมื่อพูดให้ผู้ฟังที่แสดงความรู้สึกโต้ตอบ และในฐานะที่เป็นผู้ฟังตนเองรู้สึกอย่างไรจากนั้นส่งตัวแทนเพื่อมาแบ่งปันความรู้สึกที่รวบรวมได้เหล่านั้นให้เพื่อนๆทุกคนฟัง
2: พร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมโอเคเนาะเรามาฟังน้องกลุ่มนี้เลยเดี๋ยวเชิญหน่อยนะครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นแนะนำตัวด้วยนะครับแนะนำตัวด้วย
3: นุ่นมาจากบริหารค่ะ
2: ชื่อนุ่นมาจากคณะบริหารนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆในกลุ่มระดมความคิดออกมาได้กี่ข้อครับได้เยอะไหม
3: ก็คนละข
2: ้
3: อ
2: ได้คนละข้อนะครับพร้อมไหมครับเอาสถานการณ์ที่หนึ่งก่อน
3: ผู้รู้สึกพูดไม่ค่อยถูกนึกไม่ออกตื่นเต้นสั่นสั่นพูดมากไม่ได้เตรียมเรื่องมาพูดพูดแล้วฮา
2: อันนี้คือแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับแบบขอนไม้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แบบขอนไม้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบอิสระเสรีครับเป็นไงครับ
3: ผู้พูดก็รู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้ชอบหัวเราะชอบสงสัยตาฮาฮาเรื่องมีสีสันมากขึ้น
2: นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่สองนะปรบมือให้กับน้องนุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกลุ่มนี้บ้างดีกว่าอะไรครับใครเป็นคนพรีเซนต์แนะนำตัวอะไรครับ
4: ค่ะชื่อเตยมาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะ
2: ในการที่หนึ่งขอนไม
4: ้ทำให้ไม่อยากพูดเพราะเหมือนพูดกับก้อนหินเหมือนที่เราพูดไปนี่ไม่ประโยชน์รู้สึกเสียใจมากครับที่พูดไม่ฟังเรา
2: เขาฟังแต่เขาเป็นก้อนหินนะครับผู้ฟังอะครับ
4: เป็นผู้ฟังก็ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวของเพื่อนว่าพอเวลาเราอยากจะพูดแทรกเสนอความคิดเห็นแล้วก็พูดไม่ได
2: ้เพราะคุณเป็นก้อนหินและขอนไม
4: ้แต่ก็ได้ฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เพื่อนเล่าทำให้รู้สึกมีความสุขมาก
2: ๆแอบยิ้มในใจแต่แสดงออกไม่ได
4: ้แล้วก็สนุกดีได้ฟังเรื่องราวในอดีตแบบฮ่าฮาแต่ว่าเหนื่อยเวลาต้องทำนานนิ่ง
2: คือต้องคอนโทรลใบหน้านะครับนะเขาต้องเป็นแบบใส่หน้ากากไว้แล้วในสถานการณ์ที่2ปล่อยอิสระเลยแสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ว่าไงครับ
4: ก็ชอบมากค่ะเหมือนแบบว่าเรา
2: ถ้าเป็นผู้พูด
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าเราได้ต้องการสื่อว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็แบบว่าเขาก็ได้แลกเปลี่ยนเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงค่ะ
2: ครับ
4: ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขกับการพูดแบบแรก
2: แล้วผู้ฟังแบบที่2รู้สึกไงมั้ง
4: รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็อยากจะฟังเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถแสดงออกได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เขาเล่ามา
2: โอเคขอเสียงปรบมือให้กับน้องเตยหน่อยครับเรามากลุ่มนี้ดีกว่านะครับจุดไหนที่เหมือนอาจจะพูดสั้นๆลองบอกจุดที่เราเห็นต่างหรือว่ามีอะไรที่ต่างของเพื่อนบ้างดีกว่าเชิญเลยครับแนะนำตัวเลยครับมาจากคณะอะไรชื่ออะไรครับ
5: สวัสดีค่ะมาจากพยาบาลค่ะชื่อน้ำผึ้งค่ะ
2: สถานการณ์ที่หนึ่งถ้าคุณเป็นผู้พูดแล้วคุณพูดกับขอนไม้คุณรู้สึกยังไงครับ
5: ค่ะก็รู้สึกอึดอัดเดาความรู้สึกคนฟังไม่ถูกแล้วก็ไม่อยากพูดต่อค่ะ
2: ไม่อยากพูดต่อแล้ว
5: ไม่รู้ว่าเขาสนใจเราหรือเปล่าเขาอาจจะเหม่อลอยหรือเปล่า
2: ผู้ฟัง
5: ก็อึดอัดทำตัวไม่ถูก อยากแสดงออกแต่ก็ไม่สามารถทำได้
2: แล้วเราพอเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่สอง
5: ค่ะผู้พูดนะคะ
2: ผู้พูด
5: ก็อยากพูดมากขึ้นสบายใจค่ะ
2: สบายใจ
5: ร
2: ู้
5: สึกว่าเขาสนใจคำพูดของเรา
2: เขาสนใจเรานะเขามีอารมณ์ร่วมกับเรา
5: แล้วก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของผู้ฟังฟุ้งฟิ้งมาก
2: เป็นเรื่องที่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงวุ้งวิงฟุ้งฟิ้งมากโอเคขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องอะไรนะน้องน้ำผึ้งหน่อยครับไปด้านหน้าบ้างแล้วก็เห็นไหมครับว่านะก็มีความรู้สึกที่หลากหลายที่เราอยากยุกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ยใครช่วยนำเสนอหน่อยครับว่าความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังในกลุ่มของคุณรู้สึกยังไงแนะนำตัวเลยครับ
6: ครับชื่อเสกครับมาจากพยาบาลรามาครับ
2: สถานการณ์ที่หนึ่ง
6: ก็ผู้พูดนี่ก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนแบบพูดอยู่คนเดียวคือคนพูดก็จะรู้สึกโล่งตรงที่มีอะไรก็ได้พูดออกไปถึงเวลามองหน้าผู้ฟังเนี้ยก็จะแบบสบตาสิอะไรครับแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะครับผู้ฟังในสถานการณ์แรกก็รู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นสำหรับสถานการณ์ที่สองนะผู้พูดก็จะรู้สึกได้ระบายเหมือนกันฮะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงตรงที่อย่างน้อยมีคนสนใจที่เราพูดแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะผู้ฟังก็จะรู้สึกแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้พูด ไม่รู้สึกอึด

0: ามารถแสดงความอารมณ์รู้สึกออกมาได
1: ้ขอบคุณมากนะครับกลุ่มสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งกลุ่มเชิญเลยครับ
2: ค่ะชื่อกี้นะคะอยู่วิศวะค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะพูดบอกว่าเขินๆไม่เคยพูดให้ใครฟังอะค่ะแปลกใจที่มาพูดให้คนเพิ่งรู้จักไม่สนุกไม่รับการตอบโต้แปลกๆเหมือนพูดส่วนผู้ฟังนะคะบอกว่าอึดอัดเกรงเหมือนโต้กลับไม่ได้ทำสีหน้าไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกรู้สึกเสียมารยาทที่ไม่ได้โต้ตอบค่ะสถานการณ์ที่สองค
1: ่
2: ะ
1: ในสถานการณ์ที่สองอิสระและคราวนี
2: ้พูดบอกว่ารู้สึกดีเหมือนมีคนฟัง
1: ร
2: ู้สึกว่าเขาโต้กลับเราทางอาการได
1: ้
2: ผู้ฟังก็บอกว่ารู้สึกได้ร่วมพูดคุยเข้าถึงอารมณ์ของผู้เล่าได้มากกว่า
1: โอเคนะครับนั่นเป็นมุมมองของกลุ่มของน้องกี้ปรบมือให้กับกี้หน่อยครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับนึกและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเหมือนกับเวลาที่เราเรียนในห้องเลคเชอร์ครับนะมันจะแตกต่างจากการเรียนในมัธยมแล้วนะหน้าเวทีจะมีอาจารย์นะครับที่เลคเชอร์คุณอยู่หนึ่งท่านนะครับสถานการณ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอาจารย์คือผู้พูดพวกคุณคือผู้ฟังนะครับแต่ถ้าพวกเราเป็นแค่ก้อนหินนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมไม่แสดงถึงความรู้สึกไม่บ่งบอกด้วยท่าทางแววตาที่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจคิดถึงในมุมของอาจารย์เอาความรู้สึกของเราวันนี้นะครับเป็นตัวจับนะครับอาจารย์คนนั้นอาจจะเลือกในเส้นทางที่ว่าสอนให้จบๆไป
3: ก็กิจกรรมในวันนี้ครับมันเป็นโอกาสที่จะได้แบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาลัยมหิดลมากขึ้นได้เจอเพื่อนมากขึ้นนะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีครับเที่ยวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาจริงๆครับได้รู้จักเพื่อนได้เจอพวกรุ่นพี่ได้เจออาจารย์ที่เขามาสอนความรู้ต่างๆให้ครับเพื่อจะทำให้ผมพร้อมในการเรียนต่อไปในมหาลัยมหิดลครับ
4: ที่หนูเลือกมหิดลนะคะเพราะว่ามหิดลเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งด้านในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะมีทุนเยอะแยะมากมายมหิดลเป็นมหาลัยที่ใหญ่มากแล้วก็ทิวทัศน์ดีสิ่งแวดล้อมดีมาเดินแล้วก็รู้สึกชอบมีความสุขค่ะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้เพื่อนๆเยอะทั้งมิตรภาพได้รู้จักพี่ๆรู้จักมหิดลมากขึ้นค่ะความเป็นมหิดลทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เข้ามาอยู่ในรั้วของมหาลัยมากขึ้นค่ะ
5: ค่ะในฐานะรุ่นพี่นะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดในวันนี้เราต้องการให้นักศึกษานะคะหรือว่ารุ่นน้องใหม่ๆนะคะมีทักษะในการสื่อสารนะคะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการให้เขามีกระบวนการในการคิดนะคะวางแผนให้เป็นกลุ่มนะคะได้เจอเพื่อนใหม่ๆการเข้าหาผู้คนใหม่ๆมีความสามารถในการเจอเพื่อนแล้วก็ปรับตัวเข้าหาผู้คนใหม่ๆนะคะในฐานะรุ่นพี่ความรู้สึกที่มีให้กับกิจกรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถทำให้รุ่นน้องเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็มีสกิลที่พร้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ค่ะคำแนะนำสำหรับรุ่นน้องนะคะที่กำลังจะปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะแน่นอนค่ะมันมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าบางคนอาจจะต้องย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ต้องอยู่หอใช่ไหมคะเขาจะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกิจกรรมเพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยมีทักษะในการที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกนอกรั้วมหาวิทยาลัยมันเป็นอีกก้าวนึงเขาจะมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกสู่สังคมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะในการที่ฝึกการปรับตัวการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนใหม่ๆที่กำลังจะเจอทุกคนจะมีความหลากหลายดังนั้นเนี่ยการปรับตัวเข้าหาเพื่อนการเข้าหาสังคมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณกำลังจะได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะ
6: จากกิจกรรมในช่วงที่แล้วมาสู่กิจกรรมให้

0: ความรู้ในช่วงบ่ายซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยชั้นเรียนนี้มีชื่อว่าบทเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยมีอาจารย์ระพีเป็นผู้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้และแง่คิดแก่นักศึกษา
1: ในค่ายวีมหิดลนะครับก็จะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันนะครับโซนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า MU must know นั่นคือสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้อีกโซนหนึ่งจะเรียกว่าเป็น lecture base ซึ่งจะเน้นไปที่ 21st century skill อีกโซนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ flipped classroom ซึ่งเป็นคอนเซปต์ใหม่ๆนะครับส่วนที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า lecture base lecture base จะแบ่งออกเป็น5ห้องด้วยกันจะมีหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็น human trafficking ไม่ว่าจะเป็นพุทธมนตรศึกษาแล้วก็จะเป็นส่วนที่ผมดูแลอยู่ก็คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณครับ
2: สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคำนี้มันคืออะไรอ่ะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1: มิ้นครับ
3: การคิดอย่างมีการวิเคราะห์และเลี่ยงเลี่ยง
2: โอ้การคิดอย่างไม่มีอคติมันแปลว่าอะไรตบมือให้มิ้นหน่อยมีใครอยากจะเสริมจากที่มิ้นตอบไหมครับเชิญครับ
4: ผมคิดว่าไอ้บางทีการที่เรารู้สื่ออะไรมาทั้งหมดนั้นอาจจะมีการปรุงแต่งมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมด 100% หรือว่าอาจจะมาสัก70และอีก30เป็นการทำให้น่าสนใจเราควรจะคิดแยกออกมาว่าไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือการปรุงแต่งแล้วก็แยกออกมาอีกว่าความคิดนั้นอ่ะมันใส่อารมณ์เราหรือใส่ความรู้สึกเราลงไปด้วยหรือเปล่า
2: บาซิลดังนั้นเรียกว่าออกหน้าออกตา สิ่งที่แจ็คพอตกำลังพูดอยู่นั้นก็คือบอกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มานั้นจริงๆแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งโดยสื่อหรือเปล่าทั้งมินและแจ็คพอตได้คำตอบมาคำตอบเหล่านี้เป็นสับเซตที่สำคัญของคำตอบของการของคำว่าการมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีรายการบางรายการเขียนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาผลักภาระให้กับผู้ชมว่าผู้ชมต้องมีวิจารณญาณในการรับชมผู้ผลิตไม่มีวิจารณญาณในการผลิตถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องรู้เหรอจำเป็นต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะมหาวิทยาลัยมหิดลมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นทักษะที่ว่านั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า 21st century skills 21st century skills มันแปลว่าอะไรเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ 21st แปลว่าอะไรครับลำดับที่21 century แปลว่าศตวรรษ skills คือทักษะเพราะฉะนั้นรวมความแปลว่าทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21สิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมไว้ก็คือว่าพวกเราควรจะต้องมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างประสบความสำเร็จและความสำเร็จนั้นไม่ใช่เฉพาะสำหรับตนเองเท่านั้นแต่สำหรับผู้อื่นๆอีกด้วยถ้าลองดูจากสายรุ้งตรงนี้ครับทักษะชีวิต3อย่างที่เราควรจะมีควรจะเป็นคือทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ life and career skillsทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทักษะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทักษะเกี่ยวกับสื่อและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนกิจกรรมทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยแล้ว critical thinking มันไปอยู่ตรงไหนได้เจ้าสกิล3อย่างเนี่ยมันไปอยู่ที่คำว่า learning and innovationเป็นหนึ่งในหลายๆ C ที่อยู่ใน Learning and Innovation ผมไม่รับประกันว่าอีก45นาทีจากนี้ไปหลังจากที่พวกเราออกจากห้องเราจะมี Critical Thinking หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณผมไม่รับประกันผมไม่กล้ารับประกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยคือมันมีวิธีนะในการที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณเราจะมาลองดูวิธีเหล่านั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณมันคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ทั้งมิ้นและแจ็คพอตได้คำตอบเพิ่มเติมมาแล้วคำตอบอาจจะฟังดูเหมือนยาวเอางี้ผมจะลองหดมันสั้นๆหรือเหลือเพียง3คำคือ thinking about one's thinking คิดก่อนคิดเฮ้ยไหนอาจารย์บอก3คำไงคิดที่1กับคิดที่2ไม่เหมือนกันเหรอไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะปกติเวลาที่เราได้รู้ปกติเวลาที่เราได้เห็นปกติเวลาที่เราได้ฟังเราจะมีความคิดของ

0: เราที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นต่อสิ่งที่เราได้ฟังต่อสิ่งที่เรารับรู้ขึ้นมาทันที
1: สมมติว่าพวกเรามีโอกาสขึ้นปี2
0: เมื่อเราอยู่ปี2ขึ้นปี2ต้องมีการลงทะเบียนพี่ปี3บอกเอฟอย่าเรียนวิชานี้เลยอ่ะอาจารย์โหดคดๆเอฟบอกโอเคไม่ลงก็ได้

0: ราะฉะนั้นแจ็คพอตต้องดื่มนะโอเคครับได้ครับดื่มครับเฮ้ยทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะเขาเป็นพี่เหรอเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเหรอตัวแดงมาใช่ทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะใช้อะไรคิดสักนิดนึงก่อนไหมก่อนที่จะเชื่อเขาอ่ะไม่ใช่เขาบอกทำก็ทำอย่าทำก็ไม่ทำคิดเรียนมาตั้งนานแล้วว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเขาบอกว่ามาจากเทือกเขาอันไตเราถูกตีกรอบความคิดว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตพอมีคนถามเทือกเขาอันไตอยู่ไหนคงอยู่ใกล้ๆกับอันตับกับอันม้ามมั้งแล้วเขามายังไงอ่ะก็คงจะขึ้นรถไฟมาแล้วมาเมื่อไหร่เมื่อวันซืนมั้งแล้วใครบอกเนี่ยเขาบอกมาใครบอกนะก็เขาอ่ะใครอ่ะเฮ้ยหรือจะไฟวะคือพอเริ่มตอบไม่ได้เริ่มหาทางออกอื่นเอากำลังเขาสู้เราถูกตีกรอบความคิดมาอย่างนี้ว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตมีทฤษฎีออกมาเยอะเลยว่าคนที่อยู่ในสุวรรณภูมิในปัจจุบันนี้อาจจะมาจากเสฉวนซึ่งไม่ใช่ปู คนที่อยู่ในสุวรรณภูมิปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากอัสสัมซึ่งอยู่บางรักแต่เป็นแคว้นอัสสัมคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะมาจากข้าสุนมาลายาคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไม่ได้มาจากไหนเลยแต่ถ้าเราปิดกั้นเพราะเราปักธงความคิดของใบลาของเราไปแล้วว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตเราจะเริ่มปฏิเสธทฤษฎีความเป็นไปได้อื่นๆประเด็นคือสิ่งที่เรารู้มาน่ะมันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนมันคือความคิดเห็นหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งหรืออันไหนคือแฟกต์ข้อเท็จจริงอันไหนคือ opinion คือความคิดเห็นจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ยินมานั้นน่ะมันเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่คิดไปเองเวลาที่เรามองเวลาที่เราเห็นเวลาที่เราได้ยินเวลาที่เราได้รับรู้อะไรบางอย่างเรากำลังเรียนรู้สิ่งนั้นผ่านชุดความรู้ผ่านชุดประสบการณ์ต่างๆที่เรามีชุดความรู้และชุดประสบการณ์ที่เราใช้ในการที่จะรับรู้สิ่งนั้นกำลังบดบังข้อเท็จจริงบางอย่างเหมือนกับเรากำลังมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เราเอาชุดความรู้เอาชุดประสบการณ์ครอบข้อเท็จจริงนั้นเอาไว้แล้วมองข้อเท็จจริงผ่านชุดความรู้ชุดประสบการณ์ลองดูสี่เหลี่ยมดูซิว่าในรูปนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่กี่รูปรูปที่ดูคลับคล้ายคลับคลาและมีความน่าจะเป็นมากที่สุดคือรูปนี้ใช่ไหมถามว่ารูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เช็คคำว่าเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเลยเป็นสี่เหลี่ยมป่ะเห็นป่ะสี่เหลี่ยมประกอบด้วยด้านสี่ด้านด้านแต่ละด้านก็คือหนึ่งเส้นถามว่าตรงนี้มีเส้นหรือเปล่าครับแล้วทำไมเราถึงมโนว่ามีเส้นทำไมถึงมโนอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคำถามนำของผมคำถามนำของผมถามว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปอ๋ออาจารย์มาถามแบบนี้แสดงว่าเขาอยากจะวัดดูว่าเราเข้าใจคำว่าสี่เหลี่ยมหรือเปล่านี่ไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมกำลังชี้นำคุณอะไรบางอย่างคุณเริ่มมโนมันลงไปดูรูปอีกรูปหนึ่งสองแจ็คพอตเห็นอะไรครับ
1: สองอย่าง
0: เห็นสองอย่างนั่นคือถ้วยกับหน้าคนสองคนมิวตอบว่าเห็นนะครับเห็นสีน้ำเงินโอ้ครับบีมครับเห็นเป็นเชิงเทียนผมกำลังบอกว่าคนที่เห็นเป็นถ้วยเขาผิดไหมครับที่เห็นเป็นถ้วยคนที่เห็นเป็นเชิงเทียนเขาผิดไหมที่เขาเห็นเชิงเทียนคนที่เห็นเป็นหน้าคนสองคนเขาผิดไหมในการที่เห็นเป็นหน้าคนสองคนไม่ได้ผิดอะไรลองดูรูปต่อไปเลยสองวินาทีเวลาผมน้อย1 2เมื่อสักครู่รูปอะไรครับชิงช้าสวรรค์หมุนนะหมุนทวนหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาไหนใครว่าทวนไหนใครว่าตามเอาใหม่รูปที่เห็นนี้คือรูปอะไรนะครับรูปชิงช้าสวรรค์และมันกำลังหมุนตามเข็มนาฬิกาใครที่เห็นทวนนะครับ

มันหมุนตามชัดๆก็มีลูกศรใส่เข้าไปผมลองเปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนช่องทีวีผู้ดำเนินรายการบอกว่าไอ้คนที่เห็นว่าตามอ่ะมันดูยังไงมันใช้อะไรคิดมันหมุนทวนชัดๆสิ่งนี้มันหมุนทวนคนที่เห็นว่าหมุนตามไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศนี้โอ้ไกลแค่เห็นการหมุนที่แตกต่างกันมันจะต้องอยู่คนละประเทศเลยล่ะถ้ามีเสียงกรอกหูเราตลอดเวลาถ้ามีการชี้นำเราอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเราจะเริ่มเป๋ไปตามเสียงที่บอกเป๋ไปตามการชี้นำที่ชี้เรามาเอาใหม่ถ้าผมเอาลูกศรนี้ออกแล้วผมจะหยุดพูดมันเป็นภาพสองภาพที่องศาการหมุนของชิงช้าสวรรค์มันเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่ทำไมเราคิดว่าใครตอบว่าหมุนนะพวกคุณเองบอกว่ามันหมุนทำไมถึงบอกว่ามันหมุนเพราะคำตอบที่คุณตอบผมมาว่าคุณเห็นรูปอะไรคุณบอกว่าคุณเห็นรูปชิงช้าสวรรค์โดยอัตโนมัติชุดความรู้ชุดประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ถ้าชิงช้าสวรรค์ไม่เสียชิงช้าสวรรค์มันต้องหมุนคุณกำลังบอกว่ามันหมุนเมื่อหมุนต้องไม่หมุนตามก็ต้องหมุนทวนแวบแรกที่คุณเห็นคุณตัดสินใจถูกบังคับให้ตัดสินใจว่ามันตามหรือทวนลองคิดดูถ้ามีการชี้นำตลอดเวลาถ้ามีลูกศรตลอดเวลาถ้ามีคนพูดกรอกหูคนตลอดเวลาคุณจะเริ่มขวยเริ่มเป๋และจะเริ่มไปเป็นอย่างที่เขาอยากให้คิดดูรูปต่อไปสิ1 2เมื่อสักครู่นี้เห็นรูปอะไรครับผู้หญิงใครว่าหมุนขวาครับยกมือใครว่าหมุนซ้ายครับมันหมุนขวานี่ไงลูกศรนี่เอาใหม่ผมบอกว่าเฮ้ยมันหมุนซ้ายนะเว้ยลูกศรก็มีคำพูดก็มีสิ่งที่ต้องการจะชวนก็คือโฟกัสที่ปลายเท้าครับโฟกัสที่ปลายเท้าโฟกัสที่ปลายเท้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆที่หมุนไปเรื่อยๆลองดูซิว่าถ้าเราดูแล้วบอกว่าตอนนี้เขากำลังหันหน้าหรือหันหลังเติมรายละเอียดลงไปอะไรบางอย่างลงไปแล้วทำให้ภาพนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการว่าเขาหมุนซ้ายหรือหมุนขวาทำได้ไม่ยากยังทำไม่ได้ดูรูปต่อไปดีกว่ารูปต่อไปให้เวลา2วินาที1 2เห็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดกับผู้หญิงเปลือยเอฟเห็นอะไรครับเห็นผู้ชายมีหนวดอย่างเดียวบีมกับมิวเห็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดแก่ๆผู้หญิงครับเปลยๆเนื่องจากเวลาที่เรามีโอกาสที่จะพิจารณามันน้อยเราต้องใช้ชุดประสบการณ์และชุดความรู้ของเราในการตัดสินมันแต่ถ้าเรามีโอกาสนานขึ้นในการที่จะมองคนที่เห็นแต่ผู้ชายอย่างเดียวเขาก็อาจจะถูกของเขาคนที่เห็นแต่ผู้หญิงเขาอาจจะถูกของเขาเพราะจริงๆมันสามารถจะมองได้สองอย่างสองมุมเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นเห็นต่างจากเราไม่ได้แปลว่าเขาผิดไม่ได้แปลว่าเขาไม่ฉลาดไม่ได้แปลว่าเขาไม่สมควรจะอยู่ในโลกนี้กับเรารูปต่อไปใจดีให้3วินาทีอ่ะ1 2 3คนทั้งห้องครับมีโลมากี่ตัวครับฮะเอามาให้เวลา3วินาทีอ่ะ1 2 3หาโลมาเจอยังเอางี้โลมาอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะชี้หัวโลมาให้ดูนี่คือหัวโลมานี่คือตัวโลมาแล้วนี่คือเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิ้วนิดนึงนี่คือหางโลมาเห็นหางเห็นลำตัวแล้วเห็นหัวตกลงมีโลมากี่ตัวเนี่ยช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมลองชวนดูภาพนี้ครับ1 2เห็นอะไรครับเห็นทหารบอกได้ไงว่าเป็นทหารน่ะถ้าเราเห็นรูปนี้บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้ซึ่งใส่ชุดคล้ายทหารแต่งกายคล้ายทหารมีอาวุธปืนเอาปืนจ่อศีรษะผู้ชายคนนี้คนนี้ช่างไม่มีเมตตากรุณามีแต่ความทารุณเขาเป็นเฉลยนะเขากำลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณยังเอาปืนไปจ่อหัวเขาอีกเหรอ

0: ลองดูรูปนี้คนนี้กำลังถูกให้น้ำทั้งที่ไม่ใช่นักมวยโดยทหารช่างมีเมตตากรุณาเหลือเกินเฮ้ยตกลงความจริงมันคืออะไรเราลองถอยมานิดนึงดูในภาพใหญ่สิก็บอกว่าอะไรภาพใหญ่มันก็บอกเรื่องราวที่มากขึ้นในการนำเสนอของสำนักข่าวบางสำนักข่าวอาจจะเลือกความจริงบางส่วนที่จะเปิดเผยต่อผู้เสพสื่อของเขาเช่นสำนักข่าวนี้บอกว่าเฮ้ยทหารประเทศนี้ทารุณนะเว้ยเอาปืนจ่อศีรษะเอาปืนจ่อหัวเฉลยเลยนะเว้ยทหารประเทศนี้ไม่โอเคคนประเทศนี้ไม่โอเคในขณะที่อีกสำนักข่าวนึงบอกว่าเฮ้ยทหารนะเว้ยมีเมตตากรุณาทหารประเทศนี้โอเคคนในประเทศนี้โอเคแต่ถ้าเราดูรูปในรูปใหญ่ในภาพรวมเราก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วรูปนี้มันคืออะไรการนำเสนอแค่บางส่วนของความจริงก็เพื่อจะให้คนที่เสพสื่อเหล่านั้นไปถึงจุดสรุปไปถึงข้อสรุปที่สื่อต้องการแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราว่ามันไม่ได้ถูกปรุงแต่งว่ามันไม่ได้ถูกปกปิดไว้บางส่วนว่ามันคือความจริงทั้งหมดอะไรคือ fact ถามให้เยอะๆว่าสิ่งที่เราได้รับรู้นั้นน่ะมัน who มัน what มัน where มัน when มัน why and how who what where when why how เหมือนการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษถามให้เยอะว่าคนที่พูดใครพูดคนที่ให้ข้อมูลน่ะคือใครน่าเชื่อถือหรือเปล่าพูดนั่นน่ะพูดจริงหรือเปล่าพูดความจริงทั้งหมดหรือเปล่าหรือพูดจริงแค่บางส่วนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าพูดเนี่ยเขาพูดที่ไหนพูดในที่ส่วนตัวพูดในที่สาธารณะพูดต่อหน้านักข่าวสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเมื่อไหร่ทำไมเลือกที่จะต้องพูดตอนนี้ทำไมไม่พูดสิ่งที่รู้นี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่ปีที่แล้วมาพูดทำไมตอนนี้พูดแล้วใครได้ประโยชน์พูดแล้วใครเสียประโยชน์วิธีการพูดของเขานั้นจริงจังหรือว่าล้อเล่นดูให้ออกอาจารย์ระพีบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ข้อมูลในเน็ตเนี่ยมีเพียบเลยเห็นคนโพสต์กระทู้นี้บอกว่าอย่าเชื่อทุกเรื่องที่อ่านเจอในเน็ตโอ้ใช่เลยเพียงเพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นคำพูดของคนมีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือลงชื่อพ่อขุนรามคำแพงมหาราชใช่เลยอ่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ทันทีเพราะตรงกับที่เรียนมาว่าถ้าคนที่น่าเชื่อถือพูดมันคือสิ่งที่ถูกต้องจนลืมคิดไปว่าชื่อสะกดถูกเปล่าคำแพงมหาราชลืมคิดไปว่าอินเทอร์เน็ตมันมีมาสัก50ปีในช่วงพระชนมายุของพ่อขุนรามคงจะไม่มีอินเทอร์เน็ตคงจะไม่มีข้อความนี้ปรากฏอยู่ที่ศิลาจารึกที่ไหนแล้วเขามาอ้างเฮ้ยมันตรงจริตเราอะกดไลค์กดแชร์โลดโอ้คิดก่อนมากคิดสักนิดนึงเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตวิตามินจาก USA เม็ดละ3บาททุกสียาบ้าอะไรมันลดได้เป็นส่วนๆแล้วยาบ้าอะไรมีสรรพคุณขนาดนี้ราคาเม็ดละ3บาทคิดสักนิดนึงไหมว่ามันคืออะไรใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้คิดค้นยานี้ขึ้นมาอะไรที่อยู่ในเม็ดยาเหล่านี้ก่อนที่จะคลิกไลค์ก่อนที่จะคลิกแชร์ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาขายเนี่ยคิดสักนิดก่อนสิ่งที่เราได้มานะเขาพูดกันที่ไหนพูดในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าถ้าเผื่อพูดในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานโอเคก็น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการและผู้ที่จะตอบได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้แต่ละคนมีกระดาษน้อยๆอยู่หน้าตัวเองแล้วสิ่งที่จะชวนทำคือถ้าเราเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายได้3อย่าง3ชนิด3ส่วนอยากจะเปลี่ยนอะไรมีเวลา3นาทีตอนนี้เหลือ1นาทีครึ่ง5 4 3 2 1 พี่กลุ่มครับเดี๋ยวผมฝากพี่กลุ่มนะครับช่วยประมวลผลคร่าวๆนะครับว่าน้องๆทั้งห้องเนี่ยครับมีส่วนที่อยากจะเปลี่ยนอะไรกันบ้างพี่ๆได้รวบรวมให้แล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนพี่สักท่านนึงนะครับมาพูดให้ฟังนิดนึงนะครับขอบคุณครับเบส
1: ก็โดยรวมๆนะคะน้องก็อยากเปลี่ยนจมูกค่ะเพราะว่าเขียนมาว่าไม่มีดั้งแล้วก็จมูกบานค่ะส่วนอีกอันนึงก็เป็นสมองค่ะเพราะน้องเขียนว่าอยากฉลาดขึ้นแล้วก็อยากจะได้คิดอะไรที่ดีๆขึ้นค่ะแล้วก็จะมีตาเพราะว่าสายตาสั้นแล้วก็เป็นต้อแล้วก็จะมีขาเพราะว่าขาใหญ่ขาสั้นขนขาเยอะ
0: จากสิ่งที่เราตอบมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดเลยนะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนจมูกอยากจะเปลี่ยนตาอยากจะเปลี่ยนเรียวขาเพราะเรามีภาพในอุดมคติอยู่ว่าถ้าสวยต้องเป็นแบบนี้ถ้าหล่อต้องเป็นแบบนี้เป็นหน้าที่หนักหนาสาหัสเอาการสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งคุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องตะเกียกตะกายให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณต้องลงทุนลงแรงเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นเพื่อจะเป็นสิ่งนี้และใครจะได้ประโยชน์จากการตะเกียกตะกายของเราเจ้าของบริการเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ประโยชน์ความแตกต่างคือสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราคือมันมีความสวยงามของมันอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้คือการพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่คือมีให้มีศักยภาพที่สุดทำประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อนพ้องมิตรสหายสิ่งมีชีวิตร่วมโลกให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการที่จะเป็นคนหล่อเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการจะเป็นคนสวยมหาวิทยาลัยมหิดลต้องการที่จะเห็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่เป็นคนดีมีปัญญาน้ำพาสุขจะเห็นว่าไม่มีคำว่าคนเก่งอยู่ในนี้เลยนะเราต้องการคนที่เป็นคนดีครับเราต้องการคนที่มีปัญญาแล้วก็นำพาสุขคือแคร์ความสุขของคนอื่นเห็นประโยชน์สุขของคนอื่นเป็นที่ตั้งเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ใช่แค่ญาติมิตรที่ไม่ใช่แค่พวกพ้องเท่านั้นที่จะมีความสุขคนอื่นๆก็มีความสุขสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์อื่นก็มีความสุขก่อนที่จะจากกันวันนี้ไปสิ่งที่จะฝากไว้3คำด้วยกันคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับ3คำคิดก่อนที่จะคิดถามคำถามให้เยอะในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล4ปีจากนี้ไป6ปีจากนี้ไปขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในการเรียนแล้วก็เรียนอย่างสนุกสนานนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: คือจริงๆแล้วในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลแล้วก็บทบาทสำคัญอย่างมากๆคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีมือถือแล้วก็จะมีวัฒนธรรมก้มหน้าอยู่สิ่งที่เขาได้เขาจะเสพอยู่ตลอดเวลาการที่เขาได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นมันจะถาโถมเข้ามาครับเราจะต้องมีวิธีในการที่จะคัดกรองข้อมูลเหล่านั้นควรจะต้องมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่จะดูว่าข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อถือได้หรือไม่เราสามารถที่จะใคร่ครวญได้หรือไม่เราสามารถที่จะไตร่ตรองได้หรือไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นมันจริงมันเท็จขนาดไหนเราจะแชร์มันต่อไหมเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้กับตัวเองหรือเปล่า
3: ในช่วงสุดท้ายของตอนนี้เป็นกิจกรรมพุทธมณฑลศึกษากิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในช่วงแรกด้วยการใช้เพียงอวัจนภาษาในการสื่อสารด้วยการมองตาแสดงท่าทางสีหน้าหรือการจับมือเพื่อเรียนรู้จักซึ่งกันและกันเพื่อให้ซึมซับและเข้าใจถึงความหมายที่ว่าเพียงมองตากันและได้สัมผัสจับมือมิตรสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้
4: เดี๋ยวให้สัญญาณระฆังเราลืมตาแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเราจับมือกันอยู่ขอให้จับมือกันโอเคเอายังจับกันอยู่เลยสองคนนี้ชายหญิงโจกับเฟิร์นถามความรู้สึกก่อนโจรู้สึกไงครับ
5: รู้สึกเย็นมาก
4: เฟิร์นรู้สึกยังไง
5: เฉยๆค่ะ
4: เฉยๆนะครับคนหนึ่งเป็นคนเย็นชาเฉยๆคนหนึ่งเป็นคนความรู้สึกไวใช่ไหมครับโจอยู่ PH เฟิร์น NR นะครับเนาะพอ

0: ไปกันได้โอเคจับคู่ใหม่ครับเชิญครับอ้าวรอบนี้เหมือนเดิมถ้าเตรียมพร้อมเชิญครับหลับตานิดนึงนะครับกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำความรู้สึกกับมือของเพื่อนสัมผัสถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันการเป็นเพื่อนใหม่การได้มาเจอเพื่อนใหม่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญเหตุบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะครับอาจารย์เชื่อว่างั้นดังนั้นจงใช้ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดตอนนี้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับเชิญครับชวนให้ยังจับมือกันอยู่นะครับจับมือกันสัมผัสความรู้สึกด้วยผ่านการนะการใช้มือนะครับพวกเราลองสังเกตท่าทีของเราในการคุยกับเพื่อนบางคนก้มหน้าก้มตาบางคนมองดูแววตากันนะครับบางคนเขินอายนะครับลองดูความรู้สึกของเราโอเคมาได้ที่บ้าง milk ใช่ไหมต้องออกเสียงงี้ป่ะรู้สึกยังไงครับจับมือใครเมื่อกี้นี้กวางอ่ะ
1: รู้สึกเป็นยังไงครับ
2: ก็เย็นเย็นนี่ค่ะ
0: กวางรู้สึกยังไงครับ
2: ก็ดีค่ะ
0: ก็ดีเนาะแล้วเราสองคนคุยกันทำความรู้จักกันแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ก็ยินดีที่ได้รู้จักกวาง
1: แล้วกวางรู้สึกไง
2: ก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะดีค่ะ
0: ได้เพื่อนใหม่นะครับคำว่าได้เพื่อนใหม่ต้องระวังมันกำกวมมากรอบนี้เชิญครับกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับทำความรู้สึกสังเกตความคิดของเราตอนนี้กับเพื่อนอยู่ตรงหน้าเพื่อนใหม่ของเรามันมีความรู้สึกหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะครับลองดูซิว่าเราจะทำอย่างไรได้รู้จักเพื่อนตรงหน้ามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องคุยกันเราอาจจะมองเพื่อนตั้งแต่หัวไล่ไปจดเท้านะครับลองทำความรู้จักการจะทำยังไงดีกับการใช้อวัจนภาษามือเรายังสัมผัสกันอยู่มีคำกล่าวบอกว่าแม้ไม่ได้คุยกันแต่เพียงแค่สัมผัสกันเห็นแววตากันมิตรภาพมิตรไมตรีก็เกิดขึ้นคำนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับเพื่อนใหม่ของเราในวันนี้ลองสังเกตท่าทีของเราเรารู้สึกไงเมื่อต้องสบตาเพื่อนของเราข้างหน้าหมิวรู้สึกยังไงครับกับรอบนี
3: ้ดีค่ะรู้สึกดี
0: หมิวบอกรู้สึกดีไม่คุยกันนี่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวหมิวช่วยเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงเดี๋ยวเสียงดังนิดนึง
3: คืออยากรู้ VS คืออะไรอยากรู้ว่าเขามาจากคณะไหนแต่ว่าเราไม่สามารถถามเขาได้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากคณะไหน
0: ก็เป็นคำถามในใจเราเนาะอยากรู้ว่า VS เนี่ยมันคือคณะอะไรหลักสูตรอะไรเนาะถามไม่ได้แต่รู้ชื่อเพื่อนไหมรู้จากป้ายอีกคนนึงคือมุก
4: ก็รู้สึกก็ดีค่ะ
1: ก็ดีเหมือนกัน
4: ค่ะ
0: รู้สึกเหมือนหมิวไหมว่า AMPH เนี่ยมันคืออะไร
4: อันนี้รู้แล้วค่ะเพราะว่าเมดอยู่ขณะนี
0: ้อันนี้หมิวรู้ยังว่า VS คือคณะอะไรเอา VS คณะอะไรครับสัตวแพทย์นะครับนะเป็นเพื่อนกันโอเคถามนิดนึงความรู้สึกในรอบที่4เนี่ยมันต่างจาก3รอบแรกไหมรู้จักกันโดยไม่คุยกันเลยต่างกันไหมต่างกันต่างยังไงครับมันเคยมีไหมนะโมเมนต์หนึ่งของเราอ่ะเรานั่งรถไฟฟ้าหรือว่าไปที่ใดๆเนี้ยสายตาเราไปสบสายตาอีกคนหนึ่งตาประสานกันปุ๊บแล้วมันเกิดความรู้สึกดีเกิดขึ้นมีไหมโดยที่ไม่มีคำพูดเปลี่ยนมาจากปากเลยนะมีป่ะมีไหมลองสังเกตนะโมเมนต์อย่างเงี้ยมันน่าจะมีเกิดขึ้นบ้าง
5: กิจกรรมที่2ยังคงเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้อง

0: น้องใหม่ให้รู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมการแนะนำตัวย่อของคณะและสถาบันต่างๆซึ่งมีด้วยกันกว่า17คณะ9สถาบัน6วิทยาลัยและ3วิทยาเขตตัวย่อของคณะต่างๆอาทิ SI เป็นตัวย่อของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล RA คณะแพทยศาสตร
1: ์โรงพยาบาลรามาธิบดี
0: EG คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตสารยา SS
1: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
0: NS คณะพยาบาลศาสตร์เป็นต้น
2: อยากจะรู้ว่ามาจากหลักสูตรคณะอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าขานชื่อหลักสูตรใดๆเนี่ยขอเสียงดังๆเลยเนาะนะเป็นการเนาะเป็นการแสดงตัวนะการแสดงตัวอ้าว LA อยู่ไหนครับ LA ขอเสียงหน่อย EG อยู่ไหนครับเอา SI SI SI ครับขอเสียงหน่อยบอกว่าอยู่ในวอร์ดคนไข้ห้ามเสียงดังเอา NR ขอเสียง NR NS เอา MT เย
0: ้จากนั้นเป็นการให้นักศึกษาได้ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและออกมาแนะนำบ้านเกิดของตนเองตามที่ตนเองรู้จักเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
2: ถ้าให้นึกถึงชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยนึกถึงอะไรครับ
3: หมอเสงครับ
2: หมอเสงมันเป็นยังไงให้หมอเสง
3: บ้านผมติดกับช็อปหมอเสงครับ
2: อ้าวพวกเรารู้จักหมอเสงไหมหมอเสงคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนบางคนจะไม่รู้จัก
3: เป็นคุณหมอยาสมุนไพรแผนโบราณครับแล้วก็เขาทำงานแบบเหมือนกับว่ามีตัวแทนจำหน่ายครับแล้วผมบ้านอยู่ติดผมก็เลยไปเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเขา
2: โอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่แจ็คพอตนึกถึงเลยพอพูดถึงบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะสาวน้อยคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวแนะยืนนิดนึงแนะนำตัวเพื่อนรู้จักชื่อ
4: น้ำฝนค่ะ
2: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
2: ร้อยเอ็ดใช่ไหมแล้วพอพูดถึงร้อยเอ็ดนึกถึงอะไรบ้านเรานะครับชุมชนบ้านเราน
4: ึกถึงบึงพลานชัยค่ะ
2: บึงพลานชัยใช่ไหมบึงพลานชัยคืออะไรเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึง
4: มันก็เป็นสวนสาธารณะค่ะคนก็ไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกอะไรแบบนี้ค่ะ
2: เป็นบึงน้ำใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับใจกลางจังหวัดด้วยนะครับนึกถึงบึงพลันชัยอยู่ในเมืองอย่างขอนแก่นก็มีบึงเลยนะขอบคุณมากน้ำฝนขอนแก่นมีบึงเลยบึงแก่นนครกับบึงศรีฐานนะครับเนาะอ้าวเพื่อนก็แนะนำเรื่องราวของชุมชนของตัวเองนะครับเนาะก็เชื่อว่ายังมีชุมชนหลายที่ที่น่าสนใจ
0: จากนั้นเป็นกิจกรรมจับกลุ่มรู้จักสารยาโดยให้นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดและวาดแผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยออกมาจากความทรงจำของทุกคนในกลุ่มที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่า3วันกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความร่วมมือกันแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์วาดออกมาเป็นแผนที่ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มอีกด้วยแม้แผนที่ที่นักศึกษาร่วมกันออกแบบจะไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนทั้งหมดแต่ไม่มีกลุ่มใดที่ตอบผิดเช่นกันที่สำคัญคือผลสำเร็จที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากความร่วมมือกันของนักศึกษาทุกๆคน
2: คำถามได้ยินคำว่าสารยาไหมสารยาทำไมชื่อสารยาครับมันมีประวัตินะคราวนี้ที่ชื่อสารยาเพราะอะไรสมัยก่อนมันก็คงจะไม่มีถนนหนทางเนาะเราก็พายเรือกันไปแล้วคราวนี้ตามลำคลองก็จะมีศาลาพักเป็นช่วงๆนะครับนะมันมีศาลาหนึ่งซึ่ง เป็นศาลาที่เขาใช้สำหรับแจกยาทำยานะครับบางตำนานก็บอกว่าเป็นที่ที่ว่าคือพื้นที่มันเปลี่ยวมันชนบทมากเวลาใครไม่สบายเงี้ยมีคนจะก็เอายาไปไว้ตามศาลาแห่งเนี้ยนะครับใครไม่สบายก็ไปเอายาตรงนี้นะครับเอาไปใช้เอาไปกินยาก็เป็นยาพวกยาหม้อยาสมุนไพรต่างๆนะครับเนาะแล้วก็กลายเป็นสารยาแต่คราวนี้บางคน ที่เจ็บป่วยไม่สบายกินยาแล้วไม่หายมาเอายาที่สารยาไปกินไม่หายแล้วมันจะมีสาราที่มันถัดจากสารยาไปเป็นสาราที่เขาตายนะครับตายแล้วเอาศพไปทำพิธีการที่นั่นก็เรียกสาราทำศพสาราทำศพนะครับซึ่งชื่อสาราทำศพเนี่ยปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกชื่อนึงซึ่งชื่อเดิมเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่สาราทำศพก็เป็นชื่อสาราธรรมศพนะครับก็อยู่ติดสารยานั่นแหละเปลี่ยนคำว่าธรรมศพเป็นธรรมะนะครับสาราธรรมดังนั้นถ้าเราเนี่ยมีโอกาสออกไปเที่ยวนอกมอนะถนนข้างๆมองเราเนี่ยติดริมคลองเนี่ยแถวนั้นจะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับสนใจไปกินก็จะเห็นป้ายถนนชื่อว่าถนนสาราธรรมศพนะครับนะก็ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่มาของสารยาอ้าวทำไมไม่โดนจึงมาอยู่ที่สารยาเมื่อก่อนเป็นที่ดินเขาเรียกว่าเป็นที่ดินของพระเจ้าแผ่นดินของในหลวงนั่นแหละนะครับแล้วท่านก็พระราชทานนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนาะก็ตกทอดมาเรื่อยๆนะครับเนาะเป็นที่ดินพระราชทานตำบลสารยานะครับนะเราก็มีหมายถึงว่าสมัยก่อนก็จะมีคนที่เป็นรับตกทอดมรดกนะครับเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเท่าที่ไปสืบค้นมาได้นะก็เป็น2ท่านนี้นะครับก็ที่ดินอันนี้ก็กลายเป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยต่อมานะครับอ้าวอันนี้ผู้ชายคนนี้เป็นใครอธิการบดีนะเนี่ยอาจารย์รัชตะนาวินนะครับอันนี้ศาลพ่อขุนทุ่งเนี่ยจะอยู่ตรงไหนใครเคยผ่านบ้างสายอนาคตเขาก็บอกว่ามันจะมีรถไฟฟ้ามาถึงนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนให้ว่าคือความเป็นลูกของพระราชบิดาของพวกเราเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่อยากจะให้เรารู้จักคือคำว่าอัตตานังอุปมังกะเรเนาะเป็นเพลงที่พวกเราร้องอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติมันหมายความว่าไงหมายความว่าพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังปฏิบัติต่อตนเองนะครับบางคนอาจจะใช้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับดังนั้นเวลาเราอยู่ในชุมชนนะครับอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะมหาลัยไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอยู่กับชุมชนอยู่กับอำเภออยู่กับตำบลอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าน้าอาเนี่ยเราจะทำยังไงจะอยู่เขาได้นะครับอย่างมีความสุขนะครับดังนั้นเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมจริงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับก็อยากให้พวกเราคำนึงถึงเรื่องอยู่กับคนในชุมชนนะครับเหมือนกับที่เราอยู่กับญาติและในครอบครัวนะครับเนาะดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวปี2ปี3ปีสูงสุดขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ออกชุมชนแน่ๆอย่างน้อยชุมชนสารยาเราต้องไปเจอผู้คนมากมายนะครับตรงนี้ก็ฝากเรื่องหลักตรงนี้ปฏิบัตินะครับรวมถึงอย่างนี้เพื่อนหลายคนมาจากวิเขตอื่นด้วยอยู่ที่นี่1ปีก็จริงอยู่แต่พอเรากลับไปอยู่วิเขตของเราแล้วจะเป็นเมืองการก็ดีนครสวรรค์ก็ดีอำนาจเจริญก็ดีก็เหมือนเราต้องกลับไปอยู่กับชุมชนที่เราอยู่เหมือนกันมันก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับเขา3ปี4ปีนะครับก็เชิญชวนให้เราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราชุมชนของเราด้วยนอกจากเรื่องของไอ้วิชาการต่างๆฟิสิกส์เคมีชีวะที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะครับเนาะเราอย่าทะนงตัวว่าเฮ้ยเราเรียนตรงนี้มาแล้วเราจะเจ๋งกว่าเขานะครับมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็วันนี้ก็คิดว่าการแนะนำเรื่องพุทธมนต์ศึกษาก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับมีใครมีคำถามเลยไหมครับเรื่องตำนานต่างๆแล้วถามพี่เขาเรื่องหอพักเรื่องพ่อขุนทุ่งนะครับพี่ๆเขาแนะนำให้ได้นะโอเคถ้าไม่มีเวลาต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับจบการกิจกรรมวันนี้ครับขอบคุณมาก
5: แต่ละกองก็จะมีบทบาทของตนเองแต่ทุกคนก็ทำงานร่วมกันสำหรับกองการบริหารการศึกษาหลังจากที่อาจารย์จัดรูปแบบของการศึกษาที่เราต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลเนี่ยเป็นแบบไหนเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะมาจัดเป็นห้องเรียนจำลองนะคะห้องเรียนจำลองก็คือเราได้มีนักศึกษามานั่งเรียนจริงๆแล้วก็ดูฟีดแบคของนักศึกษาว่าเป็นยังไงแล้วอาจารย์ก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นการเรียนการสอนแล้วก็นำมาใช้ในช่วงวีมิฮิดลนี้ค่ะ
6: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลวีมหิดลโปรเจกต์ได้ที่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-849-4501-28หรือทางเว็บไซต์ www.orsa.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความรักของครูนาและครูหมูเริ่มจากความเชื่อว่าการได้มาเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญจนทำให้คนสองคนที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุอาชีพครอบครัวและการใช้ชีวิตกลับถูกชะตากันและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ภายหลังการแต่งงานและมีลูกความรักที่เคยหอมหวานก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อครูนามุ่งสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจึงทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานและการหาเงินแต่ครูหมูกลับให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกจนทำให้ชีวิตคู่เริ่มแตกร้าวอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ครูนาและครูหมูกลับมาเข้าใจและรักกันเหมือนรักแรกพบอีกครั้งติดตามได้ในทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะสวัสดีครูนาครูหมูค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะในช่วงโควิดเราต้องสัมภาษณ์แบบมีฉากกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยครูนาเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์นะคะครูหมูเองก็เป็นศิลปินครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้ชีวิตคู่หลายๆคู่กลับมามีความรักมีความเข้าใจกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะตัวครูนาเองกับครูหมูก็เคยเจอปัญหาในชีวิตคู่เหมือนกันเริ่มต้นจาก VTR เมื่อกี้นี้ค่ะครูนาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างจากทูหมูในหลายเรื่องอยากทราบตัวตนของทูนาก่อนค่ะว่าตัวตนของทูนาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไง
1: ถ้าตัวตนในอดีตจริงๆเลยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เพอร์เฟคแล้วก็ลุยทำงานแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากเวลาที่เช้าขึ้นมาก็จะนั่งคิดจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นนะคะจะต้องนั่งคิดว่ากี่โมงทำอะไรเพราะว่ามันมีลิสต์รายการงานอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบเป๊ะๆ เวลาที่จัดบ้านก็จะจัดแบบเรียบร้อยมาก
3: แล้วตัวครูหมูล่ะครับตัวตนของครูหมูจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะ
4: ตรงข้ามกันอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ตรงข้ามกันเลยต่อไปด้วยยังไงฮะเราสายชิล
4: แบบสายชิลฮะสบายสบายแล้วก็คิดว่าบางอย่างคือบางอย่างมันต้องมีซีเรียสนะฮะบางอย่างมันต้องจำเป็นต้องซีเรียสก็ซีเรียสนะฮะแต่บางอย่างที่ไม่คิดว่ามันต้องเก็บเนี้ยไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันบ้างสบายสบายแล้วก็เปลี่ยนชีวิตให้มันสอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมวันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ฝนตกนะคุณไม่สามารถที่ออกไปทำงานได้ก็เปลี่ยนแผนใหม่เป็นไปแทนทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย
0: นี่คือความแตกต่างกันของทูนาและทูหมูนะคะแต่ว่าตอนแรกก่อนแต่งงานเนี่ยทูนากับทูหมูไม่ได้มองเห็นความแตกต่างนี้แต่ว่าจะมองเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมือนกันด้วยซ้ำไปชอบดูหนังชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบทำงานเพื่อสังคมเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะพอเราเป็นคนที่ทำงานจริงจังยุ่งยุ่งใช่ไหมคะแต่อีกด้านนึงของเราอะเราก็ชอบความผ่อนคลายแต่ว่าเราลืมที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพอเขามารับไปเที่ยวพอขึ้นรถเขาก็เอาเพลงมาเปิดให้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฟังเพลงมานานแล้วอ่ะแบบขอบคุณนะที่แบบมาเติมความผ่อนคลายให้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอแต่งงานไปไอ้ด้านที่เขามาเติมให้เนี่ยมันเราเริ่มที่จะทำมาหากินเริ่มมีลูกใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าลูกต้องมีความมั่นคงลูกจะต้องเป็นไหนๆเราสร้างเด็กเก่งๆมาเยอะแล้วลูกเราก็ต้องเก่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมีโรงเรียน2แห่งรู้สึกว่าเราสามารถสร้างเด็กที่เก่งได้เราก็จะรู้สึกว่าลูกเราก็ต้องเก่งอะไรเงี้ยแล้วพอถึงตอนนั้นน่ะความผ่อนคลายหรือเพลงที่เขาเปิดให้หรือไอ้ที่เขามันนวดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าม
3: ันไม่พอ
1: มันไม่มีประโยชน์
4: ตอนนี้ก็เลยเครียดนะฮะอย่างที่ว่าก็คือเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยอะไรกันชีวิตมันต้องขนาดนั้นเหรอคุณจะต้องจริงจังคุณจะต้องซีเรียสมากขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมผมไม่มีค่าแล้วเหรอตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นเลยประมาณนั้น
0: ค่ะแล้วปัญหาหนักๆอะค่ะมันเริ่มขึ้นตอนไหนของการใช้ชีวิตคู่อะคะที่คิดว่าโอ้โหเราแตกต่างกันสุดขั้วน่าจะไม่ไหวแล้ว
1: พี่จะจัดตู้เสื้อผ้าแบบตรงใช่ไหมคะ
0: เรียงสีไหมคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่จะแบบขนาดเท่าตรงแล้วพี่หมูก็จะเป็นคนที่แบบหยิบผ้าตัวที่สองมือเดียวอะค่ะเขาก็จะหยิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่เปิดตู้เสื้อผ้ามาพี่ก็จะแบบเหมือนต้องกั้นลมหายใจอย่างเงี้ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว พ่อต้องทำอะไรจริงจังกว่านี้ถ้านาลิสว่าวันนี้พ่อควรทำอะไรอ่ะพ่อควรจะทำให้เสร็จอะไรเงี้ยคำพูดของเขาเป็นประจำในตอนนั้นที่เขาพูดแล้วเราก็แป๊กก็คือผมก็เต็มที่แล้วแต่เรารู้สึกแบบแล้วเราก็มักจะแบบใส่เขาแรงมากว่าสำหรับพ่อเต็มที่แค่นี้หรอเมื่อก่อนเนี่ยจะเสียงอ่ะแค่นี้หรอของนานะถ้าเต็มที่หมายถึงว่านะทำมากกว่าที่นาเคยทำเนี่ยเนี่ยความเครียดของเรามันขนาดนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าฉันจะฝากชีวิตของฉันไว้อย่างนี้ได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ
0: ค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงต้นของทูนาและทูหมูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างทูนาเนี่ยเป็นคนจริงจังแต่ทูหมูเป็นสายชิววันนี้เรื่องนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสองท่านท่านแรกค่ะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวมาเป็นเวลานานมากนะคะดีเจพี่อ้อยนภพรไตรวิทย์บริกุลค่ะและอีกท่านนึงเป็นอดีตนักแสดงนะคะปัจจุบันก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพน้องเมจิอโนมาคุกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อยากถามพี่อ้อยก่อนนะคะคิดว่าพี่อ้อยน่าจะเคยเจอชีวิตคู่คล้ายๆกับทูนาทูหมูมาก็คือเริ่มต้นเหมือนเราจะชอบอะไรเหมือนกันแต่พอต่อไปแล้วเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันต่างแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องจัดการกับมันยังไงคะ
2: จริงๆแล้วต้องให้เชื่อไปเลยค่ะว่าไม่มีใครเหมือนกันหมดหรอกในที่สุดเราเติบโตกันมาคนละครอบครัวค่ะคล้ายจะไปเหมือนกันซะทุกอย่างแต่แน่นอนเวลาเริ่มต้นรักกันนะคะเราก็จะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงปั๊บนึงหลายสิ่งที่เคยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นพอมันไม่ได้เป็นเริ่มไม่ถูกใจนานๆเข้ารักเขาและบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นคืออย่างนึงค่ะเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะหลายๆคนเราต่างกันได้นะแค่อย่ามองว่าคนที่ต่างจากเราเป็นความผิดเสมอไปและอันนึงอะค่ะจะบอกกับหลายๆคนค่ะเงินทองกับเรื่องของหัวใจมันเกี่ยวกันจริงๆวันที่เรายังไม่มีความเครียดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเราจะชิลมากจริงๆวันนี้อยากให้หลายคนติดตามนะคะเพราะปัญหาโควิดทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวมันมีปัญหาจริงๆจากคนที่เคยรักกันมากๆช่วงโควิดปั๊บทะเลาะ กันเยอะขึ้นเพราะมันเริ่มมีเรื่องเงินทองเข้ามาละมันเริ่มมีความเครียดมันก็เลยจะเป็นบทเรียนที่ดีกับหลายๆคู่ค่ะเรากำลังกังวลอนาคตจนหมดความสุขในปัจจุบันเราลืมไปว่าเรากำลังอยู่ข้างๆกันอยู่นะ
3: คุณเมจิบ้างล่ะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าวันนึงชีวิตคู่เริ่มมีความเห็นต่างนะแล้วก็เริ่มมีความคาดหวังที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไอ้สองกรณีนี้เราควรจะหาทางออกยังไงเพื่อลดการปะทะไม่ให้ทะเลาะกัน
5: บางทีเราต้องคุยกันค่ะคือคุยกันว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องประเมินว่าไอ้เรื่องที่เราต่างเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตครอบครัวในเรื่องของ quality life มั้ยอย่างเช่นในเรื่องของว่าสมมติว่าเมจิเป็นคนมือหนักแต่ถ้าเกิดว่าเมจิเป็นคนมือหนักแต่เมจิไม่ได้ทำให้ส่วนอื่นของครอบครัวมันเสียหายก็มันเป็นบุคลิกของเขาซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีดีเทลค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดอะไรที่เป็นมุมมองที่ต่างกันแบบที่มันอย่างเช่นในเรื่องของการทำงานร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราต้องคุยกันตลอดมันเหมือนเรา adjust กันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้คือความคาดหวังว่าคาดหวังอย่างเดียวที่สูงสุดก็คือเราต้องขอให้อยู่กันได้ด้วยความเข้าใจในทุกๆโมเมนต์เลยทุกวันนี้ก็ยังปรับกันอยู่ค่ะ
0: พอชีวิตเริ่มจะมีลูกขึ้นมาความเครียดต่างๆมันมากขึ้นเริ่มที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับลูกแล้วก็คาดหวังกับทางตูหมูมากยิ่งขึ้นเรื่องต่างๆที่เขาคิดว่าตลกสำหรับทูนาไม่ตลกเลย
1: ไม่ตลกตอนนั้นเรียกไร้สาระ
0: ค่ะแล้วบรรยากาศแบบนั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลต่อตัวเราต่อลูกต่อทูหมูยังไงบ้างคะ
1: ตอนนั้นก็จะคิดไม่ดีว่าถ้าลูกแบบถ้าลูกใกล้ชิดกับเขาก็ต้องนิสัยแบบเขาก็ต้องแบบว่าเป็นคนที่ชิวๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบว่าพอเราโฟกัสไปที่ลูกว่าอยากให้ลูกทำอะไรแล้วพอลูกไม่ทำเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามาจากพ่ออะไรเงี้ย นึกออกไหมคะก็จะเริ่มจัดการลูกแล้วลูกก็เริ่มไม่โอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะหันมาจัดการเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวงเวียนของความทุกข์วงจรทุกข์อยู่ลูกอายุสัก3ขวบครึ่งอะมั้งคะแล้วเขาก็ตัวเล็กกว่าเกณฑ์พอมีคนบอกว่าเราลูกเราตัวเล็กกว่าเกณฑ์เราก็รู้สึกว่าฉันเลี้ยงของฉันทำอย่างดีแล้วมีอย่างเขานี่แหละชอบให้กินขนมก็เริ่มแบบว่าเครียดว่าลูกกำลังแบบ จะมีปัญหาตอนนั้นก็เริ่มแบบอยากให้ลูกกินข้าวลูกไม่กินเราก็มีวันนึงก็ลวกไข่แล้วก็ทำให้มันเย็นแล้วก็กรอกปากแล้วพอเขาอาเจียนเนี่ยตอนนั้นเราวิ่งไปหาไม้แขวนเสื้อมาแล้วก็มาตีลูกตอนนั้นน่ะความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะโทษเขาตลอดว่าเพราะเขาไม่ช่วยเราดูแลเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องในการจัดการให้ลูกกินข้าวฉันทำงานแล้วฉันยังต้องมาบังคับลูกกินข้าวอีกอะไรเงี้ยมันเวียนไปหมดเลยอยู่กับการโทษคนอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: มาถามครูหมูบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงครับที่จากที่เราเป็นคนเอนเตอร์เทนเขาให้เขาผ่อนคลาย อยู่ดีๆวันนึงเขากลายเป็นคนเครียดขึ้นมาแล้วโทษทุกอย่างกับตัวเรา
4: ทำอะไรไม่ถูกอะฮะไม่รู้จะทำยังไงละเพราะว่าเขายึดมั่นถือมั่นในตัวเขาเองมากว่าความถูกต้องคือเขาอย่างเดียว คนอื่นที่ทำเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกหมดเขาไม่ยอมแชร์ประสบการณ์มันว่าเฮ้ยอะไรที่ควรจะพอเพียงอะไรที่ควรจะทำได้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขายังคิดว่าสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมออยู
1: ่
3: แล้วเราเคยคิดอยากจะลองจับเขานั่งคุยกันไหมฮะสองคนหรือคุยไม่ได
4: ้คุยไม่ได้คุยไม่ได้เนี่ยคือตอนที่ว่าเราไม่สามารถจะปรับเข้าได้กันตลอดนะฮะว
3: ่
4: าพอคุยไปปุ๊บก็ยังมีการโทษตัวคนอื่นว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่ทำอย่างนี้

0: ตอนนั้นน่ะในเราไม่เข้าใจกระบวนการอะไรของชีวิตเลยอ่ะพอเวลาที่เราบอกว่าเราจะคุยกันมันเหมือนกับพลังงานเราไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมคะพอเวลาเราบอกว่าพ่อเราต้องมาคุยกันแล้วคือพลังงานของเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าการคุยจะต้องเป็นในรูปแบบนี้นะพอเขาเห็นพลังงานเราเขาก็รู้สึกว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรผมไปดีกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราพยายามจะคุยแต่เราไม่รู้ตัวว่าเผลอส่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเธอมานั่งฟังซิว่าเธอผิดยังไงบ้างเข้าใจไหมฮะคือเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วมีปัญหากัน
1: แล้วปัญหาความไม่เข้าใจนี้ก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกพฤติกรรมหนึ่งของครูหมูที่ครูนาบอกว่ามันเหมือนจะเป็นจุดแตกหักของครอบครัว พฤติกรรมที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเราชมจากละครเวทีค่ะ

0: ฉันไปตกลงเรื่องเงินกู้เพื่อขยายโรงเรียนมาแล้วนะนี่มาคุยกันหน่อยสิว่าเราจะจัดการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นยังไงดีจะได้คุ้มกับการเป็นหนี้หน่อยพี่หมูพี่หมูทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพเขานอนแบบนี้ทุกครั้งเลยเนี่ย
1: น่าคิดให้ดีนะเรื่องจะแต่งงานกับพ่อไม้นะเห็นว่าเป็นแค่นักเขียนการ์ตูนไส้แห้งไม่ใช่เหรอ
0: ฉันมั่นใจว่าเธอโอเคแล้วเดี๋ยวชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเพราะฉันพี่คอยดูนะฉันจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าฉันนั้นเลือกคนไม่ผิด

0: ขากำลังจะทำให้ฉันเสียหน้าเขากำลังจะทำให้ฉันแพ
1: ้ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวดีขึ้นแต่เขากลับนอนหลับสบายฉันไม่อยากจะทนเขาแล้วนะ
0: ไม่ได้นะนาถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับเธอเป็นฝ่ายแพ้นะเพราะว่าเธอมันแย่เหมือนที่ญาติๆเธอบอกอย่างนี้เหรอไม่มีทางอ่ะเธอไปปลุกเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: พี่หมูพี่หมูตื่นเดี๋ยวนี้พี่หมู
2: อะไรนะ
1: บอกฉันมาสิว่าทำไมฉันเข้ามาในห้องนี้ทีไรต้องเจอภาพพี่นอนหลับแบบนี้ทุกครั้งเลยทำไมฉันต้องวุ่นวายหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวแบบนี้ฮะตอบ
2: พี่ว่าเราสองคนมองต่างกันนะพี่เคยสูญเสียนาก็รู้พี่รู้ว่าอะไรสำคัญแล้วนาก็ลุยงานเนี่ยเต็มที่แล้วพี่ว่ามันก็ต้องเหลือใครสักคนนึงให้อยู่เคียงข้างลูกๆบ้าง
1: พูดซะสวยหรูเลยนะแต่มันแปลว่าไงรู้ไหมมันแปลว่าพี่มันขี้แพ้ไม่เอาไหนห่วย
2: นะ
0: ตบสิตบเลยเพราะทันทีที่เธอตบเนี่ยฉันจะได้มีเหตุผลเลิกกับเธอโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกแพ้เธอมันใช้ความรุนแรงตบสิตบสักที
2: พี่ขอโทษ
1: ฉันไม่ทนอยู่กับพี่แล้วนะลูกฉันก็จะไม่ให้อยู
2: ่นะนะคุยกันก่อนสินะ
1: เด็กๆไปกับแม่

0: ฉันใช้แต่อารมณ์มากเกินไป
1: ก็ถูกแล้วนี่เธอควรจะได้รับบทเรียนบ้าง
0: แต่เธอก็เห็นว่าเขาไม่ทำร้ายฉันนะ
1: น่าเสียดายเนาะน่าจะตกสักทีจะได้เลิกจะได้จบกันไปเลย
0: หรือว่าฉันควรจะลองให้โอกาสเขา

0: พี่หมู
1: น้า
0: คือฉันจะบอกพี่ว่า
2: ฉันอยากจะบอกแกว่าฉันนะโคตรจะมีความสุขเลยที่ทำให้แกรู้สึกผิดได้อะนั่นแหละความรู้สึกของฉันที่ฉันอยากจะบอก
0: ฉันไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้ไม่นี่ฉันเป็นอะไรไปอ่ะ
1: คือมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับจากในละครทำไมถึงคือเพียงแค่เรื่องนอนเราเลยเอาลูกออกจากบ้านไป
3: เขาเป็นคนที่ต้องนอนกลางวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
3: แล้วบางวันแม้กระทั่งว่าจัดงานปีใหม่จัดงานอะไรที่มันยุ่งมากๆบางทีเรากำลังแบบเหมือนจะเป็นลมแล้วพอเปิดประตูมาเขากำลังนอนอยู่แล้วเราก็จะแบบเหมือนขนลุกอะว่าเธอนอนได้ไงในขณะที่ข้างนอกยุ่งอะไรเงี้ยก็ปี๊ดเขาแล้วก็ตอนที่เขามาจีบเราอะพอกลางวันก็พาเราไปทานอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องมานอนที่โซฟาแล้วตอนนั้นเรายังดูว่าเขาน่ารักดูว่าแบบว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอชีวิตเรามันอยู่กับความเครียดแล้วมันอยู่กับวงจรที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะเริ่มเครียดกับเขาทะเลาะเขาจนแบบความเพอร์เฟคของเราบางทีลูกก็พูดนะลูกก็เคยหันมาบอกว่าสวยจริงๆที่เป็นลูกแม
1: ่อุ้ย
3: ก็เริ่มตั้งคำถามว่านี่อยากได้อะไรเนี่ยแบบเธอบ้าคลั่งมานานพอสมควรแล้วนะเธออยากได้อะไรก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าต้องคือจริงๆแต่งงานกับเขาก็เพราะรักเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าก็รักลูกก็รู้สึกว่าแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยแบบคือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองก็มีปริญญาตั้ง3ใบนะตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีความรู้ตั้งเยอะถึงทำถึงไม่มีความรู้ก้อนไหนเลยหรอที่ทำให้ฉันเข้าใจกับสามีที่รักกันไม่มีความรู้ก้อนไหนที่ทำให้ลูกกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรอมันก็นั่งอยู่แล้วก็รู้สึกแต่ว่ามันโชคดีนะมีตรงที่แบบนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สักอย่างสิที่ฉันไม่รู้แล้วมันหายบ้าเลยอ่ะลูกวิ่งมาบอกว่าคิดถึงพ่อมันจะสลับไปเหมือนมารแบบนี้เลยนะกำลังแบบว่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องไปหาความรู้สักก้อนเนี้ยที่มันทำให้ชีวิตมีความสุขได้พอลูกวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าคิดถึงพ่อมารร้ายมารเลยนะนี่อยู่กับฉันยังคิดถึงพ่อ คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเราก็แบบแล้วเราก็ต้องมาตบตัวเราวะไม่เมื่อกี้ฉันนึกได้แล้วว่าฉันน่ะอยากกับลูกอย่างมีความสุขอยากอยู่กับเขาจนแก่นี่แหละแต่พอแบบพอขับรถเข้าบ้านแล้วเดินไปเห็นเขาหน้าเศร้าอ่ะมันมาอย่างนี้เลยนะด้านหนึ่งก็จะอยู่กับเขาพออีกด้านหนึ่งก็สมควรแล้วเธอก็ควรจะเศร้าแบบนี้แหละ
0: มันกลายเป็นความสะใจ
3: มันเป็นความสะใจแต่ว่ามันทำให้เห็นภาพชัดว่าในตัวเราอ่ะมันมีด้านที่พูดสลับกันแบบเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักเขาฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเขาอีกด้านนึงก็แบบพอละเขาสมควรที่จะโดนแบบนี้แหละอะไรเงี้ย
1: ก็ครับพี่รู้สึกยังไงฮะที่อยู่ดีๆคุณาก็เอาลูกขึ้นรถขับออกไปเลยอ่ะกี่ชั่วโมงฮะ
4: ครึ่งวันนะฮะประมาณครึ่งวัน
1: แล้วคุณหมูก็นั่งรอหน้าบ้านอยู่ครึ่งวันเนี่ยหรอ
4: no ก็คือโทรตามแล้วก็ไม่รู้ทำไงอะฮะบางทีก็นั่งรอก็คือว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมากกว่า
1: ถามแขกรับแชร์ได้ไหม
5: ได้
1: โดยเฉพาะคุณครับคุณชอด
5: เมจิ
1: ค่ะคุณเมจิฮะคุณเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆอย่าง
5: น
1: ี้บ้างไหม
5: คือเมจิยังไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้ในครอบครัวตัวเองแต่วันนี้นั่งฟังเมจิกลับกลายเป็นว่าเมจิได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ชอบที่คุณนาบอกกับการเป็นว่ามุมมองของคุณนาก็คือคุณนาได้บอกว่าจริงๆแล้วพอพลังมันคนละอันกันมาเลยมันอยู่คนละคลื่นกันยิ่งพยายามจะจูนเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถึงกันเลยอันนี้เมจิกลับกลายว่าเมจิได้ความรู้จากการ

0: เขาอาจจะมีพลังในการมองกับเราคนละแบบก็ได้อันนี้เป็นมิติที่เยี่ยมมากเลยค่ะค่ะ
1: ถามพี่อ้อยต่อเลยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะที่ฝ่ายนึงเหมือนกับเป็นคนตัวเล็กในบ้านแล้วอีกฝ่ายนึงก็เป็นคนตัวใหญ่ในบ้านทำอะไรก็ถูกไปซะทั้งหมดแล้วสุดท้ายมันใช้อารมณ์ในการตัดสินแล้วก็ปะทะกันสถานการณ์แบบนี้ค่ะพี่อ้อยมีคำแนะนำยังไงคะ
2: คือวันนี้เราเรียกร้องให้เรามีอะไรให้คุยกันนะคะแต่สำคัญกว่านั้นคือมีอะไรเราฟังกันหรือเปล่าต่างหากทุกอย่างมันคือจุดนี้จริงๆนะคะจะเป็นเพื่อนเป็นคนในที่ทำงานเราพูดคำเดียวตลอดเลยเฮ้ยมีอะไรคุยกันดิแมนๆไม่เลยไอ้ตรงแมนๆเนี่ยเพราะเราต้องการให้เขามาคุยเพื่อรับฟังว่าเราอยากได้อะไรซึ่งไม่ใช่ค่ะจริงๆการมีอะไรฟังกันหรือเปล่าคืออยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูนาเล่าอะค่ะเลยไม่ค่อยแปลกใจที่ครูนาบอกว่าพอมองไปเห็นครูหมูปั๊บครูหมูทำสิ่งแค่นี้แต่พอวันนี้โตๆขึ้นมาจะรู้ว่าตอนนั้นในสิ่งที่เรามองครูหมูว่าทำสิ่งแค่นี้เขากำลังทำในสิ่งที่ใหญ่มากนะคะเพราะเขากำลังใช้เวลากับลูกที่ไม่ใช่แปลว่าให้เงินแล้วไงให้กินแล้วไงแล้วจบแต่เขากำลังให้ไปถึงอาหารใจอะค่ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ให้ไม่ได้เลยเพราะคุณแม่มีแต่เวลาที่ต้องออกไปหาเงินนะคะมีหลายๆครั้งที่เวลาที่ครอบครัวไทยเรามักจะบอกว่าอ้าวผู้หญิงต้องทำงานบ้านสิแต่ต้องยอมรับนะคะว่าหลายๆครอบครัวนั้นผู้หญิงอาจจะมีโอกาสในการทำงานนอกบ้านมากกว่าแต่คนที่ทำงานในบ้านไม่ได้ไร้คุณค่านะคะใครที่เคยทำงานบ้านและทำเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อซัพพอร์ตให้บ้านแข็งแรงที่สุดเพื่อให้คนออกไปหาเงินได้อย่างสบายใจงานบ้านเหนื่อยนะคะงานที่ครูหมูทำอยู่เป็นงานที่หนักเงินเดือนไม่มีเอาพูดตรง
3: ๆขอบคุณครับ
4: สวัสดีด้วยอ
2: ่
4: ะ
2: เป็นงานที่หนักค่ะเป็นงานที่หนักจริงๆแล้วเวลาเป็นงานที่หนักปั๊บนึงอ่ะแต่พอทุกคนเข้ามาบอกโอ้เธอสบายเลยนะอยู่แต่บ้านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ในบ้านนั้นต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดขนาดไหนให้คนที่ทำงานนอกบ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วบ้านมันสบายจังเลยเข้าบ้านมามันจะเป็นบ้านที่เคว้งขนาดไหนทำงานข้างนอกก็หนักในบ้านก็หนักจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกบ้านนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่งคือไม่ใช่แปลว่าคนที่เข้าบ้านได้คือคนที่สำคัญที่สุดพอถึงวันหนึ่งอะค่ะการสื่อสารสำหรับทุกบ้านเลยเป็นเรื่องสำคัญถึงไม่ว่าจะคบกันมานานขนาดไหนใช้ชีวิตคู่นานขนาดไหนยังไงก็ตามอย่าหยุดการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนที่พี่อ้อยพูดนะคะทูนามีใช่หลายจังหวะมากจังหวะ
4: อย่าใช่แค่ครูนาครับยกมือขอบคุณเลยฮะคนนี้เด็ดกว่า
1: ค่ะคือตอนที่ทูนาพูดว่าเราคิดว่าเราจะสื่อสารกับเขาแต่ว่าเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราฟังเขาหรือเปล่าทูนาบอกใช่เลยอันนี้คือตรงกับสิ่งที่ทูนาเจอในชีวิตกับพี่หมูเลยเหรอคะ
5: ชีวิตก็โชคดีมากมีคนมาชวนไปเรียนสุนทรียสนทนาหรือไดอะล็อกพอไปเรียนแล้วก็เริ่มแค่ฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึ้งอะค่ะเราก็ฟังคู่ของเราฟังแล้วอยู่ๆเราก็แบบเหมือนข้างในมันเหมือนกับมันวาร์ปยังไงไม่รู้นะคะ เขาเรียกว่าปิ๊งแวบอะมันก็เห็นฉากชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าโหนี่แบบเราก็ใช่ย่อยนะแบบมีแต่ความอยากมีแต่ความคาดหวังมีแต่นั่นนี่พอเห็นแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีคีย์อยู่แค่2คีย์ที่แบบรู้สึกว่าเอามายึดเป็นชีวิตเลยช่วงนั้นก็คือช้าลงฟังและเห็นให้มากขึ้นแล้วก็ถ้ายังพูดหรือคิดอะไรดีๆไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรนาก็จะช้ามากจนความช้าเนี่ยทำให้เห็นว่ากำลังนั่งทำงานอยู่นะคะหิวน้ำปุ๊บมือคว้าแก้วแล้วก็น้ำมาได้ยังไงแล้วก็นึกได้ว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยนั่งทำงานเนี่ยเขาจะรินน้ำมาวางไว้แต่ไอ้เนี่ยไม่เคยเห็นแต่เขานอนพอตกกลางคืนเราก็กำลังนอนคิดงานเขาก็เริ่มนวดเท้าลูกคนเล็กลูกเท้าเบอร์หนึ่งแล้วก็ลูกคนโตเท้าเบอร์สองแล้วก็มาลูก ก็มาเราก็นวดเราก็เห็นเราก็ตอนเขาเริ่มนวดเราก็เริ่มนึกภาพได้ว่าเขานวดคนนั้นนวดคนนี้แล้วก็มานวดเราตอนที่เขานวดวันนั้นน่ะน้ำตามันไหลค่ะเราแบบตอนนั้นเราก็บอกกับตัวเองนะว่าเราคิดว่าเขาทำแค่เนี้ยแต่ไอ้แค่เนี้ยของเราอ่ะฉันจะไปทำไหมล่ะก็คงไม่ทำเพราะว่าฉันชอบทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็นอนคิดแล้วบอกว่าเขาไม่มีเงินเดือนเราต้องให้เงินเดือนคนคนนี้เท่าไหร่หรอคนที่แบบนวดเราด้วยความตั้ง

0: ใจดูแลลูกอย่างชนิดที่ว่าถ้าฉันจะไปประชุมฉันจะไม่กังวลใดๆแล้วเพราะคนนี้อยู่กับลูกแล้วคนนี้ควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่วางใจขนาดนี้รักลูกเราขนาดนี้แบบที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเขาไม่เคยหารายได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานแบบนี้ฉันถ้าสลับกันฉันจะทำได้อย่างเขาไหมอะไรเงี้ย
1: ทุ่งหมูเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะหลังจากที่คุณนาไปเรียน
2: วันที่เขากลับมานี่ก็ช็อกกันเลยนะฮะทั้งบ้านว่าเฮ้ยเขาสงบลงคามดาวลง แล้วก็ฟังมากขึ้นคือเมื่อก่อนนี้เราพูดไม่ได้เลยอ่ะพอพูดปุ๊บก็สวนเลยเจอสวนมาตลอดด้วยพลังงานอย่างนั้นน่ะ
3: เคยคิดน้อยใจไหมครับครูหมูกับสิ่งที่เราทำให้ทุกอย่างแต่ณวันหนึ่งความเครียดด้วยองค์ประกอบภายนอกมันทำให้เขาไม่เห็นค่าในสิ่งที่เราทำเป็นประจำให้
2: เวลาผมทำสิ่งพวกนี้มันได้รับผลประโยชน์อยู่แล้วมันได้รับความสุขอยู่แล้วอ่ะเราไม่เคยคิดว่าเขาต้องตอบแทนกลับมาในรูปของ
3: คือเรามีความสุขที่ทำให
2: ้ใช่ใช่เรามีความสุขแฮปปี้อยู่แล้วที่ทำให้ลูกอย่างเงี้ยทำให้รักเงี้ยผมว่ามันสมบูรณ์แบบไปแล้วมันจบไปแล้ว
1: ไม่เฉพาะเรื่องการฟังเรื่องการช้าลงเห็นให้มากขึ้นที่ช่วยปลดล็อกความไม่เข้าใจกันของทูนากับทูหมูกับลูกๆทั้งสองคนยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ช่วยปลดล็อกชีวิตคู่ของทูนาและทูหมูเรื่องนั้นจะเป็นอะไรเราเฉลยในละครไปชมค่ะ

0: ไรอยู่หรอ
1: สารคดีสัตว์น่ะฆ่าเวลาก่อนกิจกรรมตอนเย็น
0: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอชอบดูสารคดีด้วยอ่ะแล้วนี่สนใจสัตว์ตัวไหนเป็นพิเศษหรอ
1: ก็เสือชีต้ากับสล็อต
0: ตัวหนึ่งนี่ก็ว่องไวเป็นพิเศษอีกตัวหนึ่งนี่ก็เชื่องช้าเอาแล้วทำไมต้องเป็นสองตัวนี้ด้วยอ่ะ
1: เสือชีต้ารวดเร็วว่องไวเป้าหมายชัดส่วนสล็อตก็เชื่องช้าหน้าโมโห
0: เหมือนเธอกับเขาใช่ไหมล่ะ
1: แต่ทุกอย่างอ่ะมันมีต้นทุนที่ต่างกันถ้าเราเอามาตรฐานเดียวกันไปจับมันก็ทุก
0: งั้นก็ลองกลับไปคุยกับเขาปรับความเข้าใจกันดูไหม

0: พี่หมูตื่นแล้วเหร
1: อตื่นแล้วแล้วทำไมมานอนอยู่อย่างนี้ล่ะ
0: นาก็อยากลองพักดูบ้างอ่ะอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไง
1: แล้วรู้สึกยังไงล่ะ
0: สบายดีนะสบายกว่าที่คิด
1: พี่อยากเห็นนาพักผ่อนแบบนี้บ้างมานานมากแล้วนะต่อไปเนี้ยพี่จะแอคทีฟให้มากขึ้นนาจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยไง
0: พี่เป็นอย่างที่พี่เป็นอ่ะดีแล้วส่วนนาก็ชอบแบบที่นาเป็นนี่ต่อไปอ่ะนาจะไม่ยัดเยียดความชอบของนาให้พี่แล้วนะพี่นอนต่อเถอะ
1: ด้วย
0: ค่อยๆกลับกันไปเนอะเดี๋ยวก็หาสมบัติเจอเอง
1: นั่นนั่นเลย
0: เนี่ยนะ
1: เอาสิขยับหน่อย
0: เอาจะนอนตรงนี้เหรอ
1: นอนใกล้ๆกัน
0: นอนตรงบนอ่ะนี่นะ

0: น่ารักมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักจังเลยอ่ะคุณอาทำไมถึงอยู่ดีๆวันนั้นไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจว่าน
1: อนด้วย
0: นอนด้วยกัน
2: เราก็พูดกับตัวเองว่าอังคณาถ้าเธอเหนื่อยนอนนอนถ้าเธอเหนื่อยเธอไปปลุกเขาขึ้นมาทะเลาะกันเธอเหนื่อยขึ้นนอนบอกกับตัวเองเนี้ยวันนั้นก็เอาหมอนแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปนอนเขาแบบนอนๆอยู่เขาแบบอย่างนี้เลยนะ เหมือนจะงงดูว่าวันนี้ยายนี่เป็นอะไรเกิดมาไม่เคยเห็นนอนกลางวันเขาก็มองแล้วแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็นอนเราก็หลับแค่5นาทีค่ะ ก็เห็นทำอีกว่าเออมันดีนะนอนกลางวัน
1: มันก็สบายดี
2: มันก็สบายดีมันก็หายเหนื่อยมันก็เฟรชขึ้นแล้วมันก็ทำอะไรได้อีกเยอะเราก็เลยรู้สึกได้ว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรานอน
0: แล้วพี่หมูอะครับพี่หมูงงไหม
3: ก็ต้องงงอะฮะตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ๆคุณเปลี่ยนไปเร็วเหมือนกันนะอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยดูทีวีแต่วันนั้นน่าจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าบุญส่งก็หยิบมาเปิดปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น National Geographic เงี้ยค่ะแล้วเราก็นั่งดูก็เห็นเสือชีต้าแล้วเราก็พอจิตเราไปอยู่กับเสือชีต้าเราก็รู้สึกแม่มันเท่เนาะมันวิ่งเนาะแล้วสักพักมันตัดมาเป็นตัวสล็อตแล้วสล็อตก็เงี้ย แล้วเราด้วยพลังงานของเราอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูแล้วพอเขาบอกว่ามันใช้เวลา3ชั่วโมงในการลงมาฉี่แล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะแบบมันต้องบ้าในใจคิดไงมันต้องบ้าอย่างเงี้ยมันต้องตายอ่ะพอสักพักนึงมันเหมือนมันปิ๊งขึ้นมาเราก็นั่งนึกว่าบทละครเราที่เราทะเลาะกันตลอดก็คือเราอยากให้เขาวิ่งส่วนเขาก็บอกว่านอนเล่นดูหนังมั่งฟังเพลงแล้วเราทะเลาะกันเพราะว่าชีต้าอย่างฉันอยากให้สล็อตวิ่งเหมือนกับชีต้าที่วิ่งแล้วก็นั่งดูสล็อตแล้วก็แบบว่ามันต้องบ้ามันต้องบ้าเฮ้ย สล็อตมันไม่บ้าว่ะคนที่บ้าเนี่ยคือชีต้าที่อยากให้สล็อตวิ่งเหมือนมันเออชีต้าที่คิดแบบบ้าสักพักหนึ่งก็คิดว่าเขาก็เป็นสล็อตที่บ้าเพราะเขาก็เป็นสล็อตที่นั่งแบบเหมือนกับว่าถ้าเราไปเป็นสล็อตแล้วเราก็คงยืนดูแล้วก็ว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไง มันเป็นเสียงเขาที่บอกพี่ตลอดพอวันนั้นกลับไปถึงบ้านเนี่ยพอทำงานเสร็จกลับไปก็บอกว่าพ่อมานั่งกันตกลงต่อไปนี้นาจะไม่บังคับพ่อต้องทำอะไรเหมือนที่นาทำให้พ่อรู้เลยนะคะนาเป็นคนชอบทำงานนารู้ตัวแล้วนาชอบทำงานนารับภาระของการทำงานอย่างมีความสุขแล้วพ่อชอบอยู่กับบ้านชอบดูลูกชอบดูอาหารดูนู่นดูนี่นวดอะไรเงี้ยพ่อทำเลยนาจะไม่บังคับให้พ่อทำงานแล้วพ่อไม่ต้องมาถามนาว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรือไงไม่เหนื่อยค่ะหนูชอบทำงานมากค่ะอย่างเงี้ยต่อไปนี้เราจะยอมรับสภาวะของเราแล้วก็เติมเต็มอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงคู่เราไปในทิศทางที่ดีขึ้นขนาดไหน
3: ดีขึ้นขนาดไหนดีขึ้นทุกวันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรที่มันดีขึ้นใหม่ขึ้นมาทําใหม่ตลอดเหมือนกับว่าไอ้ปัญหาครับข้องใจที่เคยขุ่นมัวบางทีมันค้างตะกอนมาตั้งแต่เมื่อวานอะไรเงี้ยที่เคยทะเลาะกันนะตอนนี้ไม่มีละมีแต่ว่าเฟรชมาตลอดมันใหม่ขึ้นมาเออมีเรื่องใหม่ทําต่างคนแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานที่เราชอบเราทําเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ทํายังมีความสุขกันไป
1: ถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในการใช้ชีวิตคู่มั้ยคะคนนึงพยายามจะอย่างนี้ตลอดกับอีกคนหนึ่งที่นิ่งๆอะค่ะ
4: ก็มีบ้างค่ะเมจิเป็นคนเร็วมากๆแล้วคือบางทีบางครั้งบางสามีเนี่ยก็เป็นคนเร็วเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีการเดียวอย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าช่วงไหนที่เราอารมณ์เสียก็เลยใช้วิธีก็คือแบบอยู่กันคนละที่บางทีเมจิก็จะออกไปข้างนอกถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดอะค่ะก็จะออกไปแบบคอฟฟี่คาเฟ่ไปนั่งทำอะไรให้มันลืมไปพอกลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าเมื่อกี้หงุดหงิดเรื่องอะไร แต่คือบางทีรู้สึกจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเคลียร์กันก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่แบบคือ just อารมณ์เสียแค่นั้นเองคือเราไม่เปลี่ยนค่ะเราเป็นตัวเราเป็นซิกเนเจอร์ของเราเพราะว่าอันนี้คือความเป็นตัวเราแต่คือการปรับให้มันอยู่ในความสมดุลของทุกสถานการณ์มากกว่ามันเหมือนไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะคะเราคือ learn to be adapt ในทุกๆเรื่อง
5: ค่ะจริงๆชีวิตคู่ที่มีความสุขคือสนุกที่จะเรียนรู้ไปทุกวันนะคะเอ้ยชีวิตคู่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีความสุขทุกวันหรอกสังเกตค่ะไอ้คำว่ากราฟขึ้นกราฟตกอ่ะจริงๆมันคือสัญญาณชีพนะคะเพราะเวลาที่เราดูเครื่องเห็นไหมครับเวลาที่เราอยู่ในเห็นซีนในโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าเครื่องที่อย่างนี้อยู่เนี่ยแปลว่าสัญญาณชีพคือยังมีชีวิตอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรียบและตรงประมาณแบบนี้มันคือหนึ่งเตรียมตัวปิดเครื่องได้แล้วถ้ามันจะมีกราฟขึ้นกราฟตกบ้างในบางวันก็ไม่ต้องตกใจอะค่ะแค่เราก็เรียนรู้กันไปคือเท่าที่ฟังอยู่อันนึงคือคุณอาเป็นคนที่โชคดีนะคะจะบอกว่าคุณครูหมูเองคือคนที่รักมากจริงๆอะจริงๆสิ่งนึงที่นอกเหนือจากการจะทำให้ชีวิตคู่เดินหน้าได้นอกจากคำว่ารักอะคือขอบคุณหรือว่าขอโทษบางทีบางวันมันอาจจะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเขาว่าตัวเองกับสามีก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็คงต้องมีบางวันที่เราก็อิทธิฤทธิ์เยอะอะและโดยเฉพาะเวลาที่เราเชื่อมั่นว่าผู้ชายคนนี้ยอมรับเราได้ในทุกอย่างเรายิ่งทำตัวไม่น่ารักในขณะที่เราน่ารักกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยเราเข้าใจคนทั้งโลกยกเว้นคนที่อยู่ใกล้ๆเราเราขอโทษกันได้เลยโดยที่ยังไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเราผิดอะไรก็ตามทีใช่ไหมขอโทษนะถ้าเกิดว่าบังเอิญวันนั้นจะเหนื่อยไปหน่อยวันนี้เครียดไปหน่อยวันนั้นเสียงดังไปหน่อยแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าคำเหล่านี้อีกฝ่ายเขาจะรู้สึกดีอะแต่ขอให้มันมาจากความรู้สึกข้างในมันจะทำให้ชีวิตคู่ของทุกคนเดินหน้าไปด้วยกันตามภาษาคนธรรมดาที่รักกัน
0: คุณอาฮะคุณอาให้กำลังใจกับครอบครัวอื่นๆได้ไหมที่เขาเอาเป็นว่าสมมุติว่าเขากำลังมีปัญหาเหมือนที่คุณอากับคุณหมูเคยเจอมาสมัยก่อน
2: คือนายอยากจะบอกกับทุกๆคู่ว่าแบบทุกๆคู่มันเป็นแบบนี้แหละขอให้เราแบบเชื่อว่าถ้าเพียงแค่เราหามุมคิดใหม่ทำความเข้าใจชีวิตใหม่เรียนรู้กับบางอย่างใหม่เพื่อเอามาเติมแล้วทำให้มุมคิดของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะพบเลยว่าจริงๆสิ่งที่เราคิดไปในอดีตที่ทำให้มาเกิดปัญหาวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันจะไม่ใช่ความถูกต้องทั้งหมดเราอาจจะแค่เปิดรับบางอย่างใหม่ลองใหม่ลองกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราก็มีบางอย่างที่มันเยอะไปไหมมีอะไรที่เราจะปรับให้บ้างและในตอนนั้นอ่ะเราจะปัญหามันก็จะค่อยๆ คลายไปมันต้องมีใครสักคนที่เริ่มต้นแล้วขอให้รู้เลยว่าถ้ามันคือเราที่ต้องเริ่มต้นเราจะเข้าใจความสุขความรักที่แท้จริงก่อนและนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราได้กำไรชีวิตนะคือในวันที่แบบนั่งทำเวิร์กช็อปให้กับผู้คนให้เขาเขียนขอบคุณและขอโทษคู่ชีวิตใช่ไหมตัวเองก็นั่งเขียนด้วยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ๆมันจะรู้สึกว่าอยากให้เขาทำอะไรเราก็จะให้นักเรียนทำแล้วเราก็จะแอบทำด้วยค่ะทำไปก็หลงไปขอโทษเขาขอบคุณเขาเขียนมายาวมากเลยนะเขาก็เขียนตอบมาหนึ่งบรรทัดไม่เป็นไรหรอกเพราะทั้งหมดที่ทำให้ไม่เคยคาดหวังว่าต้องได้อะไรกลับคืนโอ้นั่งร้องไห้ไปอีกยากเยอะกว่าเดิมอีกแล้วแบบเรารู้สึกว่านี่คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนที่จะทำอะไรสักอย่างนึงบางทีผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากคนอื่นเนี่ยเราอยู่ๆเราจะไปเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นในครอบครัวถ้ามีปัญหาเริ่มต้นที่จะคิดที่เราจะทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งไห
3: ม
2: เราจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมแล้วเมื่อนั้นครอบครัวก็จะหลุดจากวงจรเหล่านี้ได้ค่ะ
1: อยากได้ยินตอนนี้ค่ะว่าที่ทูนาเขียนขอบคุณและขอโทษเนี่ยค่ะใจความมันประมาณไหนมันต้องการสื่อสารกับทูหมูยังไงคะ
2: ตอนนั้นก็แบบเหมือนขอโทษที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินขอโทษที่แบบด่าพ่อรุนแรง คือเหมือนใช้คำพูดแรงๆกับพ่อแบบไม่เกรงใจเขากับลูกด้วยอ่ะตอนนั้นคือคิดอะไรได้ก็ขอโทษหมดแล้วก็พอขอบคุณก็บอกขอบคุณที่แบบดูแลจริงๆที่รู้สึกว่าเราชอบอะไรเขาจะรู้ใจหมดอย่างนานเนี่ยนานจะรู้น้อยมากเกี่ยวกับเขาว่าเขาชอบอะไรเพราะว่าถ้าสั่งอาหารเขาจะบอกว่าเอาที่เธอชอบคือแบบถ้าวันนี้จะเพิ่มจากจดหมายก็คือแบบขอบคุณนะที่แบบสำหรับ สำหรับเขาเนี่ยนะรู้ว่านาเป็นเบอร์หนึ่งจริงเขารู้ทุกอย่างอะที่นาชอบแล้วก็เขาให้นาทำทุกอย่างที่นาอยากทำไม่เคยห้ามเลยนะฮะแบบอยากทำงานนี้อยากจะแม้กระทั่งย้ายบ้านมาอยู่กรุงเทพเลยเขาก็จะแบบเขาให้ทำทุกอย่างจำไม่ได้ว่าเคยห้ามอะไรไหมที่แบบว่าไม่อย่างเงี้ยไม่เคยอะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ
1: ทูหมูเองได้ฟังในวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้หมวยสังเกตทูหมูตั้งใจฟังมากรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความสุขสิเนาะ
0: คร
3: ับ ใช่ต้องแฮปปี้เนาะว่าถึงว่าวันนี้เขารู้สึกตัวแล้วว่าเขาควรจะแก้ไขไม่ใช่ผมโดนแน
0: ่ครับผมไม่เป็นไรไม่ผิด
3: นะจะเสริมใหญ่ๆนะฮะว่าผลลัพธ์ของมันน่ะมันมีคุ้มค่าในการที่เราจะขอโทษแล้วก็ขอบคุณเนาะมันโอ้โหมันมีพลังมากเลยอย่างพี่อ้อยว่านะครับมันมีพลังมากว่าเรารู้สึกดีกับการที่เราขอโทษแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวนี้เราใช้กันน้อยมากแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้เนี่ยพลังงานมันจะเปลี่ยนไป
0: ครับ
3: แล้วก็ผลลัพธ์ของมันก็คือความสุขอย่างยั่งยืนด้วย
1: อยากให้ทูนาพูดถึงหลายๆครอบครัวที่หมอเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเจอกับปัญหาโควิดแล้วมันส่งผลมาถึงความสัมพันธ์นอกเหนือจากที่ทูนาบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดมองในมุมอื่นเพื่อให้พลังงานในบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในสถานการณ์แบบนี้มันต้องเพิ่มอะไรมากกว่าเหตุการณ์ปกติไหมคะ
2: พี่ชอบพูดกับนักเรียนเสมอว่าถ้าเวลาที่เธอท้องเสียกินอาหารเป็นพิษเนี่ยเธอทำไงเธอก็ต้องไปอาเจียนออกในห้องน้ำไปถ่ายท้องในห้องน้ำเพราะว่าอาหารเป็นพิษแต่ถ้าอารมณ์เธอเป็นพิษเธอมักจะอาเจียนและพ่นใส่คนที่เธอรักนั่นน่ะทำให้บ้านพังเพราะฉะนั้นถ้าเธออารมณ์ไม่ดีไปหาที่จัดการอารมณ์ตัวเองให้ถูกก่อนเหมือนหาสักที่หนึ่งอะอย่างลูกนาเราก็จะฝึกเขาว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีไปขี่จักรยานซะแล้วอารมณ์ดีเราค่อยมาคุยกันให้มีที่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เราเป็นที่จัดการอารมณ์ของเราเหมือนกับถ้าเราท้องเสียเราต้องเข้าส้วมพออารมณ์ดีแล้วเราค่อยมาคุยกันหรือไปคิดเอทอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆทุกบ้านนำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยบางทีบางคนหลายๆคู่อาจจะมองว่าฝืนอยู่ด้วยเพราะว่าต่างคนยังต้องต่างทำงานแต่ด้วยโควิดทุกคนต้องมาอยู่ด้วยกันบางทีหลายคู่อาจจะรับกันไม่ได้อย่าลืม

0: ดูตัวอย่างคู่นี้เป็นหลักคนหนึ่งเท่านั้นแหละที่คิดพร้อมที่จะเปลี่ยนมันมีแสงสว่างมาให้เห็นละลองเอาใจเขามาใส่ใจเราเน
1: าะใช่ค่ะอยากถามพี่อ้อยกับน้องเมจินะคะถึงสิ่งที่พี่มิกพูดก็คือยอมปรับตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองสิ่งนี้มันมีความสำคัญมากขนาดไหนจากประสบการณ์ที่พี่อ้อยได้จัดรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ
2: โดยเฉพาะเรื่องโควิดนะคะแต่ก่อนเราเคยได้ยินคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเนาะจริงๆแล้วพอถึงยุคนึงมันกลายเป็นปลาเร็วกินปลาช้าแต่ปัจจุบันยุคโควิดค่ะปลาที่อยู่ได้ทุกน้ำคือปลาที่จะอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งนึงค่ะที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับได้ไม่ได้มีใครบอกว่าถ้าเป็นซีต้าต้องเป็นซีต้าทั้งชีวิตถ้าเป็นสล็อตต้องเป็นสล็อตทั้งชีวิตแค่ขอให้การปรับและเปลี่ยนนั้นเป็นการปรับและเปลี่ยนที่มาจากความรู้สึกจริงๆของเรานะคะเหมือนกันค่ะเวลาที่เรารักกันอย่าคิดว่าความรักของฉันต้องเปลี่ยนเขาไม่ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพราะเขารู้สึกเองว่าเขาควรต้องปรับได้แล้วปรับเพื่อจะได้เป็นความภาคภูมิใจของคนที่เขารัก
1: น้องเมจิล่ะคะ
3: เมจิเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับเรื่องของยีนของมนุษย์นะคะเขาบอกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยเป็นสปีชีส์ที่เขาเรียกว่าปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ไม่รอดแต่คือคนที่อยู่รอดก็คือไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดก็คือคนที่ learn to be adapt ได้ทุกๆสถานการณ์แล้วในฐานะของชีวิตคู่นะคะจะต้องคอยรีเช็คอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราพูดอะไรก็ตามที่เราพูดแล้วเราไม่มองเห็นตัวเองขณะพูดมันจะทำให้เราลืมแล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าเหมือนกับอารมณ์ที่เราไม่ได้เข้าใจตัวเองอยากจะให้หลายๆคู่เป็นเหมือนพี่หมูกับพี่นาในตอนนี้แล้วก็คำว่าขอบคุณกับบอกรักเนี่ยจริงๆพูดกันได้บ่อยมากๆเลยถ้าเรารู้สึกนะคะมันจะได้รีมายกันตลอดเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณน้องเมจินะคะสุดท้ายค่ะเชื่อว่าตูนากับตูหมูเนี่ยคุยกันแทบจะทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าให้ถามว่ายังมีอะไรที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้บอกกันไม่เคยได้คุยกันอยากให้ใช้ช่วงเวลาในรายการนี้ค่ะได้บอกกันและกันเชิญค่ะ
4: ผมว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะเนาะเราไม่รู้จะจากกันเมื่อไหร่อะฮะถ้าเราจะคิดว่าเราอยากจะให้เขาจดจำอะไรบางอย่างเราทำซะเลยฮะผมคิดว่าผมอยากจะทำอย่างนั้นนะให้เขาเห็นว่าแล้วเขาจะบอกลูกหรือว่าลูกจะเห็นว่าพ่อเป็นคนยังไงโดยตลอด
1: ดูนาละคะ
5: จริงๆตลอดเวลาเนี่ยแบบบางทีพูดมาแล้วมันเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับมาเนี่ยความจริงพี่หมูเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะคะคือทุกวันนี้นะพอนั่งออกรายการเนี่ยพอนั่งคุยนั่งทบทวนนั้นถึงรู้ว่าเราสามารถทำงานเราสามารถใช้ชีวิตได้ทุกอย่างโดยที่เขาเก็บรายละเอียดชีวิตของเราไว้เกือบหมดถ้านั้นนั่งทำงานแล้วมืดไม่เกิน1วันตรงนั้นจะสว่างคือเขาจะเป็นคนที่แอคทีฟกับการดูแลคนอื่นว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องที่จะทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ราบรื่นจะมีเขาที่ดูแลโดยที่นางไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยเขาจะเดินวันๆตอนเนี้ยเขาก็จะเดินดูนู่นดูนี่แล้วก็จัดการทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตนางได้แบบทำทุกอย่างอย่างที่นางอยากทำทุกวันเนี้ยลูกก็รู้สึกจดจำเขาว่าเขาคือคนที่เข้าใจคนที่รู้ใจคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
1: วันนี้รู้สึกอิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของทูนาทูหมูและอบอุ่นใจกับแขกรับแชร์พี่อ้อยน้องเมจิด้วยสิ่งหนึ่งที่หมวยได้มากๆเลยจากการดำเนินรายการวันนี้ก็คือเราเห็นคุณค่าของคนที่บ้านมากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและถ้ายอมเปลี่ยนตัวเองก่อนอย่างที่ทูนาบอกนะคะเราก็จะเป็นคนที่ได้รับความสุขก่อนวันนี้ขอบคุณทูหมูทูนาขอบคุณพี่อ้อยและน้องเมจินะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ความรักเนี่ยอย่าปล่อยให้มันรักแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันอยู่กับเราลึกๆโดยที่เราไม่ได้แสดงออกเลยพยายามพูดกันบ่อยๆว่ารักกันแล้วก็ขอบคุณกันและที่สำคัญเนี่ยไอ้คำว่าขอโทษเนี่ยอันนี้คำนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะ
2: พี่ยังคงยืนยันเสมอว่าความสุขจากการอยู่ในครอบครัวคือมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่าเราอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องเหมือนกัน

0: ุกอย่างจะต้องคาดหวังว่าโอ้โหอยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้ยิ่งเป็นเรื่องแค่นี้ยิ่งต้องคุยกันค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดความต่างของคนสองคนเราสามารถลดระยะความต่างของคนสองคนได้ด้วยการสื่อสารกันฟังกันและที่สำคัญคือให้บอกกับตัวเองไปเลยว่าไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างรักกันในสิ่งที่เป็นอย่ารักกันแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นนะคะ
1: บ้านหัวน้ำแม่สะกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือตัวอย่างของคนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขจากเดิมพื้นที่นี้เคยมีปัญหาไฟป่าเสียหายให้กับพื้นป่าชุมชนทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กระทบถึงวิถีชีวิตของคนเคียงป่าและทรัพยากรป่าอย่างมหาศาลชาวบ้านที่นี่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่าด้วยตนเองมากขึ้นพร้อมๆด้วยการจัดให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านเฝ้าระวังและร่วมกันทำแนวกันไฟชุมชนพร้อมๆกับการดูแลป่าต้นน้ำ
2: ถ้าไม่มีป่าจะไม่มีน้ำให้ชุมชนเราได้ใช้เลยนะครับถ้าป่าหมดเมื่อไหร่น้ำแห้งนั้นถ้าเกิดมีคนตัดไม้เยอะก็น้ำแห้งเลย
3: เราต้องการอะไรกับป่าเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้แต่การใช้ประโยชน์กับป่าเนี่ยเราต้องใช้ให้พอสมดุลนะครับอย่าไปใช้มากเกินถ้าใช้มากเกินไปมันก็ทรัพยากรก็จะหมดลงไป
1: ที่นี่มีป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการบุกรุกป่ามีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลอย่างเช่นเก็บใบตองตึงแก่มาทำเป็นตับมุงหลังคาสร้างรายได้เสริมและช่วยลดวัสดุเชื้อเพลิงเป็นอีกวิธีป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้เป็นอย่างดีชุมชนนี้จึงเป็นตัวอย่างการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: เซฟตี้บ้าน
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
10: PEA
11: พลังแสงทะลุมิติ
12: โอ้โห
13: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
11: ้พลังแห่งความคิด
13: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: อ เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่คริสหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
6: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
8: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหร
1: องับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมึงแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับ เอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหนูเปียงนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่เยอะ
0: อืออ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้นั่นอ่าเล็ก
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
1: นี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหนี่หนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่
0: หอยแครงขนที่เราหากันจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
1: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โอ้ยนี่ครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้ตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องนับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
2: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
1: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
2: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
2: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
2: ใช่มันจะเป็นน้ำเท่าไหร่จาก12ค่ำ
0: จ้ะ
2: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
2: ก่อนย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวียนอะไร
0: ก่อน
2: แป๊บเด
0: ี๋
2: ยว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
2: จ้ะ
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
2: มันมีน้ำเลยแล้วก็มือแดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
2: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
2: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดมัน
2: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยถ
0: ึ
2: งด
0: ้
2: วยเห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
1: นี่ไงนี่ไง
2: นู่นน่ะนู่นเห็นยัง
1: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
2: จ๋า
1: ว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
2: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
2: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
2: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
2: มาอย
0: ่
2: างน
0: ี
2: ้ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
2: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
2: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพุอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
2: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พุลองชิมเลยได้ไหม
2: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
2: มันสะอาดอยู่แล้ว
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
2: ฟิตเฟส
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
2: อยากได้
0: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
2: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงต้นจะมันมีเมือกเมือกหน่อยนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอ
2: ใ
0: ช่ใช่เราก็ซ้อนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่า ดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
2: มันมีท่าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
2: ใช่
0: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
2: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
2: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
2: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแท้งเยอะ
0: ครับ
2: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: คุณใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้ได
1: ้น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้
2: ด
1: ง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: ล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: เดียว
1: บอกว่าห้ามนาน

0: ด้วย
1: ถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
0: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
0: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
0: ใช
1: ่ๆพี่ม้าบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
0: ใช
1: ่ๆนี่นะครับเดี๋ยวพวกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
2: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบหยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
0: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
0: และมะขาม
1: มะขาม
0: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตักเกลือจริงนี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
0: ยำขยำ
1: เข้ากันนะครับ
2: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ตักให้เลยนี่
1: แกงสด
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
3: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
3: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
3: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: ม
2: ัน
1: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอะไรอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
3: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลย
2: อร่อยมาก
3: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ว
0: อวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นฉันรักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่มากนะครับตัวนี้

0: อมรินทร์ทีวี
1: คุณยังจำภาพหลอดที่ติดอยู่ในจมูกเต่าตัวนี้ได้ไหมถ้าคุณยังจำได้แสดงว่าภาพนี้มีผลกับคุณ

ที่มาจากมือคุณคุณคิดว่าหลอดชิ้นสุดท้ายที่คุณเพิ่งใช้ไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีหลอดพลาสติกคุณจะใช้ชีวิตยังไงคงไม่สะดวกบ้างแต่เชื่อว่าคุณคงปรับตัวได้เทียบกับเต่าตัวนั้นคิดว่าใครลำบากกว่ากันหลอดพลาสติกถูกผลิตขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช้เวลาย่อยสลาย450ปีแสดงว่าหลอดพลาสติกอันแรกมันยังไม่หายไปไหนมันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ใครจะเชื่อว่าหลอดพลาสติกชิ้นเล็กๆความยาวแค่คืบกว่าๆจะสร้างปัญหาให้กับโลกมากกว่าขนาดของมันหลายร้อยเท่า500ล้านชิ้นต่อวันคือจำนวนที่คนอเมริกันใช้หลอดพลาสติกหากนำหลอดพลาสติกเหล่านี้มาต่อกันจะสามารถพันรอบโลกได้2รอบครึ่งส่วนคนไทยโดยเฉลี่ยใช้หลอดพลาสติกกันวันละ 1.5 หลอดซึ่งก็เท่ากับว่าในประเทศไทยมีการสร้างขยะที่เป็นหลอดพลาสติกมากถึง100ล้านชิ้นต่อวันเราใช้หลอดพลาสติกไม่เกิน20นาทีใช้จนเคยชินร้านสะดวกซื้อก็แจกให้เราจนเคยตัวเราจึงเห็นหลอดที่อยู่รายรอบตัวเป็นเรื่องปกติแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันคือเพชฌฆาตนึกออกไหมว่าหลอดพลาสติกเหล่านี้จะไปจบอยู่ที่ไหนร้อยละ 3.15 ของขยะในมหาสมุทรส่วนใหญ่คือหลอดพลาสติกเราต้องสูญเสียเต่าไปอีกกี่ตัวสูญเสียสัตว์ทะเลไปอีกกี่ชนิดจากขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งให้ไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะรณรงค์อีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายถ้าเรายังคงใช้หลอดพลาสติกเคยชินใช้กันแบบทิ้งขว้างหยุดเป็นต้นเหตุของขยะพลาสติกในทะเลเลิกหลอดเริ่มวันนี้

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
2: มันจะดีหรือโยม
3: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนิมนต์ครับหลวงพ่อ
2: รู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกเลยโยม
1: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
2: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
1: ได้บุญนะสิ
4: ถามอะไรเออท่านก็ได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
2: บาปได้บาป

0: หริวหาปุราปริเรวิสาขะเดโมเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติทิฏฐังปริตังตุหังทิปเมวสมิจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันโทปรังจันโทยัตถาปริโชติอังสโมยัตถา
1: ถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: ี่เป็นไงเจ้าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นส่งเรื่องมาว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหนอะ
2: อยู่ทางโน้นค่ะอยู่ทางโน้นเห็นไหมตัวเล็ก
0: ๆอ๋อตัวเล็กๆ
2: วันนี้ตื่นคนนิดนึง
0: โอ้นี่นี่
2: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
1: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: ปกติปล่อยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่ไห
0: มตอนเก็บกลางคืนเงี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
1: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเบ็ดเวลอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะ
1: ไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
1: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกุงตะกวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
1: ใช
0: ่เออกินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
1: ใช
0: ่ใช่
1: แล้วเจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ยโอ้
2: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อไปไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องมีกงไก
1: ่
2: มีกงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
2: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทำกงไก่กันแกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
1: ได้ค่ะเล่นด้วยกันไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม่เราทำโลเคชั่น
0: User experience
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอเค experience ก่อน
1: แล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: นี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กนี่คอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ 80x80
1: ใหญ่
2: ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว้างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู่
2: เป็นประมาณนั้น
0: ประมาณเรียกคุกดีกว่า
1: เหมือนห้องครั้งเดียวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนามเด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเน
0: ี่ยใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
2: ่ดีครับ
1: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: ันจะเป็นยังไงพี่กบครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: นี่คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีเป็นไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยมันก็อยู่แค่นี้ก็
1: ใช่
0: ไ
2: ห
0: ม
2: เพื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไงแล้วก็จ
0: ะอย่างนี้
2: เน
0: ี่ยโอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขายึดขอนให้เขาไว้เกาะไว้
0: ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลย
1: ใช่
0: แล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: กันแดดกันแดด
1: กันแดดกันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อันนี้เราเหมือน
2: แค่เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที่พี่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริ งๆ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บานตรงดําเนี่ยด้านนี้แหละ
0: นี่อ่ะ
2: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่มั้ยแล้วก็เข้าไปหยิบอย่างนี
1: ้
2: อ้าวแล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้มั้ย
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขาแล้วก
1: ็ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้
1: เข้าไม่ได้
0: ฮึบ
2: เอาสิลองสิเอา
1: โทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้เรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: พลาสติกพลาสติก
0: เป็นอันนี้เนี่ยที่เขาไว้ใช้ทำอะไรพี
1: ่อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าไว้พัน
1: ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
0: ใช่คือสารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
1: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
0: เป็นเมตรเท่าไหร่
1: เมตรละ40 บาท
0: เมตรละ40 บาทเน
2: าะถูกนะเนี่ย
0: ประมาณนี้
2: โ
0: อเค
2: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นก็ดูสกรูก่อนครับ
2: แล้วมายืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วยเลย
1: ช่วยจับนี่แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ตัว
0: รู้
2: อยู่ไม่รู
0: ้ดูด้านหนึ่งเลย

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยมันมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช่
1: แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
2: ยิง
3: ตาข่าย
2: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
3: คู
2: ่
3: เขาเรียกแม็กคู
1: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
3: ใช่
1: เพื่อที่จะไปเกาะ
3: ใช่
2: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
3: ใช่
2: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตาม
3: ร้านขายยา
2: ร้านขายยาโอ้ย
3: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
2: ครับ
3: ทั่วไปครับ
2: ฮะ
3: ทำไร
2: ให้ผมยิงอ่ะ
3: ลองไหม
2: เอาได้
1: เฮ้ย
3: เดี๋ยวพี่จับให้
1: โอ
3: ้
1: ใจดีซะด้วยเราเริ่ม
3: เวลายิงเราต้องเสียง
2: อย่างนี้นะ
3: เสียง45
2: นี้

0: ป้าเข้า
1: ไปเลย
0: ไปเลยไป
1: ไปไม่ยิงไปเลย
2: ยิงไปเลย
1: ไปเลย
2: ต้องถี่แค่ไหนพี
0: ่
1: ขอ10เซนครับ
2: 10นะ10เซนนะครับ
1: เซน
2: มันขาดอ่ะ
1: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
2: มันขาดอ่ะมัน
1: ห้องเต้ต้อง
2: คือกด
1: หย่อน
2: เยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
1: ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
0: มันยิงแรง
2: เออ
0: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
2: ใช่ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อย
1: ให้
2: ตัวหน่อย
0: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
2: แล้วโอเคผมถามอีกอันนึงแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งไหมพี
1: ่ตัดทิ้ง
2: ก่อน
1: ใช่
2: ไม่พับไปอย่างงี้นะ
1: ไม่พับเรา
2: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
1: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
2: โอเคครับ
1: ครับผม
2: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
1: นะครับ
2: เขื่อนมัน
1: เขื่อน
0: ตัดได้เลยเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้แบบว่า
2: เหนียวมาก
1: เราก็ประคองกับโครงมัน
2: คร
1: ับ นะครับ
0: นี่ตัดแบบพอดี
1: ใช่เราก็
2: เส้นเป๊ะ
1: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
2: ้
1: เสร็จ1ข้าง
2: 1ข้างโหเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
1: ต่อไปอีกหนึ่งข้าง
0: เป็นไงคะ
2: กว้างขวางนะถ้าแบบเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
0: ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
2: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไง
3: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
2: เสร็จต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโหให้ไก่ก็ไม่ได้เพราะไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้ายข้าง
1: นี
2: ่อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
1: ใช่ครับ
0: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อความแข็งแรง
0: นะ
1: เรามาช่วยกันติดดีไหม
2: ดีจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
1: จับไว้ก่อนครับ
2: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยติดตัวแรกอย่าเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
0: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ให้มันด็อกแดกก่อนนะครับได้สูตรแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
0: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
1: ไม่ปิดเลยครับเราใช้บนหญ้า
0: ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
2: บางที
0: เห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
2: อันนั้นเป็นกรณีนก
0: ใช่
2: เพราะว่าไก่เป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
0: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
2: ถูกต้องไปเป็นดินไปแล้ว
0: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
1: นี
0: ่แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะ
2: เข้าใจความรู้สึกของไก
0: ่เป็นไงคะ
2: กว้างขวางนะถ้าแบบเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะเอออ
0: ันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
1: นี่ไงครับ
2: น
1: ี่ประดิษฐ์
2: นี่ต้องแบบว่าน
1: ิดนึง
2: ล็อกได้หน่อย
0: มันเหมือนมันไม่เข้าเท่าไหร่ ได้แล้ว
1: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
0: ต้องฝากไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดไหมคะเนี่ย
1: ไม่หลุดหรอก
0: ได้โอ้โหเจอได้อยู่ก็แค่นี้ก็ปุ๊บมาง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
2: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอย่างดูเองเลย
0: แล้วไงต่อคะ
1: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
0: ค่ะ
1: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
0: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
1: ใช่ด้านข้าง
2: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
2: ประกอบหน้างานดีกว่า
1: ใช่
2: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วย
1: ทุ
2: นนี่โอเคทางนั้นก็น้ำพริกไปยกไป
4: เอ๊ะเกี่ยว
1: มาชนนะครับ
2: แล้วนี่ก็เรายึด
1: ฝั่งนี้ครับ
2: ระหว่างไหนยึดยังไงดิ
1: พี่กลัวว่าเข้าไปดีกว่า
2: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
1: ใช่ใช้แรงดัน
2: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
0: โชว์การใช้งาน
2: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ข้างใน
1: มา
0: เดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้น
2: เน
0: ี่
2: ยจะกว่าจะทำงานเสร็จ
0: จุดนี้ต้อง
2: ใช้แรงดันเลยพี่ดัน
1: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
0: จับซ้ายขวา
1: ตรงนี้เท่ากันไหม
2: อ๋อโอเค
0: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ใช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่แน
1: ่
0: น
1: แน่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคาต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเถิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อ1ทีหลังที่เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือ
0: ใช่เจาะลงไปได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และคอกวอล์ก
1: ไม่ใช
2: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
1: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่คอนเป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับขอขอบพระคุณนั่นแน่
1: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณเองขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทำการบ้านเนรมิตของเรานะครับผมครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
2: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได
2: ้
0: ไหม
2: ได
1: ้
2: หมด
1: ได้หมดสู้สู้
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: รียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยคือพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณยินดีย
0: ินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณ
0: ถ
2: ู
0: กใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเคอ
2: ยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูดูดูดูดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้ดีได้ได้ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระดับตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
2: เพื่อมาดู
0: ใจดี
1: เจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าทางประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

อะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แม่น้ำสารวินสายน้ำที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาจนเกิดการต่อสู้ทำให้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ต้องหนีตายมาอาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำสารวินทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

น้ำซาละวินหรือชื่อดั้งเดิมในภาษาพม่าต่างเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าตาละวินมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงที่เป็ดบริเวณเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านประเทศจีนประเทศเมียนมาและประเทศไทยแล้วไหลกลับลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะประเทศเมียนมาความยาวของแม่น้ำสาละวินประมาณ 2,800 กิโลเมตรมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำเป็นจำนวนมากส่วนระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่แม่น้ำสาละวินไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่นี้จึงเปรียบเสมือนกับเส้นแบ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาซึ่งก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่ตามสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้เช่นกัน

0: และพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลุ่มน้ำสารวินซึ่งลุ่มน้ำสารวินนั้นในสมัยอดีตเป็นพื้นที่สู้รบและยากต่อการเดินทางเข้ามาถึงครับแม่น้ำสารวินแห่งนี้นั้นนะครับเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วก็มีอันตรายมากมายด้วยเราจะเห็นว่าลักษณะของสารวินนะครับจะเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีเกาะแก่งมากมายรวมไปถึงเนินทรายด้วยสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้นะครับการใช้ชีวิตและการดำรงชีพของพวกเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเรานะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันครับ
1: จุดหมายปลายทางอยู่ที่บริเวณแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินไหลมาบรรจบกันจากท่าเรือแม่สามแหลมล่องไปตามแม่น้ำสารวินเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมาบรรจบกันตรงนี้เรียกกันว่าศพเมยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการจับปลาที่มีอยู่ชุกชุมชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณศพเมยยังปลูกต้นยาสูบไว้ใกล้ๆกับที่พักอาศัยเพื่อเอาไว้สูบพวกเขาจะเก็บใบยาสูบในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเลิกเก็บเฉพาะใบที่เริ่มแก่เมื่อนำใบยาสูบไปบ่มหรือตากแห้งก็จะได้ยาสูบที่มีกลิ่นและรสชาติที่ดี

0: าวกะเหรี่ยงที่ศพเมยต่างใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายในชุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือตนเอง
1: ชาวกะเหรี่ยงนะคือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศทิเบตครับทางตะวันเหนือของจีนแล้วก็จากที่มีการสู้รบกันกับชนเผ่าต่างชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความอิสระโดดก็เลยอพยพถอยร่นลงมาตามจุดต่างๆแล้วก็ทีหลังในตามจุดต่างแล้วก็ที่พวกเขาได้อพยพลงมาคือสายหนึ่งทางน้ำอิระวดีอีกสายหนึ่งก็คือน้ำสารวินอีกสายหนึ่งก็คือสายในเทือกเขาที่อยู่ในแม่น้ำปิงแล้วก็ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่น้ำอิระวดีกับแม่น้ำสารวินได้เชื่อมกันด้วยสาเหตุที่ว่าทุกคนอยากหาพื้นที่ที่ในการทำมากินแล้วก็พึ่งพาตัวเองครับ

ริเวณที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมารวมกันมีปลาใหญ่และปลาเล็กเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากศพเมยจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในบริเวณลุ่มน้ำสารวินชาวกะเหรี่ยงที่ศพเมยหาปลาด้วยวิธีวางข่ายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามองซึ่งข่ายที่ใช้จะมีความห่างของตะข่าย 8-10 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลาที่ต้องการจับพวกเขาจะวางตะข่ายทิ้งไว้ในแม่น้ำและออกมาจับปลาที่ติดข่ายในช่วงเช้าและช่วงเย็นปลาที่ชาวบ้านจับได้ในวันนี้ก็คือปลากาดำหรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าปลาเพี้ยซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของที่นี่ชาวบ้านบอกว่าปลาเพี้ยนำมาทำเป็นลาบ

0: ป่าอร่อยกว่าปลาชนิดอื่น
1: ปลาเพี้ยนี่ตัวส่วนหาปลาเนี่ยผมว่าชุดดำกันเนี่ยปลาหุยนี่ดาวที่สุดหรออ
2: ร่อย
1: อร่อย
0: ปลาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านจับได้ก็คือปลาเผาะเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาสวายปลาเผาะปลาที่ผู้คนนิยมนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายและเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี
3: ไซส์น่าจะประมาณ4กิโลกรัมอันนี้เราเป็นปลาที่หาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินเนี่ยปลาใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากกว่าที่อื่นต้องลองดูครับตอนนี้ผมต้องพยายามหาทางแกะมันออกให้ได้ก่อน

บรรยากาศเช่นนี้การปรุงอาหารที่แปลกใหม่จะทำให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งมีสีสันขึ้นเพียงแค่โรยเกลือลงบนเนื้อปลาที่แล่เอาไว้จากนั้นนำไปย่างก็จะได้อาหารรสชาติที่แปลกใหม่ไปอีกแบบ

ปลาเผาะย่างเกลืออาจเป็นอาหารที่แตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปแต่รสชาติของเนื้อปลาที่มีความสดความหวานไม่มีกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมของควันไฟหากใครได้ลิ้มรสปลาเผาะย่างเกลือก็ยากที่จะลืมในรสชาติของมันได้

0: านผู้ชมครับยังมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้นะครับจากแม่น้ำสารวินนั่นก็คือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งใกล้ๆริมน้ำนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถให้โปรตีนให้กับเราได้อย่างดีแล้วเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นและไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับที่หาได้เยอะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ามันคืออะไรนะฮะ
1: ลึกลงไปใต้ผืนทรายเป็นที่อาศัยของแมลงชนิดหนึ่งและพบได้ที่แม่น้ำสารวินเพียงแห่งเดียวจิ้งหรีดขาวจิ้งหรีดขาวจะอาศัยอยู่ใต้ผืนทรายที่ติดอยู่ริมตลิ่งซึ่งมีอุณหภูมิไม่สูงมากพวกมันจะย้ายไปขุดรูหาที่อยู่ใหม่เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหรือเมื่อน้ำเริ่มลดระดับ
0: วิธีสังเกตนะครับว่าจะมีเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ในรูก็คือมันมี2แบบครับก็คือรูที่เปิดกับรูที่ปิดนะครับรูที่เปิดเนี่ยแสดงว่ามันไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรูที่ปิดหมายถึงว่าเจ้าตัวนี้เอาทรายนะครับมาปิดรูไว้เพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองขุดดูเลยอย่างเช่นเจ้าตรงนี้

0: วิธีสังเกตว่าพวกมันยังอยู่ในรูหรือไม่ถ้าปากรูปิดอยู่ก็ให้สันนิษฐานได้ว่าใต้พื้นทรายลงไปไม่ลึกมากนักมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยู่
1: ขุดลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทรายที่นี่ร้อนมากมันก็เลยต้องแอบลงไปลึกนะครับแล้วก็สำคัญก็คือต้องเป็นทรายที่ชุ่มน้ำนิดหนึ่งนะครับก็เพราะว่าทรายข้างบนมันร้อนมากอุณหภูมิสูงมากนะฮะสัตว์พวกนี้อยู่ไม่ได้เจอแล้วครับผมนี่นะฮะก็คือจิ้งหรีดขาวนะครับที่หาได้จากแม่น้ำสารวินนะครับหลายคนคงยังไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นจิ้งหรีดที่มีสีขาวนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับที่หาเป็นอาหารได้นะครับนอกจากปลาจากแม่น้ำสารวินนั่นเองครับ
0: ลักษณะของจิ้งหรีดขาวก็เหมือนกับจิ้งหรีดทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ลำตัวของมันจะมีสีขาวเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ทั่วไปที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยจิ้งหรีดขาวซึ่งเป็นแมลงที่สวยงามจึงเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงมากกว่าที่จะนำมาเป็นอาหาร

0: วิถีชีวิตที่ชนเผ่าปังยออยู่ริมน้ำสันวินด้วยแสดงว่า1ง่ายต่อการสัญจรไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันส่วนที่2เราก็สามารถปลูกผักปลูกน้ำริมน้ำสันวินได้ช่วงน้ำลดนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะคือพื้นที่ข้างบนเราก็สามารถทำสวนได้แล้วก็อีกอย่างคือที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญคือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าข้าวเราต้องมีแต่อาหารต่างๆเราก็สามารถหาจากธรรมชาติได้นั่นคือวิถีชีวิตของปังยอที่อยู่กับป่ากับอยู่ริมน้ำสารวินครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนชายขอบที่อาศัยอยู่ณแม่น้ำสารวินแห่งนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขามีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้และนี่คืออารยธรรมของการตัวรอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในเมืองไทยและทั่วโลกก็มีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันครับ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะ

สมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอย

ของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญ

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดไม่สาบค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มา
2: สองหอยมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มม
4: ี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างนี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
5: หยิบตรงนี้ให้นะคะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้ว
5: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้อ่ะเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
5: ตรงหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
6: กำแพงถ้ำ
2: ครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
5: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
5: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
7: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
7: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
7: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรอีกไหม
5: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยวอยู่ประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอกก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
5: ม
2: ัน
5: มีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่ไม
8: ้
2: พี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
9: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
9: พ
2: ี่
9: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
9: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
10: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
4: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้าไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาเราก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
8: เห็นไหมที่มันไฟมัน
10: น่าจะม
8: ีกลับ
10: มาละ
11: คร
10: ับ
11: อ
10: ัน
11: น
10: ี้
11: เป็น
10: เปลือ
11: กหอย
10: ใจ
11: ตรงนี้หนูว่ามันเสพไปค่ะ
9: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
12: เจอหอย
13: มันเหมือนเจอผีนะป่ะ
12: เจอหอยอะไรหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ

0: เก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
1: มาลำบาก
2: โอ้ยเมื่อไรจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
3: เร็วมานี่มาทางนี
2: ้จะทำยังไงดีตายแล้ว
3: เอามาเนี่ยเนี่ยมือนี่มาเดินมา
2: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
3: มาจัง
4: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
5: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
6: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาขี้ขี้ออกก่อน
7: ตรงนี้ก็มี
8: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
9: เจออะไรคะ
10: หอยข้าวสารค่ะ
9: ไม่เจอเจอแต่หอย
11: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
12: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
5: มามาเร็วมาดูมาดู
13: หอยล้วนๆนี่ๆๆข้างบนที่มาที่ฝั่งบนชี
14: ้ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขรุขระเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณ10เซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสุดไป
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆ มนสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
15: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่นี่
16: ม
15: ัน
16: น่าจะพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
5: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
17: มี
5: จริงป่ะจริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
18: ไม่
5: หรอกมีแบบไหนบ้าง
17: เจอในแบบอย่าง
5: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
19: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
5: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุกแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังมั่ง
20: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วน นอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้ค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
1: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
5: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
5: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
5: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขา
13: ชัดยัง
5: ดูก่อนก็ได้
10: ตอนน
5: ี้
10: มันจะเห็นเป็นวงกลม
5: ลอง
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
1: เมื่อก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
1: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
17: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
5: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กัน
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
5: ไอ้นี่เป็นแผ่นขาวๆเห็นปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
10: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปทำลายพวกแรดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
18: เห็นไหมขาวที่วนๆเป็นพายุเลย
5: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
21: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วเอ้าดูท้ายวันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
22: ผ่าฟันยากมากเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้ต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
23: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
23: ขอพักว่างก่อน
5: กระดึบกระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
23: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
24: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

เด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้บ้าน
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริง

0: เอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะโรงเรียนมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: นี่นะ
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมแล้ว
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตัน
4: ฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
4: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
5: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
6: เคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
7: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
7: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
7: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
7: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
7: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
7: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
7: ้
0: เป็น
7: exactly.
0: product ได้
7: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
7: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
7: yeah.
0: sure
7: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
7: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature whereas HDPE this plastic melts in a very wide range of temperatures so from 150 degrees to 180 degrees whereas this one is very precise so if our machine gets it wrong then it makes all these horrible smells so it's not good to work with
0: all right
7: also when this melts in like to a big thread like this it can turn into like this horrible gray gunky stuff which isn't very attractive so when we make our products like our lampshades or our bowls and things like that it just looks like a horrible gray slug so we don't like to use it but HDPE
0: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
7: ับ is a much nicer plastic it also comes in all these lovely colors as well so it means that when we come to make bowls we can be really creative with what colors we use
0: yeah
5: and it's strong.
7: Yeah.
5: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
7: What we do, turn on the machine.
5: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
7: You'll see this is the axle here.
5: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
7: If you have a look in the top here,
5: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
7: There we go.
5: And then it gets all...
7: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
5: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
7: ใช่ใช่
5: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
7: Yeah, so then once we've got our flakes,
5: ครับเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเนลหลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
7: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
5: Yeah.
7: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
5: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
7: yeah.
5: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
7: Would you like to try making one?
5: Can I?
7: Yeah
5: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
7: Press run
5: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: Very
2: nice.
1: Thank you. Because of you. ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
2: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
2: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
2: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
2: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
2: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
2: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
2: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
2: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
2: So this one is probably 60,000 baht as well.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสัก

0: แสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
1: yeah.
0: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามPrecious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Prechiat Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
3: Smart Farmนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

0: จะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าเรมพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกมากก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้ทางพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้นี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้มันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัวร้อยนึงอาจจะมีเป็นไขมันถ้า 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกาย

อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกิน23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์หนึ่งต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่สองก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะฮะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตี2ตี3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเค้าเรียกไลท์บ็อกซ์มันเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง 6:00 น.เย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเค้าแนะนำว่าถ้าคนที่

งานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนกรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้ 8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการรังสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วรายการชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak ครับนะครับหมออ้อยครับวันนี้พาผมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้นี่จะพาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: อยากรู้ใช่ไหม
0: อยากรู้ครับ
1: ดูหมอดีนะจะพามาดูตัวนี้ล่ะ
2: ฉันเป็นนกมีหูฉันเป็นหนูมีปีกฉันมีสัญญาณซุปเปอร์โซนิกไว้คอยหลุกหลิกเพราะฉันมองไม่เห็น
0: อ๋อมันคือข้างคาวมันคือข้างคาว
1: ถูกต้องเลยครับป้าแต่หมอสงสัยมากเลยทำไมป้าทันเพลงนี้ล่ะเพลงนี้เนี่ยหมอร้องเล่นตอนเด็กๆเลยนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: โอ้ยไปเดี๋ยวพาป้ามาดูข้างคาวนะครับตอนนี้ผมเขินมากเลยนะครับไอ้ลืมก่อนอื่นเพราะสาดพูดไม่ได้
0: จึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คนะครับท่านผู้การ
3: ครับ
1: วันนี้ผมกับปาร์คเนี่ยได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยครั้งแรกที่มาถึงปุ๊บเรารู้สึกได้เลยถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับในฐานะที่ท่านผู้การเป็นเจ้าของพื้นที
3: ่
1: อยากทราบว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยกองการเกษตรและสหกร
1: ณ์
3: สำนักงานอาหารพัฒนาโดยราชการอาหารพัฒนานะครับซึ่งขึ้นกับกองบัญชาการกองทัพไทยตรงนี้ก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งตรงนี้มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพมาก
1: แล้วพวกสัตว์ป่าที่นี่แหละครับพบเห็นอะไรบ้างไหมครับ
3: สัตว์ป่าในพื้นที่นี่ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือช้างนี่เป็นเรื่องปกติแล้วซึ่งจะลงมาเยี่ยมชาวบ้านอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเก้งหมูป่าแล้วก็เลี้ยงผานะครับก็ยังมีอยู่นะครับ
1: สมบูรณ์มากเลย
0: ใช่มีช้างเป็นเพื่อนบ้าน
1: มีช้างเพื่อนบ้านแล้ววันนี้เนี่ยผมพาปาร์คเนี่ยมาเยี่ยมชมสัตว์ชนิดนึงครับก็คือค้างคาวคุณกิตินะครับที่บอกว่าค้างคาวคุณกิติเนี่ยจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นก็คือพบได้แต่ในประเทศไทยเท่านั้น
3: ค้างคาวคุณกิติเนี่ยนะครับท่านอาจารย์กิติทองยาเนี่ยท่านเป็นผู้ค้นพบ
1: ครับ
3: นะครับเมื่อปี2516นะครับซึ่งเรื่องนานแล้วแล้วก็ทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับท่านทรงมีพระกระแสรับสั่งให้มีการสำรวจและขยายพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับซึ่งได้สำรวจมาแล้วนะครับประมาณ5ปีนะ
1: ครับ
3: จากการที่สำรวจและสังเกตติดตามเนี่ยฮะของทางมหาวิทยาลัยก็ได้รู้ว่ามีการเพิ่มขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับ
1: ครับอยากเห็นค้างคาวหรือยัง
0: อยาก
1: ว่าเป็นยังไงนะคุณติตัวขนาดไหนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับป้าต้องขออนุญาตนะครับ
3: ได้ครับ
1: ใช้พื้นที่เข้าไปร่วมกับทีมสำรวจ
3: อ๋อได้ครับได้ครับครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับนี่น้องป๊านะครับแล้วก็นี่อาจารย์ป๊อป
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของภารกิจวันนี้ที่จะพาป๊ามาดูป๊ารู้ยังภารกิจอะไร
0: ภารกิจอะไรครับ
1: ภารกิจการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
0: สัตว์เลี้ยงลูกนมไหนบอกว่าจะพาผมมาดูค้างคาวนะครับเนี่ย
1: เอ้าป๊ารู้หรือเปล่าว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
0: อ้าวจริงเหรอ
1: ไม่ใช่กลุ่มนกนะ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นสัตว์กินเลือด
1: ถ้าเรื่องค้างคาวเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่ค้างคาวมาเยอะมากเลยปาร์ค
4: ต้องปาร์คทราบไหมครับว่าค้างคาวเนี่ยมีกี่กลุ่ม
0: 1กลุ่มหรือเปล่า
1: ทำไมอ่ะ
0: กลุ่มดูดเลือด
1: โอ้วิชแวมพาย
4: จริงๆแล้วถ้าแบ่งตามประเภทของอาหารที่เขากินนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือค้างคาวที่กินผลไม้เป็นอาหารค้างคาวพวกนี้จะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ
0: ่
4: อยู่นอกถ้ำนะอยู่บนต้นไม้ในป่าอาจจะเป็นป่าโป่งหรือป่าทึบแล้วแต่นะครับค้างคาวกลุ่มที่2เป็นค้างคาวกินแมลง

0: ับ
1: นะครับค้างคาวพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในถ้ำทั้ง2กลุ่มก็คือค้างคาวกินผลไม้แล้วค้างคาวกินแมลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง2กลุ่มนี
0: ้
1: นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือค้างคาวดูดเลือด
2: นี่ไง
1: ค้างคาวดูดเลือดค้างคาวแวมไพร์ค้างคาวกลุ่มนี้บ้านเราไม่
0: ม
1: ีมีในทวีปอเมริกาใต้ค้างคาวกลุ่มนี้ก็กินเลือดสัตว์หรือเลือดคนที่หลงเข้าไป
2: แล้วคนที่โดนกัดนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ย
1: ก็ช่วงที่เขาโดนกัดอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าการกัดเขาเนี่ยจะทำให้สัตว์รู้สึกตัวน้อยมากแต่ว่าอาจจะมีโอกาสการติดเชื้อจากการกัด
2: แล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นแวมไพร์
3: ไม่ใช่
2: คิวล่า
1: ไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
3: นั่นคือเขาสร้างเรื่องราวให้ดูน่ากลัวจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะ
1: ใช่ข้างคาวกลุ่มนี้อาจจะนำโรคได้เช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคที่ใกล้เคียงกันหรือไวรัสที่ใกล้เคียงกันนำโดยการกัดนี่แหละ
2: แล้วที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งค้างคาวกินผลไม้ค้างคาวกินแมลงอะครับที่ประเทศไทยนี่เราพบกับค้างคาวชนิดไหนบ้างครับ
1: ค้างคาวกินผลไม้กลุ่มใหญ่ที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดด้วยก็คือที่เราพบบ่อยก็คือค้างคาวแม่ไก
2: ่ค้างคาวแม่ไก
3: ่ตัวย่อมย่อม
2: เป็นค้างคาวแล้วก็มีเป็นแม่ของแม่ไก่
3: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค้างคาวตัวขนาดใหญ่มากจนชาวบ้านเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับแม่ไก่เลยขนาดบางชนิดนะครับก็สามารถที่กางปีกยาวได้มากกว่า2ฟุตเลย
2: ยาวมาก
1: ยาวมาก
3: แล้วค้างคาวกินแมลงนะครับ
1: ค้างคาวกินแมลง
3: ต
1: ั
3: วเด
1: ่
3: น
1: ๆตัวเด่นๆในพื้นที่นี้ก็คือค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่รุ่มแม่น้ําแควน้อยเป็นพื้นที่สำรวจของเราเนี่ยคือค้างคาวคุณกิตติแล้วอาจจะมีค้างคาวกลุ่มอื่นเช่นค้างคาวหน้ายักษ์กลุ่มค้างคาวหน้ายักษ์เป็นต้น
3: เนี่ยปาร์คที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค้างคาวคุณกิตติเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะปาร์ค
2: ทำไมครับ
3: ให้อาจารย์เล่าดีกว่า
2: ครับ
1: ค้างคาวคุณกิตติเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกนะครับในลุ่มแม่น้ำแควน้อยนะครับในเขตอำเภอไซโยกนี่แหละครับค้นพบเมื่อปี2516คือเกือบประมาณ40ปีมาแล้วก็ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยนะครับคุณกิตติทองโรงยาแล้วก็ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะครับข้างๆคุณกิตติเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุด
3: โอ้โห
1: น้องปาร์ครู้ไหมว่าข้างๆคุณกิตติน้ำหนักประมาณเท่าไหร่
2: เล็กที่สุดขีดเดียว
3: 100กรัม
1: 100กรัมเล็กกว่านั้นอีก
2: ฮะเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห
1: 2ถึง3กรัม
3: โอ้โห
2: เล็กมันเท่านิ้วก้อยหรอ
1: ใช่ใช่ประมาณนิ้วโป้งของเด็กหรือนิ้วก้อยของผู้ใหญ
2: ่แค่นี้
1: ใช่
2: แล้วมันเลี้ยงลูก
1: เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่เล็กมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส่วนใหญ่เขาชอบอาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนนะครับด้วยลักษณะหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายๆหมูถึงจะเป็นค้างคาวแต่เราชาวบ้านเรียกค้างคาวหน้าหมูรูปแบบของการบินเนี่ยคล้ายๆผึ้งชาวบ้านบางครั้งเขาก็เรียกค้างคาวผึ้ง
2: มันเหมือนการลุงหมูสัตว์เยอะแยะเลยครับแล้วมันบินแบบผึ้งบินนี่มันบินยังไงครับเนี่ย
1: เนื่องจากตัวเขาเล็กมากนะครับและความถี่ของการกระพือปีกเนี่ยเขาจะถี่มากครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะเหมือนกับแมลงนะครับใหญ่กว่าแมลงนิดเดียวชาวบ้านหรือภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าค้างคาวผึ้ง
2: ตอนนี้ผมเดินมากับหมออ้อยครับก็เล่าให้ฟังว่าค้างคาวมันมีสัญญาณซูเปอร์โซนิกครับเอาไว้ทำอะไรครับ
1: สัญญาณคลื่นเสียงนะครับเราใช้คำว่าสัญญาณคลื่นเสียงเนาะที่ค้างคาวปล่อยออกไปเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในตอนที่เขาบินออกหากินในช่วงเวลากลางคืน
2: อ๋อตอนกลางคืนมองไม่เห็นใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ความมืดจะเป็นอุปสรรคอันนึงต่อการมองเห็นดังนั้นค้างคาวก็จะมีวิธีพิเศษก็คือส่งสัญญาณเป็นคลื่นเสียงที่เฉพาะต่อชนิดสายพันธุ์นั้น
2: ๆพลังซูเปอร์โซนิก
1: ใช่พอส่งคลื่นเสียงไปแล้วคลื่นเสียงมันก็จะไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมาที่ค้างคาวค้างคาวก็จะรู้ได้ว่าสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนสามารถที่จะบินหลบได้ไม่ไปชนหรือไม่ไปกระทบสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า
2: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค้างคาวก็จะมีสัญญาณที่แตกต่างไปของตัวเองใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ถ้าค้างคาวต่างชนิด2ตัวครับบินมากันอย่างเงี้ยครับแล้วมันสัญญาณคนละชนิดกันนะครับมันจะสื่อสารกันยังไงหรือว่ามันจะชนกันหรือกลัวกันอะไรเงี้ยครับ
1: คลื่นเสียงเนี่ยเขาจะใช้ในการเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ค้างคาวต่างชนิดกันเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงที่แตกต่างกันไปเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะของชนิดของนั้นๆนะครับแล้วก็จริงๆคลื่นเสียงเนี่ยไม่ได้ใช้ในการสื่อสารของค้างคาวต่างสายพันธุ์
3: จะไม่ชนกัน
1: ไม่ชนกัน
2: แล้วที่ผมเห็นในหนังครับว่าไดคิวล่าหรือแวมไพร์ครับมันจะกลัวแสงอาทิตย์เนี่ยครับค้างคาวนี่มันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับ

0: ค้างคาวกลัวแดดหรือเปล่านี่เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าที่รู้แน่ๆก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับดังนั้นในกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่อนนะครับเป็นช่วงสะสมพลังงานเพื่อจะหากินต่อไปในเวลากลางคืนมากกว่า
1: อาจารย์ครับผมนะครับสงสัยอย่างนึงครับว่าค้างคาวครับมันห้อยหัวแล้วเวลานอนมันไม่ร่วงมาครับ
0: ค้างคาวเนี่ยเวลาเขานอนห้อยหัวเนี่ยเขาจะมีเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวยึดเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือสิ่งยึดเกาะไว้ก็มีความคมระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังยึดด้วยเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทิ้งตัวมาห้อยหัวลงมาแล้วนอนเป็นปกติโดยที่เล็บเท้าเล็บมือเนี่ยเขายึดเอาไว้อยู
2: ่เส้นเอ็นที่มันอยู่ในร่างกายมันเป็นเส้นเอ็นเวลาเขาเกาะเสร็จปุ๊บมันล็อกเลยก็จะเป็นท่าที่เขารู้สึกสบายสุดเขาไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเกร็งอะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอเขาจะบินใช่ไหมฮะเขาก็คลายมือฟึบแล้วก็ถอนตัวแล้วก็ฟึบบินออกไป
0: ใช่ครับ
2: มันเป็นท่าที่สบายที่สุดคือพวกนี้มันจะมีการหลับไม่เหมือนกันในแต่ละชนิดบางชนิดก็ยืนหลับบางชนิดก็นอนหลับปางนอนหลับใช่ไหมปางไม่ยืนหลับ
1: ครับบางทีก็นั่งหลับ
2: ตอนเรียนเนอะ
0: ไม่ใช
2: ่คราวนี้ผมเคยเจอคนที่เอาค้างคาวมารักษากับผมฮะคือเขาเก็บมาได้คราวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้ค้างคาวกลุ่มนี้เนี่ยมันจะนำโรคร้ายแรงอะไรมาสู่เราบ้างเพราะว่าจากข่าวที่ออกมามันมีแบบโรคแปลกๆนั้นเลย
0: ถ้าเป็นค้างคาวกลุ่มแวมไพร์เนี่ย
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: อ๋อครับ
0: นะครับก็เกี่ยวกับการกัดของค้างคาวเป็นต้นส่วนโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรคนะครับเช่นซาหรือเมอร
2: ์
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานการวิจัยที่สามารถสืบกลับไปได้ว่ากลุ่มเชื้อที่พบในค้างคาวโดยเฉพาะกลุ่มค้างคาวแม่ไก่เนี่ยมีความใกล้เคียงกับเชื้อกลุ่มนี
2: ้
0: นะครับดังนั้นกลุ่มค้างคาวกินผลไม้เนี่ยหรือค้างคาวแม่ไก่ค้างคาวขนาดใหญ่เนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู
2: ่
0: สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระบาดจากค้างคาวแม่ไก่การระบาดของเชื้อนิป้าหรือเชื้อไข้สมองอักเสบนิป้าที่มาเลเซียกับบังคลาเทศกลุ่มนี้ก็มาจากค้างคาวแม่ไก
2: ่นี่ทำให้คนถึงตายได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ถึงตายได้ครับก็ถึงเป็นสาเหตุของการเฝ้าระวังในสัตว์ป่าของระบบสาธารณสุขในประเทศครับ
2: แล้วค้างคาวกินแมลงเหรอครับอาจารย
0: ์ค้างคาวกินแมลงใหญ่มีหลายโรคที่นำโรคได้แต่ว่าไม่ค่อยพบมากนักนะครับที่มีรายงานก็คืออย่างเช่นลีโอไวรัสที่ทำให้เกิดอาการหวัดในคนที่เข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู่
2: แล้วโรคฉี่หนูเหรอครับอาจารย
0: ์โรคฉี่หนูก็มีพบได้นะครับเพราะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมแล้วก็มีความใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงด้วยนมอื่นๆ
2: คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องไปสำรวจค้างคาวในถ้ำหรือว่าเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวเนี่ยเราต้องมีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์แยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นการสำรวจเนี่ยผู้สำรวจเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเฉพาะนะครับสำหรับเข้าไปสำรวจแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการสัมผัสโดยตรงกับสัมผัสสิ่งสารคัดหลั่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือไม่เป็นมูลสัตว์มูลค้างคาวเป็นต้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณที่อับชื้นมากๆแต่ว่าค้างคาวไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ใช่ครั้งทุกถ้ำหรือทุกบริเวณที่มีค้างคาวจะมีเชื้อทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปสำรวจก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวที่เหมาะสม
2: คราวนี้กลับมาสู่โครงการครับอาจารย์โครงการที่อาจารย์สำรวจเนี่ยโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
0: ครับ
2: มันยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็มันมีอยู่2 3วัตถุประสงค์นะครับของการสำรวจวัตถุประสงค์แรกก็คือสำรวจการกระจายตัวของค้างคาวชนิดและสายพันธุ
2: ์
0: ของค้างคาวที่มีอยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: อันที่2ก็คือสำรวจเพื่อหาความหลากหลายเรารู้ชนิดแล้ว
2: ครับ
0: รู้สายพันธุ์แล้ว
2: ครับ
0: เรารู้ว่ามีความชิดหรือความห่างของสายเลือดของค้างคาวหรือเปล่าก็คือความหลากหลายนะครับสิ่งต่อไปที่เรามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจก็คือสำรวจโรคที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคติดต่อสัตว์สู่คนได้
2: ก็เป็นภารกิจหนึ่งของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สำคัญมากมาก
2: เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์เฝ้าระวังใช่ไหมอาจารย์
0: ครับผม
2: ศูนย์เฝ้าระวังที่ชื่อเต็มเขาชื่
0: อศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
2: นี่ที่เราพูดว่าศูนย์เฝ้าระวังศูนย์เฝ้าระวังเนี่ยที่มหิดลเนี่ยที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยก็คือนี่แหละก็คือภารกิจที่ต้องออกมาทำงานพวกนี้แหละ
0: ใช่ครับ
2: เพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องรีบรายงานออกไปว่าเฮ้ยเราเจอโรคนี้แล้วนะ

0: ธารณสุขก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ความรู้แล้วก็รวมถึงคิดว่าจะป้องกันโรคไงไม่ให้แพร่ระบาดออกไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่ผมกับป้าจะไปกับอาจารย์ที่ไปดูว่าอาจารย์ทำภารกิจเงี้ย
1: ครับ
0: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: คือวันนี้คือไปสำรวจไปดักจับค้างคาวเราต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำอย่างที่ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บของสัตว
2: ์ทำอย่างปลอดภัย
1: ทำอย่างปลอดภัย
2: ดักจับค้างคาวเนี่ยครับต้องทำยังไงครับผมอยากรู้มาก
1: วันนี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับดักจับค้างคาวเราเรียกว่าฮาร์ปแท็บฮาร์ปที่แปลว่าพินของฝรั่งแท็บแปลว่าอุปกรณ์ดักจับ
2: พินดักจับ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ผมจะได้ไปดูกับอาจารย์ป๊อปด้วยใช่ไหมครับว่าเขาดักจับยังไง
1: น้องปาร์คอาจจะต้องอยู่บริเวณหนึ่งที่เราจัดไว้ให้นะครับเป็นบริเวณที่สำหรับตรวจสุขภาพนะครับแต่ว่าบริเวณถ้ำเนี่ยอาจจะต้องกันเอาไว้เพราะว่าเป็นส่วนปฏิบัติงานแล้วมันเป็นการรบกวนสัตว์เกินไป
2: อ๋อ อะไรครับเนี่ย
0: วันใจชำรุดมาด้วยข้างขาวอย่าล้วงข้าวแล้วไงอยากดูมากแล้วอาจารย์ผมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พา
1: เดี๋ยวเราไปเจอกัน
0: โอเค
2: คร
0: ับ
2: ไปครับทำอะไรกันอยู่ครับ
1: เจ้าหน้าที่วิจัยเรากำลังกางอุปกรณ์ดักจับค้างคาวที่เรียกว่าฮาร์ปแท็บ
2: พินดักค้างคาว
1: ใช่พินดักค้างคาวรูปร่างของอุปกรณ์มันจะคล้ายๆพินนะครับก็คือมีเส้นเอ็นขึงตึงนะครับให้ค้างคาวมาวิ่งชนแล้วก็พอตกลงมาเราจะสามารถจับแล้วก็เอามาศึกษารูปร่างหรือศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเขา
0: อันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายพินเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เห็นนึกออกแล้วที่เขาดีดอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อพินฝรั่ง
1: เราจะติดตั้งหน้าถ้ำที่ค้างคาวจะบินออกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าคอยดักจับตอนที่เขาบินออก
2: ค้างคาวจะมาประมาณกี่ทุ่มคร
1: ับ ก็ประมาณ6 โมงเย็นถึงประมาณ2 ทุ่มเป็นระยะที่เขาเข้าออกเพื่อหากินในตอนพบค่ำหนึ่งถ้ำเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยเขามีค้างคาวได้หลายชนิดครับอาศัยอยู่ร่วมๆกัน
3: หลังจากที่พี่ๆนักวิจัยวางฮาร์ปแท็บเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาแห่งการรอคอยให้ค้างคาวคุณกิติออกมาจากถ้ำครับและเมื่อมีค้างคาวมาติดกับดักพี่ๆนักวิจัยก็จะนำถุงผ้าใส่ค้างคาวที่จับได้เพื่อนำไปส่งให้กับทีมบันทึกข้อมูลซึ่งรออยู่ที่ด้านล่างครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องทำอย่างระมัดระวังและรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ค้างคาวที่จับมาได้รับบาดเจ็บครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ใส่อะไรครับเนี่ยตามีแสง
4: อันนี้แว่นขยายค่ะก็มีไฟเอาไว้ส่องค้างคาว
0: ตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกเยอะแล้วอาจารย
4: ์ค่ะ
0: ผมเห็นแบบบินออกมาแล้วก็เห็นเขาจับมาส่งบนโต๊ะอย่างนี้เขามีขั้นตอนกระบวนการทำอะไรกันบ้างครับ
4: พอข้างบนเขาจะวางเน็ตวางแคปใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะตอนกลางวันแล้วเขาก็จะเดินมาส่งเราก็จะเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะทำการเก็บตัวอย่างก็คือสวอปปากเพื่อเอาไปตรวจโร
0: ค
4: แล้วก็เก็บชิ้นส่วนของปีกซึ่งปีกเป็นส่วนของผิวหนังอ่ะซึ่งตรงนี้จะมีดีเอ็นเอเราจะส่งเข้าห้องแลบเพื่อตรวจในส่วนของงานเกี่ยวกับสารพันธุกรรมก็คือดีเอ็นเอ
0: ครับ
4: แล้วก็ถ้ามีพวกปรสิตภายนอกพวกแมลงพวกเห็บพวกเงี้ยเราก็จะเก็บไปด้วยค่ะถ้ามีฉี่แล้วก็เก็บฉี่ถ้ามีอึที่ออกมาแล้วก็เก็บไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะวัดขนาดของเลข forearm อ
0: ่
4: ะช่วงแขนด้านบนนะคะเพื่อจะดูประมวลร่วมกับน้ำหนักตัวประมวลร่วมกับช่วงปีกเพื่อประเมินว่าเขาเป็นชนิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบไม่รู้จักเขาเราก็จะมีการถ่ายรูปแล้วเราก็จะเอาไปตรวจดูกับหนังสือซึ่งเป็นเหมือนกับคัมภีร์ของเราว่าดูว่าเป็นตัวอะไร
0: จำแนกชนิดส
4: ั
0: ตว์ป่า
4: ซึ่งงานในส่วนของห้องปฏิบัติการในภาคสนามก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการที่คณะกับที่สถาบันอนุชีววิทยาแล้วในเรื่องการทำงานของเราจะเห็นไหมคะว่าพอพี่เข้ามาส่งปุ๊
2: บ
4: เราจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดเก็บตัวอย่างค่อนข้างเร็วเพราะว่าพวกนี้เขาตัวค่อนข้างเล็กพอเล็กปุ๊บการเผาผลาญพลังงานเขาจะสูงมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดิ้นใช่ไหมเขาจะใช้พลังงานเยอะแล้วจะหมดพลังงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสียตายอะไรพวกนี้ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยเลยในทันที
0: แล้วค้างคาวที่จะมีโอกาสเจอในวันนี้นี่จะมีอะไรบ้างครับ
4: ในถ้ำนี้ที่เราสำรวจกันต่อเนื่องนะคะก็จะมีค้างคาวคุณกิติกับที่เจอไปบ่อยตรงนี้ก็จะเป็นปีกถุงคราวดำที่จะตัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะตะกี้ถ้าดูก็จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมคะถ้าคุณกิติจะตัวเล็กจิ๊ดนึงเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือค้างคาวกินแมลงจะตาเล็ก หูจะโตแต่ถ้าค้างคาวกินผลไม้จะตาโต
3: คร่าวๆสังเกตตาก็พอบอกได้ละว่า
4: พอบอกได้ระดับนึงเลย
2: ก
4: ิน ก
2: ิน
4: อะไรว่ากินผลไม้ต้องตาโตๆแต
2: ่
4: อ
2: ัน
4: น
2: ี้
4: จะใช้คลื่นเสียงใช่ไหมแล้วต้องหูต้องใหญ่รับสัญญาณได้ดีรับคลื่นได้ดีเงี้ยค่ะ
3: อ
4: ัน
3: นี้เขาออกจากถ้ำเนี่ยประมาณสัก
4: ช่วงมืดๆก็ประมาณ6โมงถ้าหน้าหนาวก็ออกเร็วหน่อยแล้วแต่มืดใช่ไหมคะขึ้นกับอุณหภูมิก็จะออกกันอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีอย่างคุณกิตติเนี่ยก็จะออก2ช่วงคือช่วงมืดอย่างนี
3: ้
4: แล้วออกอีกทีตอนนู่นจะเช้าเลยค่ะ
3: ผมเห็นช่วงนี้ข้างคาวถูกจับมาชั่งน้ำหนักเยอะมากเลยเด
4: ี๋
3: ยวผมกับปาร์คเนี่ยถอยออกมาให้อาจารย์จูนทำงานเต็มที่ก่อน
4: ได้
3: แต่ถ้าอาจารย์จูนเจอข้างคาวคุณกิตติเนี่ยเดี๋ยวเรียกผมหน่อย
4: ได้ค่ะ
3: อยากเห็นตัว
2: อยากเห็นมาก
3: เป็นๆมากเลยว่าม
2: ันเป็นยัง
4: ไ
2: ง
4: ขนาดไหนคราวนี้จริงไหมจะได้ค่ะ
3: ผมจะเท่าที่โป้งปาร์คกันแน่เดี๋ยวเราไปสังเกตไกลๆหน่อยแล้วกัน
4: ได้
3: ไม่รบกวนอาจารย
4: ์
3: เดี๋ยวผมมาอาจารย
4: ์
2: ค่ะโอ้มาแล้วตัวเล็กมากเลย
3: จันตูนเทียบให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงจุดหนึ่งอ๋อนี่ไงเท่านิ้วโป้งจริงด้วยป้าสงสัยเหมือนหมอไหมว่าค่าคุณกิติเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไง
2: ผมก็สงสัยเหมือนกันครับมันจะมีความสำคัญไง
3: ยังไงหมอจูน
4: คือข้างคาวคุณกิตติเนี่ยเป็นข้างคาวกินแมลงใช่ไหม
2: ครับ
4: แล้วทีนี้ด้วยความที่กินแมลงแมลงที่เขากินตัวเขาเล็กเห็นไหมคะ
3: แค
4: ่นี้อันนั้นเขาก็จะกินพวกยุงพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรืออะไรพวกนั้นพอกินยุงปุ๊บเนี่ยเป็นไงปริมาณยุงก็ลดลงศัตรูพืชที่จะไปทำลายพืชผักก็ลดลง
3: ถึงว่าไม่โดนยุงกัดเลยเนี่ย
4: ทีนี้ข้างคาวบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นข้างคาวกินแมลงคือพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างคาวกินผลไม
3: ้ครับ
4: ซึ่งข้างคาวกินผลไม้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องระบบนิเวศอีกเหมือนกัน
3: ครับ
4: คืออย่างเขาผลไม้ที่กินไปบางทีเขาก็ปีนไปกินนู่น
3: ครับ
4: ปล่อยเม็ดร่วงไปก็จะเหมือนเป็นคนปลูกป่าด้วยเป็นคนช่วยกระจายพวกต้นไม้ด้วยแล้วเขาช่วยผสมเกสรอะไรด้วยว่าบางทีเขาไปกินพวกน้ำหวานในดอกไม้มันก็ช่วยผสมเกสรในพวกนี้ด้วยคือข้างคาวคุณกิตติเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
3: ครับ
4: นะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เจอในบ้านเราแล้วก็แค่โซนผืนป่าฝั่งตะวันตกคือเป็นสัตว์ค่อนข้างประจำถิ่น
3: ครับ
4: แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกนะตอนนี้โอเคเขานำโรค
2: ครับ
4: แต่นี้เราได้ยุ่งกับข้างคาวบ่อยไหม
2: ไม
4: ่ก็ไม่เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายุ่งกับเขาเราก็ต้องดูแลเราดีๆ
3: มี
4: เห็นไหมเรามีถุงมือ เราม
3: ี
4: ผ
3: ้
4: า
2: ใช่
4: ไหมเราม
2: ี
4: เสื้อใช่เพื่อป้องกันทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
3: เข้าใจป่ะปาร์ค
2: เข้าใจครับ
3: ไอ้ข้างคาวเนี่ยก็มีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน
4: ์
3: เพียงแต่ว่าเราจะมองมุมไหนหรือว่าใครจะรู้จักข้างคาวลึกซึ้งแค่ไหน
4: ใช่ไหม
2: เหมือนแดร์คิวล่ากับแบทแมนมันอยู่ในร่างเดียวกัน
4: ใช่แล้วค่ะ
3: แดร์คิวล่ากับแบทแมนอยู่ในร่างเดียวกันจริงเหรอ
4: ใช่ไหม
2: ข้างคาวเหมือนกันไง
3: เป็นยังไงบ้างป้าตั้งแต่เช้าเย็นเหนื่อยไหมครับ
2: ไม่เหนื่อยครับสนุกมากครับทำภารกิจ
3: ภารกิจสนุกไหม
2: สนุกครับ
3: ดูสิพี่ๆแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแรงงานแรงใจเพื่อทำงานวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดเล็กที่สุดอย่างข้างคาวคุณกิติป้าก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นยังไง
2: เห็นแล้วครับ
3: ก่อนที่ป้าจะรู้ว่าข้างคาวคุณกิติเนี่ยมีประโยชน์ป้าก็จะมองเห็นภาพที่ว่าข้างคาวเนี่ยเป็นแต่ผู้ร้าย
2: ใช
3: ่โอ้เอาโรคเอาอะไรมาหมดแต่พอเราเรียนรู้แล้วว่าอย่างที่อาจารย์จูนเล่าให้ฟังอาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟัง
2: ครับ
3: แล้วก็รู้ว่าข้างคาวเนี่ยประโยชน์ก็เยอะมากแล้วป้าก็เห็นข้างคาวคุณกิติแล้วรู้สึกไงบ้าง
2: โหเล็กมากเท่านิ้วโป้งจริงนะครับนอกจากค้างคาวคุณกิติแล้วก็ยังได้เจอกับค้างคาวหลายชนิดด้วยครับสนุกมากครับ
3: ครับแต่วันนี้เวลารายการ Animal Speak หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: Animal Speak ยังไม่จบนะครับเพราะภารกิจแห่งการอนุรักษ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่งานในภาคสนามเท่านั้นหลังจากที่เก็บตัวอย่างต่างๆของค้างคาวมาแล้วเราจะนำมาทดสอบตามกระบวนการในห้องแลบอีกหลายขั้นตอนเลยล่ะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญไปกว่านั้นเป้าหมายของงานวิจัยที่เราทำอยู่นี้เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและปลอดภัยของทั้งมนุษย์และค้างคาวครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซมมี่โฟร์โอ้ตั้งบนไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: เพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: พร้อมยังครับมาไ
2: ป
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก็เรามาปิ้งรับประทานเอง

32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระมอนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิทะลงลักๆตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส่
1: ซำปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ประกืดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะ

ับหมู่กี่เลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกี่เลยก็อีเว้าภาษาโปรกําเปิมปัวน่ะติอ่ะมาให้ก็ตามตั้งภาษาโปรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็พบกับหมู่กี่เลยก็เว้าภาษาเลียวปะตึปะเปิมปัวประดองกะมาให้ก็เว้าภาษาโปรออนกอนชะงัดอันในตังปะตะเวตระณะลันตังภาษาโปรมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้ก็เว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: แนนจะเตรูนจะได้นี่อันก็ต้มต้มพืชก็ว่าได้นะนะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาชนรู้ว่าต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวจุงวะชัวจานี่ขั้นนั้นแทะปุ่นเกาะปุ่นดอนกี่กู้ลันต้องปุ่นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะนะกู้ลันต้องปุ่นนะนะครับกี่ชัวงวะชัวจาก็สบายอันดอกแทะชื่ออันตาบอนชุ่มหัวจุ่จ่าเปาะเท่านายเลาะชอบปะป้องขีระบนตองไลเออตองไลตาตองไลตองไลตานะเออคนนี้ปะตากปะกันเนาะอายุตาเดาะคองไหนพอบนปืนยันนี่
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลื่อยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอะคองเลื่อยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอตึแจมขอบครัวตึงดอง
3: เงี้ยมูกุนาเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองอิกุนาดะคองกันไอฮายโยเริงอยาออนเตอร์กัดซออยาอันพะเนพยานาคเบิร์นออนพยานาคซอเซยเอ้ยจะกัดตยาออนกัดซอตะกาปวีบาไฮบาไฮอายุละคองละตลอดจนบาไฮเท่าภายในกูเจต
2: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเดาให้หลายปะระเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเดาปิดปอบดะคองกะช่วยเบิร์นทุกอย่าง

0: นเลยว้าชอบปากบี
1: สำหรับปัญหาเดอของที่ซองอตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอเสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอของเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจเดอของ
2: เดอของเลยกอดกับวีและนายเลยเดอของกับดีอย่างหนึ่งเดอบนกอดเดอทะเลเดอแถวนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กันนะแบบบัตเตอร์เฮิมดอนตะเฮิมเต้าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิมๆ
3: ไอออสนี่แหละ
4: เกาเบิร์นเปาะจุอากาเปาะเดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาเสอเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอาการคือสะอื้อยที่สุดแต่ก็บ่ให้ขยะออนเดอะคองอาการบ่ให้ออนอาการสะอื้อย1เดอะคองอาการปื้อสะอื้อยอาการแต่ละทอยออนอัน1เดอะคองออนสะอื้อยเอ้ย
1: ที่วาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนอากาออนเดอะนี่แห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงทาปัญหาจุมในสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบรู
5: กำลังจะ
1: จุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตอร์นัวโดยเอตเตอร์เซอุยทาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการเดายุงไกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแสงตะคือนาเตียยาออน

ยออ่อนทะแนนในสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอผ่าดอกตั้งแต่หลุนแก่แก่ประสอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะอะไรปอไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพะเนยภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะอจวยจนไหลเท่าที่อาจพะเนยปอ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีก

0: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได
1: ้ไม่ทราบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
2: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
1: แมลงค่ะ
3: แมลงค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: พบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ประกาศจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

0: จากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัยเหล่านักศึกษาใหม่ทุกคนต่างต้องพบกับบทบาทใหม่สังคมใหม่และรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเหล่านักศึกษาใหม่นี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลหรือวีมหิดลโปรเจกต์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการศึกษากองวิเทศสัมพันธ์กองกิจการนักศึกษาส่วนงานต่างๆและองค์กรนักศึกษาทั้งระบบมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรหรือมหิดล Core Valuesโดยการแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับมหาวิทยาลัยวิถีชีวิตและเทคนิคการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยแนะนำบริการและสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างนักศึกษากับคณะน้องใหม่กับรุ่นพี่ครูกับศิษย์เป็นต้นรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในครั้งนี้ขอนำเสนอกิจกรรมเด่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ V Mahidol Project นั่นคือกิจกรรมปรับพื้นฐาน The 21st Century Skills ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเพื่อละลายพฤติกรรมระหว่างนักศึกษาใหม่รวมทั้งปูพื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่21นี้อย่างมีความสุขในช่วงแรกของการทำกิจกรรมเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ารุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันเน้นความสนุกสนานและการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อกระตุ้นให้น้องใหม่เกิดความรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นในตอนเช้าอาทิกิจกรรมเช้าวันหนึ่งวันนั้นสวัสดีเธอจ๋ากิจกรรมเป่ายิ้งฉุบต่อแถวตลอดทั้งการสอนน้องเต้นเพลงต่างๆที่มีจังหวะสนุกสนานจากนั้นเป็นการเข้าสู่กิจกรรมเช็คอินโดยการแจกกระดาษให้เหล่าน้องใหม่เขียน3คำเพื่อบอกเล่าสิ่งที่ตนเองรู้สึกอยู่ในขณะนี้
1: ครับผมถ้าถามว่านักศึกษาในศตวรรษที่21นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไรนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนเลยว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วเราก็คาดหวังมากๆนะครับสำหรับการเป็นนักศึกษาในศตวรรษที่21ก็คือการมีทักษะนะครับที่สมบูรณ์พร้อมซึ่งนะครับทักษะในศตวรรษที่21ที่เราต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทักษะหลักใหญ่เนี่ย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทักษะการเรียนรู้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น learning and innovation skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยก็คือว่าทำยังไงนะครับจะให้นักศึกษานะครับจะมีนะครับส่วนที่แตกต่างจากนักศึกษานะครับในศตวรรษที่20นะครับแน่นอนที่สุดนะครับระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับซึ่งเราพบว่าการเรียนแบบ lecture based นะครับหรือการเรียนแบบ passive learning เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นักศึกษาในศตวรรษที่21ต้องสามารถที่จะทำตัวเองเนี่ยนะครับให้อยู่ในสภาวะที่เป็น active learner ได้นั่นก็หมายถึงว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเนื่องจากว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สอนก็จะทำหน้าที่ในการมอบความรู้ให้กับผู้ที่เรียนแต่นักศึกษาในศตวรรษที่21องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นโดยตัวนักศึกษาเองสำหรับทักษะอันที่2นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับเราต้องการปลูกฝังมากเลยว่าทักษะในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเราเรียกว่าเป็น life and career skill นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของนักศึกษาในอนาคตก็ว่าได้การที่เขามีองค์ความรู้ที่ดีเขาได้รับความรู้ที่ได้มาจากห้องเรียนแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะเอานำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการดำรงชีวิตของเขาได้เนี่ยนั่นก็ต้องถือด้วยว่าเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดล้มเหลวของเราก็ได้ส่วนอีกหนึ่งทักษะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่านักศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับมีความแตกต่างค่อนข้างมากเลยเมื่อเทียบกับนักศึกษาในศตวรรษที่20นั่นก็คือเรื่องของ information technology นะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีสื่อโซเชียลต่างๆมากมายนะครับซึ่งสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่21อย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ได้บอกว่าสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่สุดครับเราต้องนำเอา information technologyเรื่องของมีเดียเรื่องของโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของอินโฟเมชันเทคโนโลยีเรื่องสื่อต่างๆเนี่ยให้เข้าถึง กลุ่มของนักศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใช้สื่อเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและแน่นอนที่สุดครับให้ใช้สื่อเหล่านั้นไปในทางที่ถูกต้องเสริมทักษะของเขาทั้งทักษะในเรื่องของการเรียนทั้งทักษะในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตของเขาด้วยนั่นเอง
0: กิจกรรมสุดท้ายในตอนเช้านี้คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Depresoning ซึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันคือ 1. การจับคู่แบ่งบทบาทเป็นผู้เล่าและผู้ฟังโดยให้ผู้เล่าเล่าเรื่องประทับใจของตนเองให้ผู้ฟังฟังซึ่งผู้ฟังต้องแสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยห้ามพูดโต้ตอบแสดงสีหน้าหรือท่าทางใดๆทั้งนั้นจากนั้นจึงสลับบทบาทกันหลังจากได้รับเสียงสัญญาณจากอาจารย์ช่วง 2. จับคู่กันเช่นเดิมโดยเปลี่ยนเรื่องที่เล่าคือให้ผู้เล่าเล่าเหตุการณ์ประทับใจในวัยเด็กให้ผู้ฟังฟังครั้งนี้ผู้ฟังสามารถแสดงสีหน้าท่าทางหรืออากัปกิริยาได้แต่ห้ามพูดจากนั้นจึงสลับบทบาทกันเมื่ออาจารย์ให้สัญญาณครบ3นาทีสุดท้ายอาจารย์จะให้นักศึกษาจับกลุ่มกันเพื่อระดมความคิดเห็นความรู้สึกของแต่ละคนเขียนลงในกระดาษว่าตนเองรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องพูดให้ผู้ฟังที่แสดงตนเป็นขอนไม้หรือก้อนหินโดยเปรียบเทียบกับเมื่อพูดให้ผู้ฟังที่แสดงความรู้สึกโต้ตอบและในฐานะที่เป็นผู้ฟังตนเองรู้สึกอย่างไรจากนั้นส่งตัวแทนเพื่อมาแบ่งปันความรู้สึกที่รวบรวมได้เหล่านั้นให้เพื่อนๆทุกคนฟัง
2: พร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมโอเคเนาะเรามาฟังน้องกลุ่มนี้เลยเดี๋ยวเชิญหน่อยเลยครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นแนะนำตัวด้วยนะครับแนะนำตัวด้วย
3: นุ่นมาจากบริหารค่ะ
2: ชื่อนุ่นมาจากคณะบริหารนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆในกลุ่มระดมความคิดออกมาได้กี่ข้อครับได้เยอะไหม
3: ก็คนละข
2: ้
3: อ
2: ได้คนละข้อนะครับพร้อมไหมครับเอาสถานการณ์ที่หนึ่งก่อน
3: ผู้พูดรู้สึกพูดไม่ค่อยถูกนึกไม่ออกตื่นเต้นสั่นสั่นพูดมากไม่ได้เตรียมเรื่องมาพูดพูดแล้วฮา
2: อันนี้คือแบบที่หนึ่งใช่ไหมครับแบบขอนไม้ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แบบขอนไม้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบอิสระเสรีครับเป็นไงครับ
3: ผู้พูดก็รู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้ชอบหัวเราะชอบสงสัยตาฮ่าๆเรื่องมีสีสันมากขึ้น
2: นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่สองนะปรบมือให้กับน้องนุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกลุ่มนี้บ้างดีกว่าอะไรครับใครเป็นคนพรีเซนต์แนะนำตัวอะไรครับ
4: ค่ะชื่อเตยมาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะ
2: ในสถานการณ์ที่1ขอนไม
4: ้ทำให้ไม่อยากพูดเพราะเหมือนพูดกับก้อนหินเหมือนที่เราพูดไปนี่ไม่ประโยชน์รู้สึกเสียใจมากครับที่เพื่อนไม่ฟังเรา
2: เขาฟังแต่เขาเป็นก้อนหินนะครับผู้ฟังอะครับ
4: เป็นผู้ฟังก็ทำให้ได้รับรู้เรื่องราวของเพื่อนว่าพอเวลาเราอยากจะพูดแทรกเสนอความคิดเห็นเราก็พูดไม่ได
2: ้เพราะคุณเป็นก้อนหินและขอนไม
4: ้แต่ก็ได้ฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เพื่อนเล่าทำให้รู้สึกมีความสุขมาก
2: ๆแอบยิ้มในใจแต่แสดงออกไม่ได
4: ้แล้วก็สนุกดีได้ฟังเรื่องราวในอดีตแบบฮ่าฮ่าแต่ว่าเหนื่อยเวลาต้องทำนานนิ่ง
2: คือต้องคอนโทรลใบหน้านะครับนะ เขาต้องเป็นแบบใส่หน้ากากไว้แล้วในสถานการณ์ที่สองปล่อยอิสระเลยแสดงความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ว่าไงครับ
4: ก็ชอบมากค่ะเหมือนแบบว่าเรา
2: ถ้าเป็นผู้พูด
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าเราได้ต้องการสื่อว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็แบบว่าเขาก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าเขารู้สึกยังไง
2: ครับ
4: ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขกับการพูดแบบแรก
2: แล้วผู้ฟังแบบที่สองรู้สึกไงมั้ง
4: รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็อยากจะฟังเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถแสดงออกได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เขาเล่ามา
2: โอเคขอเสียงปรบมือให้กับน้องเตยหน่อยครับเรามากลุ่มนี้ดีกว่านะครับจุดไหนที่เหมือนอาจจะพูดสั้นๆลองบอกจุดที่เราเห็นต่างหรือว่ามีอะไรที่ต่างของเพื่อนบ้างดีกว่าเชิญเลยครับแนะนำตัวเลยครับมาจากคณะอะไรชื่ออะไรครับ
5: สวัสดีค่ะมาจากพยาบาลค่ะชื่อน้ำผึ้งค่ะ
2: สถานการณ์ที่หนึ่งถ้าคุณเป็นผู้พูดแล้วคุณพูดกับขอนไม้คุณรู้สึกยังไงครับ
5: ค่ะก็รู้สึกอึดอัดเดาความรู้สึกคนฟังไม่ถูกแล้วก็ไม่อยากพูดต่อค
2: ่
5: ะ
2: ไม่อยากพูดต่อแล้ว
5: ไม่รู้ว่าเขาสนใจเราหรือเปล่าเขาอาจจะเหม่อลอยหร
2: ือ
5: เปล่า
2: ผู้ฟัง
5: ก็อึดอัดทำตัวไม่ถูก อยากแสดงออกแต่ก็ไม่สามารถทำได
2: ้แล้วเราพอเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่สอง
5: ค่ะผู้พูดนะคะ
2: ผู้พูด
5: ก็อยากพูดมากขึ้นสบายใจค่ะ
6: สบายใจ
5: ร
6: ู้
5: สึกว่าเขาสนใจคำพูดของเรา
6: เขาสนใจเรานะเขามีอารมณ์

0: ร่วมกับเรา
1: แล้วก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของผู้ฟังฟุ้งฟิ้งมาก
0: อ่าเป็นเรื่องที่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงวุ้งวิงปุ้งปิงมากโอเคอ่าขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องน้องอะไรนะน้องน้ำผึ้งหน่อยครับไปด้านหน้าบ้างละก็เห็นไหมครับว่านะก็มีความรู้สึกที่หลากหลายที่เราอยากยุกลุ่มนี้เหมือนกันเนี่ยใครช่วยนำเสนอหน่อยครับว่าความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังในกลุ่มของคุณรู้สึกยังไงแนะนำตัวเลยครับ
2: ครับชื่อเสกครับมาจากพยาบาลรามาครับ
0: สถานการณ์ที่หนึ่ง
2: ก็ผู้พูดนี่ก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนแบบพูดอยู่คนเดียวคือคนพูดก็จะรู้สึกโล่งตรงที่มีอะไรก็ได้พูดออกไปถึงเวลามองหน้าผู้ฟังเนี่ยก็จะแบบสบตาสิสบตาสิอะไรครับแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะครับผู้ฟังในสถานการณ์แรกก็รู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นสำหรับสถานการณ์ที่สองนะผู้พูดก็จะรู้สึกได้ระบายเหมือนกันฮะแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงตรงที่อย่างน้อยมีคนสนใจที่เราพูดแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะฮะผู้ฟังก็จะรู้สึกแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้พูดไม่รู้สึกอึดอัดสามารถแสดงความอารมณ์รู้สึกออกมาได
0: ้ขอบคุณมากนะครับกลุ่มสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งกลุ่มเชิญเลยครับ
3: ค่ะชื่อกี้นะคะอยู่วิศวะค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะผู้พูดบอกว่าเขินๆไม่เคยพูดให้ใครฟังอะค่ะแปลกใจที่มาพูดให้คนเพิ่งรู้จักไม่สนุกไม่รับการตอบโต้แปลกๆเหมือนพูดคนเดียวส่วนผู้ฟังนะคะบอกว่าอึดอัดเกรงเหมือนโต้กลับไม่ได้ทำสีหน้าไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกรู้สึกเสียมารยาทที่ไม่ได้โต้ตอบค่ะสถานการณ์ที่สองค่ะ
0: ในสถานการณ์ที่สองอิสระและคราวนี้
3: ผู้พูดบอกว่ารู้สึกดีเหมือนมีคนฟัง
0: ร
3: ู้สึกว่าเขาโต้กลับเราทางอาการได
0: ้
3: ผู้ฟังก็บอกว่ารู้สึกได้ร่วมพูดคุยเข้าถึงอารมณ์ของผู้เล่าได้มากกว่า
0: โอเคนะครับนั่นเป็นมุมมองของกลุ่มของน้องกี้ปรบมือให้กับกี้หน่อยครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างของกิจกรรมนะครับที่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับนึกและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเหมือนกับเวลาที่เราเรียนในห้องเลคเชอร์ครับนะมันจะแตกต่างจากการเรียนในมัธยมแล้วนะหน้าเวทีจะมีอาจารย์นะครับที่เลคเชอร์คุณอยู่หนึ่งท่านนะครับสถานการณ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอาจารย์คือผู้พูดพวกคุณคือผู้ฟังนะครับแต่ถ้าพวกเราเป็นแค่ก้อนหินนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมไม่แสดงถึงความรู้สึกไม่บ่งบอกด้วยท่าทางแววตาที่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจคิดถึงในมุมของอาจารย์เอาความรู้สึกของเราวันนี้นะครับเป็นตัวจับนะครับอาจารย์คนนั้นอาจจะเลือกในเส้นทางที่ว่าสอนให้จบๆไป
4: ก็กิจกรรมในวันนี้ครับมันเป็นโอกาสที่จะได้แบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลมากขึ้นได้เจอเพื่อนมากขึ้นนะครับเพราะเป็นกิจกรรมที่ดีครับเที่ยวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาจริงๆครับได้รู้จักเพื่อนได้เจอพวกรุ่นพี่ได้เจออาจารย์ที่เขามาสอนความรู้ต่างๆให้ครับเพื่อจะทำให้ผมพร้อมในการเรียนต่อไปในมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
5: ที่หนูเลือกมหิดลนะคะเพราะว่ามหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งด้านในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะมีทุนเยอะแยะมากมายมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากแล้วก็ทิวทัศน์ดีสิ่งแวดล้อมดีมาเดินแล้วก็รู้สึกชอบมีความสุขค่ะสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้เพื่อนๆเยอะทั้งมิตรภาพได้รู้จักพี่ๆรู้จักมหิดลมากขึ้นค่ะความเป็นมหิดลทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เข้ามาอยู่ในรั้วของมหาลัยมากขึ้นค่ะ
6: ค่ะในฐานะรุ่นพี่นะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดในวันนี้เราต้องการให้นักศึกษานะคะหรือว่ารุ่นน้องใหม่ๆนะคะมีทักษะในการสื่อสารนะคะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการให้เขามีกระบวนการในการคิดนะคะวางแผนให้เป็นกลุ่มนะคะได้เจอเพื่อนใหม่ๆการเข้าหาผู้คนใหม่ๆมีความสามารถในการเจอเพื่อนแล้วก็ปรับตัวเข้าหาผู้คนใหม่ๆนะคะในฐานะรุ่นพี่ความรู้สึกที่มีให้กับกิจกรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถทำให้รุ่นน้องเนี่ยมีความสามารถในการที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็มีสกิลที่พร้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับรุ่นน้องนะคะที่กำลังจะปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะแน่นอนค่ะมันมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าบางคนอาจจะต้องย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ต้องอยู่หอใช่ไหมคะเขาจะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกิจกรรมเพราะมันจะทำให้เขาเนี่ยมีทักษะในการที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกนอกรั้วมหาวิทยาลัยมันเป็นอีกก้าวนึงเขาจะมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกสู่สังคมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะในการที่เขาจะฝึกการปรับตัวการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนใหม่ๆที่กำลังจะเจอทุกคนจะมีความหลากหลายดังนั้นเนี่ยการปรับตัวเข้าหาเพื่อนการเข้าหาสังคมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณกำลังจะได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะ
1: จากกิจกรรมในช่วงที่แล้วมาสู่กิจกรรมให้ความรู้ในช่วงบ่ายซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยชั้นเรียนนี้มีชื่อว่าบทเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยมีอาจารย์ระพีเป็นผู้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้และแง่คิดแก่นักศึกษา
2: ในค่ายวีมหิดลนะครับก็จะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันนะครับโซนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า MU must know นั่นคือสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้อีกโซนหนึ่งจะเรียกว่าเป็น lecture base ซึ่งจะเน้นไปที่ 21st century skill อีกโซนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ flipped room ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะครับส่วนที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า lecture base lecture base จะแบ่งออกเป็น5ห้องด้วยกันจะมีหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็น human trafficking ไม่ว่าจะเป็นพุทธมนตรศึกษาแล้วก็จะเป็นส่วนที่ผมดูแลอยู่ก็คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณครับ
3: สิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณคำนี้มันคืออะไรอ่ะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2: มิ้นครับ
4: การคิดอย่างมีการวิเคราะห์และเลือกเรียน
3: โอ้การคิดอย่างไม่มีอคติมันแปลว่าอะไรตบมือให้มิ้นหน่อยมีใครอยากจะเสริมจากที่มิ้นตอบไหมครับเชิญครับ
5: ผมคิดว่าไอ้บางทีการที่เรารู้สื่ออะไรมาทั้งหมดนั้นอาจจะมีการปรุงแต่งมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมด 100% หรือว่าอาจจะมาสัก70และอีก30เป็นการทำให้น่าสนใจเราควรจะคิดแยกออกมาว่าไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือการปรุงแต่งแล้วก็แยกออกมาอีกว่าความคิดนั้นอ่ะมันใส่อารมณ์เราหรือใส่ความรู้สึกเราลงไปด้วยหรือเปล่า
3: บราซิลดังนั้นเรียกว่าออกหน้าออกตา สิ่งที่แจ็คพอตกำลังพูดอยู่นั้นก็คือบอกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มานะจริงๆแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งโดยสื่อหรือเปล่าทั้งมิ้นและแจ็คพอตได้คำตอบมาคำตอบเหล่านี้เป็นสับเซตที่สำคัญของคำตอบของการของคำว่าการมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีรายการบางรายการเขียนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาผลักภาระให้กับผู้ชมว่าผู้ชมต้องมีวิจารณญาณในการรับชมผู้ผลิตไม่มีวิจารณญาณในการผลิตถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องรู้เหรอจำเป็นต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะมหาวิทยาลัยมหิดลมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นทักษะที่ว่านั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า 21st century skills 21st century skills มันแปลว่าอะไรเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ 21st แปลว่าอะไรครับลำดับที่21 century แปลว่าศตวรรษ skills คือทักษะเพราะฉะนั้นรวมความแปลว่าทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21สิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมไว้ก็คือว่าพวกเราควรจะต้องมีทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างประสบความสำเร็จและความสำเร็จนั้นไม่ใช่เฉพาะสำหรับตนเองเท่านั้นแต่สำหรับผู้อื่นๆอีกด้วยถ้าลองดูจากสายรุ้งตรงนี้ครับทักษะชีวิต3อย่างที่เราควรจะมีควรจะเป็นคือทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ life and career skills ทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทักษะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทักษะเกี่ยวกับสื่อและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียนกิจกรรมทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยแล้ว critical thinking มันไปอยู่ตรงไหนได้เจ้าสกิล3อย่างเนี่ยมันไปอยู่ที่คำว่า learning and innovation เป็นหนึ่งในหลายๆ C ที่อยู่ใน learning and innovation ผมไม่รับประกันว่าอีก45นาทีจากนี้ไปหลังจากที่พวกเราออกจากห้องเราจะมี critical thinking หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณผมไม่รับประกันผมไม่กล้ารับประกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยคือมันมีวิธีนะในการที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณเราจะมาลองดูวิธีเหล่านั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณมันคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ทั้งมิ้นและแจ็คพอตได้คำตอบเพิ่มเติมมาแล้วคำตอบอาจจะฟังดูเหมือนยาวเอาอย่างนี้ผมจะลองหดมันสั้นๆหรือเหลือเพียง3คำคือ thinking about one's thinking คิดก่อนคิดเฮ้ยไหนอาจารย์บอก3คำไงคิดที่1กับคิดที่2ไม่เหมือนกันเหรอไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะปกติเวลาที่เราได้รู้ปกติเวลาที่เราได้เห็นปกติเวลาที่เราได้ฟังเราจะมีความคิดของเราที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นต่อสิ่งที่เราได้ฟังต่อสิ่งที่เรารับรู้ขึ้นมาทันทีสมมุติว่าพวกเรามีโอกาสขึ้นปี2เมื่อเราอยู่ปี2ขึ้นปี2ต้องมีการลงทะเบียนพี่ปี3บอกเอฟอย่าเรียนวิชานี้เลยอ่ะอาจารย์โหดคอดๆเอฟบอกโอเคไม่ลงก็ได้บราซิลวิชานี้เรียนๆโดดๆก็ได้ A นะบราซิลบอกโอเคแจ็คพอตประเพณีของคณะคือการดื่มนะเพราะฉะนั้นแจ็คพอตต้องดื่มนะโอเคครับได้ครับดื่มครับเฮ้ยทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะเขาเป็นพี่เหรอเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเหรอตัวแดงมาใช่ทำไมเราต้องเชื่อเขาอ่ะใช้อะไรคิดสักนิดนึงก่อนไหมก่อนที่จะเชื่อเขาไม่ใช่เขาบอกทำก็ทำอย่าทำก็ไม่ทำคิดเรียนมาตั้งนานแล้วว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเขาบอกว่ามาจากเทือกเขาอันไตเราถูกตีกรอบความคิดว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตพอมีคนถามเทือกเขาอันไตอยู่ไหนคงอยู่ใกล้ๆกับอันตับกับอันม้ามมั้งแล้วเขามายังไงอ่ะก็คงจะขึ้นรถไฟมาแล้วมาเมื่อไหร่เมื่อวันซืนแล้วใครบอกเนี่ยเขาบอกมาใครบอกนะก็เขาอ่ะใครอ่ะเฮ้ยหรือจะไฟวะคือพอเริ่มตอบไม่ได้เริ่มหาทางออกอื่นเอากำลังเขาสู้เราถูกตีกรอบความคิดมาอย่างนี้ว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตมีทฤษฎีออกมาเยอะเลยว่าคนที่อยู่ในสุวรรณภูมิในปัจจุบันนี้อาจจะมาจากเสฉวนซึ่งไม่ใช่ปู่คนที่อยู่ในสุวรรณภูมิปัจจุบันนี้ไม่ได้มาจากอัสสัมซึ่งอยู่บางรักแต่เป็นแคว้นอัสสัมคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะมาจากข้าสุนมาลายาคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้อาจจะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไม่ได้มาจากไหนเลยแต่ถ้าเราปิดกั้นเพราะเราปักธงความคิดของใบลาของเราไปแล้วว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตเราจะเริ่มปฏิเสธทฤษฎีความเป็นไปได้อื่นๆประเด็นคือเฮ้ยสิ่งที่เรารู้มาน่ะมันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนมันคือความคิดเห็นหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมาหรือเปล่าอันไหนคือ fact ข้อเท็จจริงอันไหนคือ opinion คือความคิดเห็นจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ยินมานั้นน่ะมันเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่คิดไปเองเวลาที่เรามองเวลาที่เราเห็นเวลาที่เราได้ยินเวลาที่เราได้รับรู้อะไรบางอย่างเรากำลังเรียนรู้สิ่งนั้นผ่านชุดความรู้ผ่านชุดประสบการณ์ต่างๆที่เรามีชุดความรู้และชุดประสบการณ์ที่เราใช้ในการที่จะรับรู้สิ่งนั้นกำลังบดบังข้อเท็จจริงบางอย่างเหมือนกับเรากำลังมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เราเอาชุดความรู้เอาชุดประสบการณ์ครอบข้อเท็จจริงนั้นเอาไว้แล้วมองข้อเท็จจริงผ่านชุดความรู้ชุดประสบการณ์ลองดูสี่เหลี่ยมดูซิว่าในรูปนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่กี่รูปรูปที่ดูคลับคล้ายคลับคลาและมีความน่าจะเป็นมัดรูปนี้ใช่ป่ะถามว่ารูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่า เริ่มตั้งแต่เช็คคำว่าเป็น

ี่เหลี่ยมกันเลยเป็นสี่เหลี่ยมป่ะเห็นป่ะสี่เหลี่ยมประกอบด้วยด้านสี่ด้านด้านแต่ละด้านก็คือ1เส้นถามว่าตรงนี้มีเส้นหรือเปล่าครับแล้วทำไมเราถึงมโนว่ามีเส้นทำไมถึงมโนอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคำถามนำ

0: ดูว่าเราเข้าใจคำว่าสี่เหลี่ยมหรือเปล่านี่ไงสี่เหลี่ยมจตุรัสผมกำลังชี้นำคุณอะไรบางอย่างคุณเริ่มมโนมันลงไปดูรูปอีกรูปหนึ่งสองแจ็คพอตเห็นอะไรครับ
1: สองอย่าง
0: เห็นสองอย่างนั่นคือ
1: ถ้วยกับหน้าคนสองคน
0: ถ้วยกับหน้าคนสองคนมิวตอบว่าเห็นนะครับเห็นสีน้ำเงินโอ้ครับบีมครับเห็นเป็นเชิงเทียนผมกำลังบอกว่าคนที่เห็นเป็นถ้วยเขาผิดไหมครับที่เห็นเป็นถ้วยคนที่เห็นเป็นเชิงเทียนเขาผิดไหมที่เขาเห็นเชิงเทียนคนที่เห็นเป็นหน้าคนสองคนเขาผิดไหมในการที่เห็นเป็นหน้าคนสองคนไม่ได้ผิดอะไรลองดูรูปต่อไปเลยสองวินาทีเวลาผมน้อยหนึ่งสองเมื่อสักครู่รูปอะไรครับชิงช้าสวรรค์หมุนไหมหมุนทวนหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาในใครว่าทวนในใครว่าตามเอาใหม่รูปที่เห็นนี้คือรูปอะไรนะครับรูปชิงช้าสวรรค์และมันกำลังหมุนตามเข็มนาฬิกาใครที่เห็นทวนนะครับมันหมุนตามชัดๆก็มีลูกศรใส่เข้าไปผมลองเปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนช่องทีวีผู้ดำเนินรายการบอกว่าไอ้คนที่เห็นว่าตามอ่ะมันดูยังไงมันใช้อะไรคิดมันหมุนทวนชัดๆสิ่งนี้มันหมุนทวนคนที่เห็นว่าหมุนตามไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศนี้โอ้ไกลแค่เห็นการหมุนที่แตกต่างกันมันจะต้องอยู่คนละประเทศเลยล่ะถ้ามีเสียงกรอกหูเราตลอดเวลาถ้ามีการชี้นำเราอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเราจะเริ่มเป๋ไปตามเสียงที่บอกเป๋ไปตามการชี้นำที่ชี้เรามาเอาใหม่ถ้าผมเอาลูกศรนี้ออกแล้วผมจะหยุดพูดมันเป็นภาพสองภาพที่องศาการหมุนของชิงช้าสวรรค์มันเปลี่ยนไปนิดเดียวแต่ทำไมเราคิดว่ามันหมุนใครตอบว่าหมุนนะพวกคุณเองบอกว่ามันหมุนทำไมถึงบอกว่ามันหมุนเพราะคำตอบที่คุณตอบผมมาว่าคุณเห็นรูปอะไรคุณบอกว่าคุณเห็นรูปชิงช้าสวรรค์โดยอัตโนมัติชุดความรู้ชุดประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ถ้าชิงช้าสวรรค์ไม่เสียชิงช้าสวรรค์มันต้องหมุนคุณกำลังบอกว่ามันหมุนเมื่อหมุนต้องไม่หมุนตามก็ต้องหมุนทวนแว็บแรกที่คุณเห็นคุณตัดสินใจถูกบังคับให้ตัดสินใจว่ามันตามหรือทวนลองคิดดูถ้ามีการชี้นำตลอดเวลาถ้ามีลูกศรตลอดเวลาถ้ามีคนพูดกรอกหูคนตลอดเวลาคุณจะเริ่มขวยเริ่มเป๋และจะเริ่มไปเป็นอย่างที่เขาอยากให้คิดดูรูปต่อไปสิหนึ่งสองเมื่อสักครู่นี้เห็นรูปอะไรครับผู้หญิงใครว่าหมุนขวาครับยกมือครับใครว่าหมุนซ้ายครับมันหมุนขวานี่ไงลูกศรนี่เอาใหม่ผมบอกว่าเฮ้ยมันหมุนซ้ายนะเว้ยลูกศรก็มีคำพูดก็มีสิ่งที่ต้องการจะชวนก็คือโฟกัสที่ปลายเท้าครับโฟกัสที่ปลายเท้าโฟกัสที่ปลายเท้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆที่หมุนไปเรื่อยๆลองดูซิว่าถ้าเราดูแล้วบอกว่าตอนนี้เขากำลังหันหน้าหรือหันหลังเติมรายละเอียดลงไปอะไรบางอย่างลงไปแล้วทำให้ภาพนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการว่าเขาหมุนซ้ายหรือหมุนขวาทำได้ไม่ยากยังทำไม่ได้ ดูรูปต่อไปดีกว่ารูปต่อไปให้เวลา2วินาที1 2เห็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดกับผู้หญิงเปลือย F เห็นอะไรครับเห็นผู้ชายมีหนวดอย่างเดียวบีมกับมิวเห็นอะไรครับผู้ชายมีหนวดแก่ๆผู้หญิงครับเปลยๆเนื่องจากเวลาที่เรามีโอกาสที่จะพิจารณามันน้อยเราต้องใช้ชุดประสบการณ์และชุดความรู้ของเราในการตัดสินมันแต่ถ้าเรามีโอกาสนานขึ้นในการที่จะมองคนที่เห็นแต่ผู้ชายอย่างเดียวเขาก็อาจจะถูกของเขาคนที่เห็นแต่ผู้หญิงเขาอาจจะถูกของเขาเพราะจริงๆมันสามารถจะมองได้สองอย่างสองมุมเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นเห็นต่างจากเราไม่ได้แปลว่าเขาผิดไม่ได้แปลว่าเขาไม่ฉลาดไม่ได้แปลว่าเขาไม่สมควรจะอยู่ในโลกนี้กับเรารูปต่อไปใจดี